0: พันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพราดรปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยา คู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระศรีนาย

0: ก่อนอากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 76 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 65 ซมและเวลา 16:56 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: ขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพนามาเส

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: มุทะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุปะตะวะ
1: อันดับยังนโมกราตะกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: อาวันตุเต
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
0: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สัญญาณวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ฝนไม่ค่อยมีนะปีนี้ฝนไม่ค่อยมีมีแต่ลมนะลมมาเหมือนอย่างแรงแล้วเหมือนจะมีฝนหนักๆมีฝนนิดหน่อยนะลมแรงมากเมื่อคืนเมื่อวานฝนไม่ค่อยมีนะน้ำมันยังไม่ได้เต็มทุ่งนาเลยฝนน้อยอากาศแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติต้นไม้หลักๆก็ต้นไม้นะปลูกต้นไม้ไปเลยไม้ยืนต้นไม้ผลไม้เป็นป่าดูดซับน้ำดูดอากาศนะฟอกอากาศนะอย่างดีเลยไม่ต้องไปใช้เครื่องฟอกนะเครื่องฟอกเครื่องอะไรนั้นนะแบบตะก่อนเนี่ยนะพูดเรื่องตะก่อนไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะอยู่ธรรมชาติลมไม้ก็พออยู่นะตอนนี้อยู่ไม่ได้ร้อนอากาศก็เสียนะเกิดจากมนุษย์นั่นแหละนะเป็นคนทำนะทำลายนะจะสร้างไม่ค่อยมีแต่ทำลายนะเพราะความอยากได้นะของกิเลสนะมันดันออกมานะได้มันยังไม่พอก็ต้องเอาอีกนะเอาไปเรื่อยนะสุดท้ายธรรมชาติก็เลยหมดทั้งป่าทั้งดินทั้งอะไรนะทุกอย่างนะคนมากขึ้นก็อย่างว่านะก็คนก็มีส่วนคนมากขึ้นก็ไปบุกป่าบุกขยายไปนะทำลายธรรมชาติไปนะก็เลยฝนก็เลยไม่มาตามฤดูนะร้อนก็ไม่มาตามฤดูอยากร้อนมันก็ร้อนนะอยากหนาวก็หนาวอยากก็เลยเป็นสามฤดูเลยนะนั่นก็คือธรรมชาตินะทางจิตใจคันนี้ก็มีเหมือนกันนะทั้งรุ่มร้อนทั้งเอาไม่อยู่นะบางทีมองขับรถเบียดกันหน่อยก็ไม่ได้นะเห็นไหมคือกิเลสนะความไม่มีธรรมไม่ได้อบรมธรรมไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อนะความเมตตาความใจเขาใจเรานะคืออยากไปก็บุกไปเลยนะอย่างรถอย่างนี้นะก็เลยเป็นปัญหานะเพราะกิเลสนั่นแหละนะตัวไม่เห็นแก่จิตใจนะอยากทำอะไรตามอยากกิเลสนะมันชอบอย่างนั้นนะถ้าไปทางความอยากก็ไปอย่างนั้นผลคราวนี้ผลนะก็เป็นความเดือดร้อนนะคนอื่นไม่รู้เรื่องนะก็โดนไปด้วยนะแล้วก็พวกยาพวกนั่นน่ะสิ่งมึนเมาอะไรน่ะอันหนึ่งนะทำให้เกิดทะเลาะวิวาทนะเป็นเรื่องเป็นปัญหานะคนดีๆก็เลยเดือดร้อนไปด้วยนะอย่างเด็กไปเกี่ยวข้องกับยาอย่างนี้นะมันก็เสียทรัพย์ด้วยนะทรัพย์สมบัตินะเงินทองก็ไปเก็บไว้ยังไงมันก็ตามไปเอานะเพราะ
ความสิ่งเสพติดทั้งแต่ว่าสิ่งเสพติดพระพุทธเจ้าท่านสอนนะทรงห้ามนะในศีล5ก็ข้อที่5นั่นน่ะของสุรายาเสพติดนะกินเข้าไปแล้วก็หมดแล้วล่ะไม่จะไปทำการทำงานเขาก็ไม่ต้องการนะคนประเภทนั้นเด็กรุ่นใหม่นะชอบทดลองนะลูกหลานเราก็ดูกันนะอย่าไปใกล้สิ่งเสพติดยาอะไรยาทุกวันนี้นะที่เขาขายกันเต็มไปทั่วปราบก็เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะพอไปเด็กไปกินไปเกี่ยวข้องแล้วนั่นนะก็เป็นปัญหาแล้วนะการเรียนการศึกษาการทำการทำงานเนี่ยขาดไปเลยนะแล้วก็เดือดร้อนไปที่พ่อแม่พี่ป้าน้าอาไปจะทำยังไงก็โลกนะก็โลกก็หลานจะทำไงก็ต้องทนกันไปนะนี่คือสิ่งเสพติดพระพุทธเจ้าสอนแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วนะนะอย่าไปใกล้นะสิ่งเสพติดสุรานะเริ่มต้นก็ห้ามฆ่านะข้อหนึ่งเห็นไหมห้ามฆ่าห้ามเบียดเบียนนะซึ่งกันและกันนะชีวิตของคนเนี่ยมันใครก็รักชีวิตของใครนะแม้แต่สัตว์เขายังกลัวตายนะอันนี้จะไปฆ่ากันง่ายๆแต่มันก็ทำเพราะจิตใจอยู่ข้างในมันดันออกมานะทำเป็นมันดันออกมาเป็นความโกรธความโมโหความดุนะมันเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยมันขาดความเมตตานะสงสารกันพูดไม่ถูกคำไม่ถูกไม่เข้าหูนะก็ฆ่ากันได้เห็นไหมพุทธเจ้าท่านมองเห็นนะไม่ให้ฆ่านะข้อหนึ่งไม่ให้ทำลายนะให้มีเมตตาต่อกันนะถึงจะเป็นความร่มเย็นของมนุษย์นะอยู่ด้วยกันข้อสองก็ลักขโมยนะสิ่งของของใครนะหวงข้างนั้นนะของได้มาด้วยความได้ยากเหมือนกันนะกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเงินอย่างนี้นะแล้วมาลักกันมาขโมยกันนะก็ผิดนะห้ามนะกาเมนะข้อ3เหมือนกันห้ามนะมุสาความหลอกลวงนะหลอกเอาเงินเขาหมดเลยนะทุกวันนี้นะหลอกกันเขาเรียกสแกมเมอร์นั่นนะพูดเหมือนเราจะได้นะเขาพูดนะเหมือนเขาจะให้เรานะไม่ใช่นะเขาจะเอาห้องเรานะเราคิดแต่จะได้ไม่คิดจะเสียสุดท้ายก็เลยเสียหลอกเขาหลอกเห็นไหมความศีลข้อ4เห็นไหมข้อ5ก็สุลาแล้วนะนี่คือธรรมะศีลศีลธรรมนะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อความอยู่ร่มเย็นของมนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขนะสิ่งพวกนี้ห้ามนะนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะให้ขยันหมั่นเพียรให้อุตสาห์พยายามนะเวลาเรียนก็เรียนศึกษาเราเรียนนะเวลาทำงานก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจนะนี่ท่านก็สอนนะอยากเป็นเศรษฐีท่านก็มีนะคาถาให้เคยได้ยินคาถานะคาถามหาเศรษฐีนะท่านก็สอนนะให้ขยันหมั่นเพียรนะไม่ให้ขี้เกียจขี้ค้านนะนั่นคือทางท่านเรียกว่าอิทธิบาท4นะ
ท่านเรียกอันนั้นฉันทะนะที่คาถามหาเศรษฐีก็คืออุทานสัมปทานะถึงพร้อมด้วยความหมั่นนะให้ขยันหมั่นเพียรอย่างว่าเห็นไหมแล้วก็อุแล้วก็อานะอาก็คืออารักขาสัมปทานะบทที่สองนะคาถานะก็ได้มาแล้วก็รักษาให้ไปสลุ่ยสุล่ายให้ไปเล่นสนุกสนานนะใช้จ่ายมาแบ่งได้มาก็แบ่งใช้นะไม่ได้ใช้หมดนี่คืออานะกะนะกะโออากสะนะไหมสี่บทนี้คือคาถามหาเศรษฐีนะจะไปทำการทำงานก็ท่องไว้นะกะก็คือกัลยาณมิตรตานะก็คือคบเพื่อนนะกัลยาปันในมงคลสูตรก็มีนะปันดิตานันจะเสวนานะให้คบนักปราชญ์บัณฑิตนะไม่ให้คบคนผ่านนั่นในมงคลสูตรอันนั้นก็เป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะทรงแก้ปัญหาให้เทวดานะเทวดาไปถามปัญหาแต่มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับมนุษย์นะท่านก็เลยมาสอนมนุษย์นะมาตาปิตุอุปถาหนังนะเลี้ยงดูบิดามารดานะอุปถากนะอุปถานังนะอุปถากบิดามารดานะดูแลท่านท่านเลี้ยงเรามานะเราก็เลี้ยงท่านตอบนะดูแลท่านนะเวลาท่านผ่านไปนะล่วงไปก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะผู้มีพระคุณนะเนี่ยก็อยู่ในมงคลสูตรทั้งนั้นนะนี่คือธรรมะพุทธเจ้านะสั่งสอนพวกเราหลังจากนั้นก็ให้ทำความสงบจิตใจเนี่ยเราก็ไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้ชะล้างไม่ได้เอาธรรมเข้าไปคือความสงบรุ่มร้อนวุ่นวายอยู่ทั้งวันนะเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะทั้งคืนนอนมึงนอนก็นอนไม่ได้ถึงเวลานอนก็นอนไม่ได้นะเพราะกิเลสมันกวนความโลภความโกรธความหลงมันกวนอยู่นั่นนะสุดท้ายนอนไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องช่วยยาช่วยนะถึงจะนอนได้นะเห็นไหมกิเลสมันยอมเมื่อไหร่นะมันทำได้หมดมันไม่ไว้หน้านะตั้งแต่พระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ต่อสู้กับมันนะตัวกิเลสตัวพยามารเนี่ยสู้ไงสู้ก็คือตัดสินใจเลยว่างั้นนะจะสู้กับพยามารกับกิเลสนะถ้ากิเลสไม่ตายก็พระองค์ก็ตายอยู่ตรงใต้ต้นโพธิ์นะนะที่พุทธกยานะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทรงภาวนานะนั่งสมาธิขัดบัลลังก์ที่ใต้ต้นโพนะที่พุทธกยาถึงเจอถ้ายังไม่สำเร็จนะพระองค์ก็ไม่ลุกนะตัดสินใจนะสู้กับกิเลสนะเห็นไหมมันไม่ได้ไว้หน้าใครนะความโลภเหมือนกันนะโลภได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอความโกรธเหมือนกันถ้าบอกไม่ให้โกรธมันก็โกรธนะความหลงเหมือนกันนะหลงทั้งวันทั้งคืนท่านถึงให้ทำมาแก้พระพุทธเจ้าให้ทำมาแก้รูปไม่เที่ยงรูปสัญญารูปเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอสุขอทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เฉยสัญญาสังขารวิญญาณความรับทราบความรู้ความปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมันก็มาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเรียกว่าขันห้านะรูปก็ขันเวทนาขันรูปก็กองหนึ่งรูปก็มี
ดินน้ำไฟลมนี่นะมาประกอบกันเข้าว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะนั่นเรียกว่าขันธ์นะขันธ์ห้าโลกโลกประขันธ์นะรวมกันเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อย่าได้ประมาทนะเพราะท่านบอกแล้วโกชัญญามรณังสเวนะความตายไม่แน่นอนมันไม่บอกล่วงหน้านะก็ตายได้นะชีวิตเพราะประกอบด้วยธาตุนั้นทั้งสี่นี่แหละลมเข้าไม่ออกก็ตายนะไม่มีลมแล้วก็ตา

สมควรเจรเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: บัณฑิตวักวรรณนาว่าโดยบัณฑิตผู้ชี้บอกคุณทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกกลุ่มทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้างเขาอาจด่าว่าใส่หน้าว่าเที่ยวมัวเตือนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นต้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงตัวหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีไม่ใช่ผู้มุ่งร้ายพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้เ

0: ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปรนนาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปชายาอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปชาบางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วไม่กล้าพูดด้วยเกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของศิษย์เธอจะเลิกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทำดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลี่ยหรือเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปชายะที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องลงธนกรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกล่าวคมเราจะกล่าวข่มเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จะอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์จะรักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่มันสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟนเพียงสักแต่ว่าแสดงความเคารพนับถือพอเป็นพิธีเพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางชิบหายพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องหมั่นตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพาลเกเรคนที่ต้องเสียใจภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ตักเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจะไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหมณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาหญ้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ราธะอยากบวชละเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณ์นั้นสู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของราธะพราหมณ์จึงเสด็จไปยังที่ที่พราหมณ์กวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพราหมณ์กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระศาสดาทรงปรารภเรื่องราธะพราหมณ์นี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเปลื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยมีอุปการะนี้มิควรหรือได้พระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พราหมณ์นี้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่ พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพร่ำสอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องหลายๆแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัทธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าค่ะวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชายะให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมระลึกอยู่เสมอซึ่งอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกต่อไม้แหลมตำเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้านำยาสมุนไพรมาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนพระศาสดาทรงปรารภพระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปรารภพระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนายต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการคบบัณฑิตและผลเสียในการคบคนพาลอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนพาลย่อมพอใจคบคนพาลเสมือนแมลงวันพอใจในของโสโครกแมลงผึ้งแมลงผู้และแมลงผีเสื้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุตหรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระวังรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอดผู้เอิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาษิตผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วอธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขา การศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก็ให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นพอเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานสุขบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมโดยย่อว่าโลกิยสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกิยสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ได้ทุกไม่มากกว่าน้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมามากนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองๆพระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกามแต่เมื่อทรงละจากกามแล้วทรงได้รับความสุขแต่ธรรมทรงเห็นว่าธรรมปิตินั้นละเอียดสุขุมประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากามสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเถระมีเรื่องย่อดังนี้ในอดีตการพระมหากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณพันรูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วจึงตรัสว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่3ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากโดยการน้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิกษาแก่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจากธรรมที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรำใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีก หัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรของกุฎุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุฎุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุฎุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุฎุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุฎุมพีพันคนไม่มีญาติหรือภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก 1,000 บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำเดิมที่ออกไว้เดิมเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7วันจัดจีวรถวายสงฆ์ 20,000 รูปปัญญาของหัวหน้ากุฎุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา 1,000 แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุสโลกหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกุตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนภรรยาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาขละแคว้นมัทธะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกุฏฐวดีนครด้วยบุพนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คนเที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรัยแต่ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้ามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพยาค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้ง5ทรงตื่นตันพระทัยทรงถามซ้ำถึง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจักเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาณว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามาให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาตย์ทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระมหาราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับ พระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวะปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอำมาตย์พันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยในก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยในก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้มิใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบอนุปุพพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ 20,000 รูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปิติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ 300,000 3ครั้งรวม 900,000 รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น 120,000คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงปานนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกข์มาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกข์มาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้พัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมม้าโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคป ประทับนั่งและทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจักได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปปิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000 รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000 รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะปรารภเนกขัมมะสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เป็นที่รักของสัตบุรุษพระพุทธภาษิตผู้ได้โอวาทสั่งสอนห้ามจากอกุศลกรรมคือความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษอธิบายความสัตบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุศาสตร์ของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบื่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคำสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิทแต่อสัตบุรุษคือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุศาสตร์เช่นนั้นคำสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีเสียอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือตนว่ามีความรู้เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนหนวกต่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมยิงประกอบด้วยมานะคือความทนงตนและมักขะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจักต้องปรากฏด้วยกรรมของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยากพระอรรถกถาจารย์อธิบายความแตกต่างของคำว่าโอวาทและอนุศาสตร์ไว้ดังนี้เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรียกว่าอนุศาสตร์เป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาททรง ส่งสารไปเรียกส่งสารไปเรียกอนุสาสกล่าวคราวเดียวเรียกโอวาทกล่าวบ่อยๆพร่ำสอนเรียกอนุสาสโอวาทและอนุสาสมีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องมันตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทำต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสียแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากศิษย์ครูที่เป็นเสมือนเรือจ้างก็คือครูที่สอนแต่วิชาอย่างเดียวแต่ครูที่ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นคนดีและมีวิชาความรู้ด้วยนั้นกลายเป็นปูชนียบุคคลของศิษย์พระคุณของครูเช่นนี้ย่อมสถิตสถาพรอยู่ในใจของศิษย์จนชีวิตหาไม่พ่อแม่ต้องไม่กลัวลูกจะโกรธครูอาจารย์ต้องไม่กลัวศิษย์จะชังต้องพยายามทำหน้าที่ของตนไปจนสุดสามารถควรให้โอวาทสั่งสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทำอย่างนั้นตามควรแก่กรณีแม้ลูกหรือศิษย์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้เพราะมิได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและระลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเข้าบ้างเมื่อบุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องใคร่ครวญย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลุกปั่นตนมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังโลกหรือศิษย์จึงไม่เหนื่อยเปล่านอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนผ่านเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้ให้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุอัสสชิและปุณัพพสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นสัทธิวิหาริกคือสิทธิบวชของพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะแต่เธอทั้งสองเป็นอรัชชีคือไม่มียางอายในการทำชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิริวิหารมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารล้วนแต่มีนิสัยชั่วช้าลามกทั้งสิ้นกระทำอนาจารหลายอย่างคือความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลามกเช่นปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทำการประทุษร้ายตระกูลคือประจบคฤหัสถ์ด้วยวิธีการต่างๆเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาจากความประพฤติเช่นนั้นอาวาสนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของภิกษุผู้มีศีลทำอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอรัชชีพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวนั้นแล้วทรงให้เรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัสว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอจงไปยังกิตาคิรีวิหารจงให้อาวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทำปัพพาชนียกรรมคือไล่ออกจากหมู่คณะแก่เธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว้ให้ว่าพร่ำสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผ่านแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวาทเดยะนุซาเซยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปที่กีตาคิรีอบรม สั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวกยอมรับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่บางพวกร้อนใจสึกเสียบางพวกถูกทำปัพพาชนียกรรมมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาษิตบุคคลไม่ควรคบมิตรเลวไม่ควรคบคนต่ำช้าเลวทรามควรคบกัลยาณมิตรควรคบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการพนันชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำทรามปุริสาทะเมไม่ควรคบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศลแต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุด ควรคบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระชนะขณะประทับอยู่ในวัดเชตวันมีเรื่องย่อ ดังนี้พระชนะคืออดีตนายชนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนสกรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าภิกษุทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้นว่าเมื่อคราวเราตามเสด็จพระศาสดาออกมหาพิเนสกรมมิได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมคคลานะพวกเราเป็นอัครสาวกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าพระชนะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานะอันสูงส่งเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบ้างในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงใช้มาก่อนพระศาสดาทรงทราบพฤติการของพระชนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนะมิให้ประพฤติเช่นนั้นพระชนะมิได้โต้เถียงพระศาสดาเธอนิ่งเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวด่าว่าเสียสีพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึง3ครั้งว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรคบด้วยพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่าณพระเชปาปเกมิเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: เวลาพอดีแล้วพอดีสาธุนะโศกมันเจริญรุ่งเรือง

19วันนี้1 19มาสักทีนะรอตั้งนานนะใจร้อนขนาดเลยเนาะแคนเซิลนะยกเลิกอะไรที ให้พรนะนมัสการรับพรโชคมานโชคมานยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608

ทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

พเจ้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมด

นิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานปรัมปราของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานปรัมปราเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานปรัมปราของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันกาบกลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติด้วยพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำเดียบพาโสวัดถ้ำพาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญท่านฟังครับ
2: ว่าแต่มากสมาตังเจตนาโอ้ตามเจตนาที่ได้ตั้งใจไว้เท่านั้นที่การฟังเทศข้อสำคัญสำหรับหน่วยเคารพด้วยกายเคารพด้วยวาจาเคารพด้วยใจข้อสำคัญถ้าใจเคารพแล้วก็นว่ากายวาจาก็นว่าเคารพด้วยมันสำคัญอยู่ที่ใจความว่าใจเคารพคือใจจดจ่อระลึกต่อในการฟังการฟังจะให้ดีอย่าทรงใจมาหาผู้เทศหรือผู้แสดงให้น้อมออกเสียงไปฟังอยู่ที่หูให้รู้อยู่ที่ใจผู้ที่เคยนั่งสมาธิกำหนดใจอย่างไรวิธีการฟังเทศก็ควรกำหนดใจอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับภาวนาเพราะว่าการเทศและผู้เทศที่แสดงท่านก็จัดเรียกว่าภาวนาทางผู้ฟังก็จัดเรียกภาวนาฟังหัวทรัพย์ธรรมเทศนาไม่บุญเจียวัตถุนี้ท่านจัดเป็นภาวนาขอตั้งใจผู้เทศผู้แสดงขอตั้งใจแสดงผู้ฟังขอตั้งใจฟังเจียที่ตั้งใจนี่แหละต้องข้อเข้าในการภาวนาพอไปเรื่องของจิตใจการเทศและการฟังผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็ตั้งใจฟังวันนี้คิดค่ายอยากแสดงเลี้ยงโลกและเลี้ยงธรรมเพื่อความเข้าใจความว่าโลกหมายภายนอกภายในส่วนภายนอกที่ว่าความพื้นแผ่นดินอยู่ทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าจักรวาลโลกที่ว่าครอบแผ่นดินอยู่ทั้งสิ้นนี้เรียกว่าจักรวาลโลกเป็นโลกภายนอกและอีกโลกที่สองเรียกว่าสัตตวโลกพัตตะท่านแปลว่าผู้ครองสมัยจิตใจคนเล่านี่แหละคล่องคล่องหรือติดแต่แปลสำลักมันแปลว่าคล่องเป็นความโลภความโกรธความหลงของเราหรืออุปตัณหาอุปทานไปก่อไปคล่องไปยึดไปถืออยู่ที่ไหนนั่นแหละจะเรียกว่าสัตตวะสัตตวะโลกแต่แปลคำว่าผู้คล่องคือจิตใจของเขาคือจิตใจของเราไปคล้องในวัตถุเข้าของอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจตัณหาอุปทานความยึดความถือด้วยตัณหานี่แหละเรียกว่าคล้องสัตตะนะแปลว่าผู้คล้องนั่นแหละโลกเป็นพูดโดยย่อก็มี2อย่างนั่นเองเรียกว่าจักรวาลโลกและหมู่สัตว์โลกที่อยู่ในพื้นโลกอันนี้เรียกว่าสัตวโลกได้แก่หมู่มนุษย์และสัตว์และเทวดาทั่วไปเรียกว่าสัตวโลกนับว่าเป็นผู้ครองด้วยกันทั้งสิ้นนี่เนี่ยคิดแสดงเรียงโลกโดยย่อความว่าธรรมท่านก็จำแนกไว้เป็นโดยย่อเป็น2เหมือนกันพูดโดยย่ออัตตตาธรรมาธรรมภายในประการหนึ่งภายในธาตุธรรมะหมายธรรมภายนอกประการหนึ่งเป็นสองประการด้วยกันอย่างนี้เองคำว่าภายใน หมายภายในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมภายในตัวตนของเราเรียกว่าเป็นธรรมภายในที่ว่าพิธาธรรมะแปลความว่าธรรมภายนอกหมายนอกตัวของเราออกไปจะเป็นสัตว์บุคคลหรือวัตถุสิ่งใดก็ตามที่เราได้มองเห็นเรียกว่าเป็นธรรมภายนอกทั้งสิ้นเรียกว่าอัตตาธรรมเรียกว่าพิธาธรรมะภายในตัวเราเรียกว่าอัตตาธรรมะแปลความว่าธรรมภายในธรรมภายในมีสองประการคือรูปธรรมนามธรรมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วรูปธรรมก็ได้แก่รูปร่างกายของเราท่านทุกคนเองคำว่านามหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมธรรมสองประการนี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนว่าควรศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเรื่องการประพฤติของสัตว์โลกก็ประพฤติตามเรื่องของโลกภายนอกและเรื่องของโลกภายในเหมือนกันหรือผู้ว่าธรรมก็ประพฤติไปตามนิสัยของธรรมภายนอกเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้เหตุนั้นไอคดีโลกและคดีธรรมจึงต้องอาศัยกันและกันพูดง่ายๆโลกก็ต้องอาศัยธรรมธรรมก็ต้องอาศัยโลกยิงอาศัยกันอยู่อย่างนี้จะแยกจากกันไม่ได้แต่เราควรรู้การกระทำภายนอกทำประโยชน์แก่ร่างกายเรียกว่าหรือหมายของว่าทำประโยชน์ในเจโลกการเล่าปฏิบัติสังรวมหลักศีลทำสมาธิภาวนาให้ปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าทำประโยชน์ภายในคือทำประโยชน์แห่แก่จิตใจโดยตรงทั้งสองนี้แหละจะเรียกว่าถ้าพูดทำประโยชน์จะมีเป็นสองอัตถาสมิกัสสาประโยชน์ประโยชน์ชาตินี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันทำภาระมีกถาประโยชน์ประโยชน์เบื้องหน้าได้แก่ประโยชน์ของจิตใจอัตถาทั้งมีกถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่การทำหน้าค้าขายทำราชการเรียกว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่รูปนามขันธ์ 5ที่สมมุติว่าตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่การให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้ทำประโยชน์ให้แก่จิตใจโดยตรงแต่ประโยชน์ภายนอกภายในนี้เราควรพิจารณาเหตุผลให้ท่องแท้เราทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายและทำประโยชน์ให้แก่จิตใจและกายกับใจนี้มีประโยชน์กว้างขวางหรือยืดยาวต่างกันอย่างไรเป็นของถาวรคงท่อนต่างกันอย่างไรคือหมายความว่าการทำประโยชน์ปัจจุบันการทำไร่ทำนาทำมาค้าขายทำราชการนี่เรียกว่าทำประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์นี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจบ้างเหมือนกันถ้าเราไม่ทำประโยชน์ปัจจุบันจิตใจก็จะอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ไม่ได้ฉะนั้นการเราทำประโยชน์ปัจจุบันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เราฟังแยกให้เข้าใจว่าส่วนของร่างกายนี้ให้เข้าใจว่ากายก็เป็นอันหนึ่งใจก็เป็นอีกอันหนึ่งร่างกายนี่แต่พูดอย่างหนึ่งถ้าว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจใจนั้นพอสิงอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ธรรมดาจิตใจทำไมนี่ร่างกายก็จะทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้ก ก่อนแกท่านดีท่านจะได้ก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้ให้เล่าให้ลูกแกประโยชน์หน่อยเช่นว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอีกอันหนึ่งอย่าเห็นเป็นอันเดียวกันให้เห็นว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสภาพแก่เก็บตายส่วนจิตใจนั่นเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเราเรียกว่าธรรมเราเรียกว่าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายให้สังเกตว่าความถาวรคงทนหรือต่างกันอย่างไรเรียงจิตใจกับกายร่างกายอันนี้เราจะทะนุบำรุงให้ได้อยู่ดีกินดีมีทรัพย์สมบัติมากน้อยอย่างไรก็ตามก็แค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละทั้งเราจะอุปถัมภะถาปุ่มทู่เลี้ยงดูให้ยิ่งน้ำตำร้านให้สนุกทั้งนั้นได้อยู่ดีกินดียังไรก็ตามเมื่อถึงข้าวแล้วขอลืมเป็นสภาพแก่เก็บตายถึงข้าวเก็บก็ต้องเก็บถึงข้าวตายก็ต้องตายไปสภาพธรรมดาของร่างกายแค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นส่วนจิตใจของเราเป็นของไม่ตายสิ่งที่นำมาเกิดให้ได้ให้เล่าได้เป็นคนอยู่เดียวนี้เป็นหญิงอยู่เดียวนี้เป็นชายอยู่เดียวนี้หมายความว่าจิตใจนั่นแหละเป็นผู้มาเกิดเมื่อมาเกิดนี่ร่างกายแล้วพอมาสิงอาศัยอยู่ร่างกายนี้แหละเป็นวิหารธรรมเพียงอยู่เมื่อร่างกายนี้แตกทั้งร่างหรือแก่เจ็บตายไปแล้วจิตใจนี้ที่ว่าไม่ตายนี้พอจะไปพอพอชาติเกิดใหม่เมื่อยังมาสิ้นกิเลสตัณหาพอจะต้องมีภพมีชาติเกิดอีกต่อไปก็ควรทำความเข้าใจว่าไอ้ผ้าคนทุกข์คนทุกข์ถ้าเป็นคนดีคนชั่วก็หมายความว่าจิตใจนี่เองคำว่ากรรมก็หมายมโนกรรมคือจิตใจนี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อทำกรรมดีพอจิตใจนี่แหละเป็นบุญกุศลกรรมดีเมื่อทำกรรมชั่วบาปอกุศลก็คิดใจนี่แหละเป็นบาปเป็นอกุศลเห็นนั่นให้ลองแยกประโยชน์ที่เราทำอยู่นี้ประโยชน์ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างแต่เห็นว่าพิจารณาดูเหตุผลอะไรจำเป็นกว่ากันเรามีกายกับใจเราจะอาศัยอะไรในเพื่อความสุขความเจริญต่อไปเรามีกายกับใจสองอย่างนี้ขอพระการปริตองพิจารณาดูเหตุผลตามความเป็นจริงเราจะหวังเอาความดีหวังนี่เกิดความสุขเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรหรือประโยชน์ในการต่อไปถึงเราหวังอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขต่อไปเราจะปฏิบัติทุกบำรุงส่วนใดให้ความจำเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความแล้วประโยชน์ชาตินี้ก็จำเป็นประโยชน์หรือประโยชน์การบำเพ็ญบำรุงร่างกายนี้ก็นอกเป็นจิตจำเป็นจะเว้นเสียไม่ได้จำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำก็จะหาความสุขไม่ได้หรือตั้งก็อยู่ไม่ได้ตายเกิดมาคนเล่าถึงมาเกิดเป็นมนุษย์คนในโลกนี้ก็มาขาดทุนกันมาเกิดขาดทุนเหตุที่ขาดก็เพราะว่า เมื่อมาเกิดเป็นชาติมนุษย์คนแล้วผมมาทะนุบำรุงออกแต่ความเกิดคือสังขารร่างกายอันนี้ส่วนจิตใจนั้นไม่ค่อยได้คำนึงถึงใครๆเขาว่าอันนี้เราพุ่นจิตใจผู้ที่ข้ามาเกิดเมื่อมาได้ร่างกายก็มาถือเอาร่างกายเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เลยเรื่องจิตใจของตนเริ่มอย่างหนืดมิดไม่มีเน็ตมีฝันเอาเลยว่าเรามีจิตตั้งหากมีร่างกายตั้งหากฉันแต่ว่าถือเอาร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวตนไม่รู้ว่าเป็นสภาพแก่เก็บตายไม่รู้ว่ามันจะต้องแก่เก็บตายแตกน้อยเปื่อยเน่าที่ต้องจะถือเอาร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตัวจะถือเอาตลอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพแก่เก็บตายถึงเราแก่ทะนุบำรุงไปยังไงก็ตามเมื่อมันแก่แก่ตายแล้วแต่ข้าเปื่อยเน่าเสร็จแล้วเราจะมาถือเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาอยู่อย่างใดได้มันถือเอาไม่ได้มันเป็นของ แก่ของแก่ของตายเพราะว่าทำบุญได้บุญกับไม้คิดใจดวงนี้แหละได้บุญเพราะว่าเป็นบุญกับไม้คิดใจน่ะเป็นบุญตอนร่างกายนี้ไม่รู้อะไรหรอกเสียพ่อบ้านเลี้ยงของเราเมื่อเราจะโกกลางกันแล้วเล็กและใหญ่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านเป็นเลี้ยงของเราถึงร่างกายนี้เป็นใจของเราเข้าสร้างชาติในขั้นมันดาเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนใช่ไปแล้วพ่อตกมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างเรานี้มันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสภาพที่ไม่รู้เกิดมาแล้วไม่รู้จะเกิดหรอกทั้งแก่ก็ไม่รู้จะแก่เจ็บก็ไม่รู้จะเจ็บตายก็ไม่รู้จะตายเน่าก็ไม่รู้จะเน่าเหม็นก็ไม่รู้จะเหม็นหรอกร่างกายนี้ที่รู้นี่หมายคิดใจดอกรู้รู้จักว่าร้อนรู้จักว่าหนาวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นเรื่องของคิดใจต่างหากคือคิดใจของเราคุ้มครองอยู่ในร่างกายนี้หรือร่างกายนี้เป็นตนเป็นตัวการที่ของเราทำบุญกันที่จริงกับเป็นบุญนี่แหละขณะที่ทำบุญก็คิดใจเป็นบุญจริงๆนั่นแหละขณะที่ทำบาปก็เป็นบาปจริงๆแต่ข้อสำคัญทำบุญไม่รู้จักบุญไม่รู้จักอันละพระบุญอันนี้น่ะนึกวิตกเสมอเหมือนกันอันนั้นคือทั้งก็ได้แต่ทำไมรักษาแล้วก็เป็นของเสียเสียเป็นได้เหมือนกันการทำบุญอันนั้นคือทั้งก็ได้ทั้งบุญเป็นบุญทานะไม่เนี่ยบุญสำเร็จโดยการในทานก็สำเร็จเป็นบุญใจที่ใจจริงศีลละไม่ที่ว่าบุญย่อมสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีลห้าหรือศีลแปดกุศลกรรมบถทั้งนี้ก็เป็นบุญแก่คิดแก่จริงๆแก่เพียงว่าจะได้ขาดฐานุลักษณะประทานที่ว่าเพียงรักษากุศลที่สั่งสมให้เกิดนี้ไว้มันจะไปเสียที่ตรงนี้ศีลทั้งปวงที่เราถือว่าเป็นของดีทำไมรักษาแล้วก็ทิพย์หายไม่ว่าสมบัติภายนอกภายในสมบัติภายนอกก็ได้แก่และหน้าเรียกวันหัวค่อยสั่งมาเก่าของเงินทองเรียกว่าสมบัติภายนอกซึ่งเรียกว่าเป็นผลของบุญกรรมที่กระทำไปแล้วหรือเกิดจากบุญจากกรรมที่ตนได้สั่งสมไปแล้วสมบัติภายนอกส่วนสมบัติภายในเป็นสมบัติของจิตใจที่ว่าบุญกุศลนี่เป็นคุณสมบัติของจิตใจสมบัติภายนอกเตรียมเสียไปด้วยไข่ต่างๆสมบัติภายในของเรากล่าวคือบุญกุศลสติปัญญาความรู้ความฉลาดเป็นต้นของสมบัติจิตใจนี้ก็เตรียมเสียไปด้วยไข่ภายในสมบัติภายในก็เตรียมเสียอันตรธานไปด้วยไข่ภายในอย่างสมยศเราอย่างว่าพวกเราล่องฟ้าหรือตักดำหน้าไว้แล้วทำไมรักษาไม่ปฏิบัติผลของการทำหน้าจะเป็นอย่างไรหรือการทำไร่ทำสวนว่าเขาปลูกผลไม้ต่างๆไว้แล้วทิ้งไว้โดยไม่ปฏิบัติรักษาผลของการทำไร่ทำสวนจะเป็นอย่างไรหากจะตอบให้ก็เรียกว่าไร่ผลคือไม่ได้รับผลวัดตายกันหากว่าไม่ปฏิบัติรักษากันแล้วทั้งใดก็เหมือนกันตลอดถึงข้าวของเงินทองที่เราฟันป่วยหามาได้แล้วถ้าไม่เก็บไม่เลี้ยงไม่รักษาผลของการหาและการไร่ทรัพย์สมบัติอะไรนั้นจะเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าสูญหายไปหมดทั้งสิ้นของที่ไม่รักษาต้องบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันดังนั้นแม้ทั้งพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ความเพียรในพุทธศาสนานี้4อย่างเพื่อหนึ่งสังวรประทานความเพียรระวังบาปสองสหนาประทานความเพียรระบาปสามภาวนาประทานความเพียรให้ผู้สนเกิดสี่อนุรักษณาประทานเพียรรักษาผู้สนที่ถ้าไม่เกิดนี้ขึ้นแล้วไม่ให้เสียเสียไปนั่นหลายคิดดูนี่ครับพูดเทียบในทั้งโลกเพราะว่าสังวรประทานต่อหน้าประทานสองประการนี้ก็ได้แก่การรักษาสังวรรักษาศีลห้าหรือผู้สวมกรรมบทนั่นเองสังวรประทานต่อหน้าประทานเทียบได้เหมือนกับว่า สังวรประทานความเพียรระวังบาปประหานาประทานความเพียรระบาปนี้เสียบกับเล่ารกตาหรือพักจำหน้าไว้แล้วแล้วก็ที่ง่ายที่จะเฝ้าดูแลรักษานะรกตาแล้วก็ต้องไปเฝ้ากล้านี่ทั้งก็ทำรั่วทำอะไรกันไว้พักจำไว้แล้วแล้วก็ต้องไปเฝ้าดูแลรักษาดูน้ำดูหญ้าดูงัวดูควายเพราะว่าธรรมดาเราล่องตาไว้แล้วมันก็มีข้าศึกตักดำน้ำไว้แล้วมันก็มีข้าศึกมันเชี่ยวน้ำมันจะท่วมหญ้ามันจะทึบน้ำหรือหญ้าก็เป็นข้าศึกแก่เข้ากล้าได้เหมือนกันงัวควายช่างมาหลังนี่ล่ะตรงนี้ล่ะเรียกว่าเป็นข้าศึกเห็นแล้วเราจึงต้องไปเฝ้าไปรักษากันการทำไรทำนาหัวก้อยมากก็ต้องไล่มันนี้ไปน้ำจะท่วมก็ระบายออกหญ้ามันจะทึบก็ต้องระบายน้ำเข้าอย่างนี้รักษาไปอย่างนี้ถ้าโดยไม่ได้รักษาทั้งเลยร่องตาทอดตาไว้กระทิ้งไว้ตักดำทิ้งไว้โดยไม่รักษาถึงจะดูเกี่ยวผลยังไปเราไม่ได้รับผลเลยถึงเวลาเกี่ยวที่ไปขอไปเกี่ยวไปเก็บหลอกหลอกเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวผลอันใดก็เหมือนกันเราถึงข้าวของเงินทองที่เราหามาได้ไว้เอาไว้แล้วก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็จะที่หายไปเลยโจรไข้จนชั้นหลับไปเที่ยวบ้านผู้ชักไข้น้ำจะท่วมเที่ยวบ้านอาชีพไฟไฟไม่จะไหม้ต้นหายไปเที่ยวบ้านอย่างนี้ของธรรมดาของดีตลอดเที่ยวว่า ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ถือว่าเป็นของดีและจะไม่รักษาไม่เก็บไม่เนียนหรอกเกิดที่หนาทิพย์หายทุกเรื่องทุกอย่างต้องบัดไปแน่ตรงนั้นกันสมมติว่าทำไมมีไพ่ก็ไม่แก้เป็นจะไม่ต้องรักษาคนนี้บัดกันการทำไปทำหน้าทำบ่อทำสวนแต่พอมันมีไพ่ถือว่าหญ้าก็ไม่มีท่วมน้ำน้ำหญ้าก็ไม่ทึบหรือน้ำก็ไม่มีท่วมเพราะว่าควายสั่นมาก็ไม่มีมาสินมีมาทำลายก็ไม่แก้เป็นแก้ไม่ไปรักษาก่อนจะไปรักษาเพราะมีเหตุแก้เป็นอย่างนี้ที่ทั้งศาสนาสอนให้รักษาสินแต่เพื่อนั่นล่ะเพราะว่าเป็นอนุรักษณาประทานเพราะว่าเพื่อนรักษาตัวสมเกศสังสมไว้แล้วคือดูสมบัติภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเล่าก็ยินดีรักษากันปล่อยทิ้งไม่ได้ถ้าเราถือว่าจริงได้เป็นประโยชน์เป็นของดีแล้วต้องไม่ย่อมชะลาทิ้งอย่าหวังว่าค่อยหรือเข้ากล้าแน่ไรไม่น่าเท่พอปลูกไว้แล้วเราไม่ชะลาทิ้งเราถือเป็นของดีแล้วก็ส่งคนนี้บัดรักษาดูเสมออย่างนั้นอันนี้ถ้าเราเชื่อว่าบุญกุศลเป็นของดีแล้วก็ค่อยรักษาคนรักษาศีลไม่ได้ค่ายก็ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมแต่รักษาศีลยังไม่ได้ค่ายก็ยังไม่รู้ว่าบุญกุศลนี่เป็นของดีที่ทำลงไปทักไปทำไปตามเขาไม่ได้เห็นจริงด้วยใจของตนเห็นเขาฆ่าท่านบุญก็ทำไปให้ท่านก็ทำท่านไปรักษาศีลก็รักษาไปแต่ไม่รู้เหตุรู้ผลส่วนใครภายในนั่นเป็นไม้เอาความโลภความโกรธความหลงอันนี้นะทำสิ่งทำไม่เสียไปถ้าต่างว่าความโลภของเราไม่นี่ถ้าใครรับประกันได้ว่าความโลภของข้าพเจ้าไม่นี่ความเกลียดไม่นี่ความหลงไม่นี่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไม่รักษาสิ่งก็ได้ถ้าว่ายังนี่ความโลภความเกลียดความหลงอยู่แล้วบางเพียงบุญกุศลแล้วจะไม่รักษาสิ่งเท่าไรแล้วไม่เป็นการสงวนเลยเพราะมันมีไพ่ทำไมรักษาก่อนจะทิ้งหายไปจริงๆพอเชื่อแล้วเนี่ยเป็นขัดเสกแก่บุญกุศลความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้คิดดูเถิดจังว่าพระพิสูจน์จำแนกแก่ต้องสังฆาหรือประเสริฐหลายเสียสินเสียท่ามก่อเกิดหนาของราคาบ้างโทษตาบ้างโมหะบ้างเราเห็นแค่ว่าเป็นขัดเสกถ้าว่าราคาโทษตาโมหะโลภโกรธหลงไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรักษาสินเหมือนกันพระพิสูจน์จำแนกถ้าหากว่ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วจะไม่รักษาไม่ได้ถึงท่านจะต้องเตรียมเสียอย่างผู้เตรียมเสียเรารู้เราเห็นกันต้องสังฆาประเสริฐอะไรบ้าง เรานี่แหละเพราะว่าด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงเองไม่เป็นข้าศึกดังนั้นพวกปฏิบัติในธรรมกับคนให้รู้จักข้าศึกเหมือนพวกชาวทางหน้ารู้สึกว่าน้ำเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหญ้าเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรวัวควายเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหรือผู้ลายอายกับม้อยเป็นข้าศึกแก่เขากล้าผลแล้วไม่แน่ไรในส่วนของโจรมันก็รู้จักจังนี้ให้รู้จักไพ่จังนี้มันจังแค่มีความเจริญงอกงามก็ได้ต้องบัดในทางโลกเหมือนกันหรือรู้สึกว่า โจรละไพ่โจรเรื่องน้ำเรื่องไฟมันเป็นข้าศึกแก่ต้องบัดก็ฟ้องมันท่องของโจรเรารู้จักมักจะรู้จักรักษากันอันนี้นะปฏิบัติเป็นทำบุญในพุทธศาสนานี้ก็เมื่อทำบุญหรือปฏิบัติเป็นธรรมก็ต้องให้รู้จักว่าอะไรเป็นข้าศึกเป็นไพ่แก่เป็นธรรมของตนถ้าไม่รู้จักไพ่แล้วก็สักแต่ละสักไปทำบุญไปมันก็จะสมบูรณ์ไปได้อย่างใดบรรดาผู้ที่ทั้งร่วมรักษาเป็นห้ากุศลกรรมบทนั่นแหละชื่อว่ารักษาบุญชื่อว่าเป็นอนุรักษณประธานชื่อว่าเพียงรักษากุศลที่ตั้งได้ที่ตนได้สั่งสมบูรณ์ไว้แล้วแต่ทำบุญกันเรื่อยแต่ว่าศีลห้าผู้สนก็มุ่งไม่รักษาตัดเทียบได้ก็ว่าพวกชาวหน้าตกข่าหรือตักดำไว้แล้วทั้งไร่ทั้งสวนวางเพื่อพ่อปลูกเขาเนี่ยไม้ไว้แล้วปลูกทิ้งไว้ไม่ไปดูแลรักษาเขาอย่างนั้นล่ะมันเป็นไรผลของมันเหตุที่ไม่รักษาผลของการไม่รักษาปฏิบัติเป็นอย่างไรส่วนภายนอกนี่เทียบเพื่อให้พวกเราเข้าใจนั่นแหละไทยงอกที่เรารู้จักว่าเป็นของมีค่าคุ้นแล้วก็ต้องนิ่งดีในที่นั้นธรรมดาของดีแล้วก็ต้องรักษาถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแต่ของไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องรักษากันหรอกยังว่าบุญกุศลที่ประการทำแล้วถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแล้วก็ค่อยรักษากันคือรักษาศีลรักษาศีลกุศลกรรมบทแบ่งจากบาปกุศลกรรมบทร่องแต่ข้อแบบหัวบรรดาผู้ที่ความเพียรบุญกุศลแล้วก็ต้องทั้งร่วมรักษาสิ่งห้าหรือกุศลกรรมบทตามสติกำลังของโจรเห็นว่าจำเป็นเหมือนกันกับภายนอกแต่เราถ้าไม่เจริญประโยชน์เจริญร่างกายสภาพแก่เจ็บตายแก่แท้เราก็ยังต้องรักต้องแท้งยังก็ต้องเจ็บต้องเลี้ยงกันความประโยชน์ของจิตใจสิ่งเป็นตัวเล่าจริงๆความว่าเล่าก็คือจิตใจนั่นเองจิตใจก็คือเล่านั่นแหละถ้ามันนี่จิตใจสิมีเรื่องมาเจตสิทธิ์แต่จิตใจบอกว่าเรามาเกิดแล้วจะได้เป็นคนกับเขาหรือหากจิตใจอยู่นี่เขาเกิดว่าจบเท่านั้นเขาไม่ได้เกิดว่าคนหรอกจะเกิดว่ามีเงินว่าใช่เท่านั้นนั่งนี่อยู่นี่กันเนื่องจากที่ว่ามีจิตใจคล่องอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่เขาก็เรียกว่าจบเท่านั้นเลยเขาไม่ได้เรียกว่าคนหรอกเนื่องจากว่าตัวคล่องจริงๆไหมจิตใจเราเป็นคนเป็นตัวตนจริงๆเป็นตัวหญิงจริงๆตัวชายจริงๆเป็นตัวหนุ่มตัวสาวจริงๆเป็นตัวจริงของคนที่เราต้องจิตใจแล้วก็เห็นว่าอันเดียวกันเห็นว่าจิตน่ะเป็นตัวเดิมของเราเป็นตัวที่พาเรามาเกิดแล้วเป็นคนอยู่เดียวนี้แล้วคงคล่องร่างกายอยู่เดียวนี้ให้เข้าใจว่าจิตใจเมื่อร่างกายนี้แตกทำลายตายไปแล้วขอเรียกว่าจิตอันนี้ล่ะอันว่าตายนี่ล่ะอายุของจิตนั้นตั้งแต่ตั้งโลกมาแต่ว่าทั้งพุทธศาสนาไม่ได้นับดอกแค่มันมันรู้จักอาสมไข่เพราะอาสมไข่ฝาดน่ะตายไม่เป็นตอนคิดใหญ่ตอนร่างกายของเราถึงว่าอายุ20ปี30ปี70ปีหรือ80ปีนี่อายุของร่างกายเนี่ยแค่ชีวิตนึงเท่านั้นแหละเห็นนั่นล่ะสมบัติของร่างกายสมบัติเชิงบำรุงกายและสมบัติเชิงบำรุงใจเนี่ยได้จำเป็นตัวกันได้ค้นรักตัวกันค้นแท่งตัวกันให้แยกเป็นอย่างๆตายก็แก่แล้วคนจะคนรักอะไรคนคืออะไรเป็นตนเดี๋ยวกินยังว่าไหมที่คนอ่านไหมต้องกำหนดดูร่างกายนี่เจ็บแก่เขาเล่ามาสร้างชาติความเกิดในขั้นมั่นดาของเราเจ็บเดือนเลือดแปดเดือนเก้าเดือนจังเจ็บเห็นแล้วจึงขอตรงมาเป็นตัวคนเป็นหญิงเป็นชายร่วมจะเรียกว่า อันตัวจริงจริงๆนะมีอันเดียวท่านละเพราะมาเจ็บแต่พูดเรียกว่าเจ็บจิตใจอาการของจิตใจแต่พูดให้ละเอียดเข้าไปจิตกับใจเนี่ยยังเป็นคนละอันพูดตามหลัก ยังเป็นคนละอันเขาว่าจิตนั่นหมายจิตเดิมเขาเรียกอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเขาว่าใจนี่เขาเรียกว่ามโนทวารเป็นตำแหน่งงานของจิตใจต่างหากเป็นที่ทำงานของจิตเขาว่าใจเนี่ยมโนก็แปลว่าใจมโนคิดแปลว่าใจเขาเรียกว่ามโนทวารคือจิตของเราออกมารับอารมณ์ของโลกคนเรานี่เขาเรียกว่าทวารหกจักขุทวารคือตาโสตาทวารคือหูคานะทวารคือจมูกชิวหาทวารคือลิ้นกายะทวารคือกายมโนทวารคือใจทวารเนี่ยเทียบว่าประตูหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนของเราแต่ว่าจิตของเราออกมาทำงานอยู่ที่มโนทวารส่วนกายะทวารนี่ก็เรียกว่านี่จักขุวิญญาณของหนูประจำตาของหนูประจำหูของหนูประจำจมูกของหนูประจำลิ้นของหนูประจำกายของหนูหาประการนี่ก็รู้หายแก้ใจเป็นอาการของจิตเป็นอาการของรู้ว่าไม่ตัวรู้แต่จิตเนี่ยเป็นตัวรู้แต่ของรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นอาการของรู้หรือว่าอาการของจิตว่าไม่ตัวจิตแต่แค่นั้นที่นั่นถึงเรานี่เป็นอย่างนึงเรียกอายตนะเป็นเชียงต่อคือตานั่นต่อออกไปทะลุออกไปทั้งนั่นทั้งรูปหูน่ะออกไปทั้งนั่นทั้งเสียงจักขุวิญญาณของรูปทั้งตาน่ะแปลว่าทั้งนั่นทั้งรูปที่ตามองเห็นของหูประจําตานี่แปลว่าโอของหูประจําหูทั้งนั่นทั้งเสียงออกไปทั้งนั่นทั้งเสียงทวารคือจมูกนี่ทั้งนั่นทั้งเป็นทวารคือลิ้นทั้งนั่นทั้งรสทั้งนั่นรสเปรี้ยวรสหวานอะไรนี่ล่ะกายทวารแปลว่าทั้งนั่นทั้งกายสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อได้พบสิ่งไหนก็ได้งานหายใจใจเป็นผู้ทำอยู่ภายในใจและเกิดยินดีในรูปจะได้เห็นยินดียินไล่ในรูปในเสียงในรสที่ได้รู้ได้เห็นก็ได้รู้หายใจใจเป็นผู้รับไหวเป็นผู้รับรู้ถ้าเกิดยินดียินร้ายจะเป็นผู้ใจเห็นตาเล่าเห็นรูปอะไรเช็ดยินดียินร้ายก็ไม่ใจคนไหนเป็นผู้จะทำงานหูเราได้ฟังเสียงหรือถูกได้กินเลียนได้ดื่มรสกายถูกต้องทั้งทัดเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ใจเราเป็นผู้จะทำงานแต่ในพวกนี้ความรู้ทั้งห้าออกไปติดต่อเหมือนกับว่าพ่อข้าออกไปติดต่อครับลูกข้าหรือยังประเทศไร่ของเราเป็นพ่อข้าไปติดต่อครับทางนานาประเทศจะไปนับกันที่ตรงไหนใครๆคือกันแน่เลยฟังยังว่าต่อไอ้เนี่ยนะเดี๋ยวว่าต่อบอกไปติดต่อนั่นกับประเทศไทยเราติดต่อไอ้เส้นทางหาสินค้ากับประเทศนอกเหมือนกันใจของเราคล้องอยู่ภายในกายมันเป็นข้อหนึ่งประเด็นร่างกายของเราเนี่ยที่ใจถึงอยู่เนี่ยแต่พอออกไปติดต่อใครๆก็ว่าพวกพ่อข้าคนไทยไปติดต่อเส้นขากับประเทศนอกแล้วหน้าประเทศทำฟ้องข้าวแกเอามันเหมือนกันนั่นแหละเมื่อตั้งแล้วก็ตั้งได้ทราบกันตรงมาเวลาใดเดือนใดวันที่เท่าใดถึงจะดูกันเวลาปันที่ตรงไหนก็ตรงไปอันนี้เมื่อจักขุวิญญาณออกรับก็ดูทั้งรูปที่จักขุวิญญาณตาเนี่ยได้เห็นสิ่งใดก็ต้องตรงยินยั่งทั้งหูได้ยินเสียงอะไรความรู้ทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายรู้ยังไงก็ต้องตรงหักไปหาใจต้องรับโยติมโนทวารยินไหลยินดีแค่รับหรือทั้งจะหลบหรือกดหรือหลงอะไรก็แต่งกระทิตรงนั้นแล้วเป็นที่อาการกิริยาได้หนึ่งเมื่อเลิกงานแล้วก็คลายครับว่าถ้าบาดซ่อมเล็บพระเจ้าจงหัวเข่าบันทมไม่ได้ทำงานไหนเลยเวลาเรานั่งรับยังไงควันเล่าบ่มีเลยหาจิตไงพอแตงเราบ่มีดอกขณะที่เรานั่งรับไม่มีควันไม่มีทุกไม่มีทุกก็ไม่รู้อะไรไม่มีรู้อะไรเลยท่านเจ้าท่านพูดยั่งเล็งว่าจิตใจ อาการของจิตใจไม่มีสาระเจนสารนับแต่ไอ้กิริยาที่ลูกซื้อของมาการหลายๆนี่จิตนี่อันเพียงแต่ว่าเป็นธาตุรู้เป็นอมตะธาตุไม่รู้อย่างเดียวเท่านั้นรู้เฉย ลมมีไม่มีอาการเนี่ยนั่นของหนูนี่นั่นเป็นเรียกว่าเป็นอาการของลูกหรือว่าเป็นอาการของจิตมันจักเป็นกิเลสตัณหาตัณหาและเสียของโลภของโกรธของหลงของถือเล่าถือเขาถือตนถือสุขถือตัวสมุทรในโลกทุกอย่างนี่เป็นตะกี้นี้อาการท่านว่าไม่มีธาตุแจงสารอาคาก็ว่าวิญญาณของเราของรู้หรือของเราธรรมดานี่ยังเราตื่นมาจากรับเมื่อชาวนี้ตลอดวันนี้เหมือนเราเขาใช้หนังเมื่อเขาเปิดสวิตช์แล้วก็ต้องนี่ไปฟาดตาไปทั้งจอแล้วก็เกิดรูปหน้าต่างๆถ้าเขาปิดสวิตช์นี่ก็แปลว่าดับคึกไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเรานอนหลับเพราะว่าถ้าจิตของเราไม่แจ้งให้เป็นคนแล้วก็ไม่มีคนเลยแน่ๆสถานการณ์กิริยาโลยีเป็นของดับไม่มีรากเลยก็มีธาตุแก่ร่างกายเค้าเรียกกันว่าทุกข์นี่ส่วนวิญญาณความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือตัวรักทั้งกิริยาเรานี่ตายบ่มีธาตุบ่ได้เป็นทุกข์สูญไปเลยตรงของบ่ตายมีใจดวงเดียวผู้นี้ให้มีจิตดวงเดียวของไม่ตายมีจิตดวงเดียวนั่นเขาเรียกว่ากรรมเขาเรียกว่ามะเขาเรียกว่าตัวกรรมจิตเขาเล่าเองเป็นตัวกรรมเรียกว่าจิตกับใจนี่เป็นของใกล้ชิดกันท่านเขาเรียกว่าแต่ว่าดวงจิตนั่นมันทำได้ใกล้ทุกอย่างปรุงได้ทุกอย่างเพียงหลายๆของคนนั้นสิ่งนี้เกิดจากจิตดวงเดียวทำได้จากจิตดวงเดียวเท่าว่าเป็นแก้วสำหรับผลิตนี่พูดแต่พูดแต่ถ้ามาขันตามเตียงว่าพูดจะสองสองขันสูงก็จะไม่ชอบใจเนี่ยพูดตามสองสูงก็บอกโอ้ปฏิบัตินี่ที่นี่สมาธินี่ปัญญาอยู่บางแล้วคนนี้คนใหม่ๆคนนี้แต่พูดแต่ขันตามพูดที่มุ่งสองขันสูงก็จะไม่เป็นที่พอใจในนั้นการพูดนี่พูดตามสองสูงตามโหผู้ที่ฟังถึงจะพูดไปสูงจะลืมเรื่องการทำบุญแล้วคนรักษาบุญคนนี้อย่าจะลืมนักทำบุญทั้งหลายอย่าจะลืมไอ้พูดถ้ามาการสูงต่อไปเงี้ยนั่นพูดถึงนี่สมาธินี่ถึงนี่สมาธิดีแล้วต้องฝึกปัญญาอีกการย่างนุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตรวจค้นร่างกายเห็นว่าอะไรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตนเป็นตัวหากเห็นว่าเป็นของศูนย์ทั้งจะว่าเป็นทุกข์ก็ต้องศูนย์คือมันได้เป็นลูกอยู่อย่างนี้เลยไปตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานี่เป็นสมมติแต่จิตจิตเท่านั้นสมมติแต่จิตไม่สมมติมันก็ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแปลว่าทางจิตไม่ให้เกิดไม่มีอะไรสักนิดก็ได้คือโดดเดี่ยวนอนเถอะจิตทำให้เกิดจิตทำให้ดับยังเราเตือนจากหลับมาเมื่อเช้านี้ตลอดวันนี้เรียกว่าจิตทำไมเกิดเด็กจังน้อยเนี่ยก็ดีจิตทำไมดับคือหลับไอ้หลับทำดับเนี่ยคือใกล้กันนั่นแหละไม่มีรู้อะไรเลยไม่มีสัญญาบุคคลเนี่ยแสดงความเกิดความดับอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองแต่เล่ามาได้พิจารณากันเมื่อตรวจก้นร่างกายชักจะมีแล้วก่อนพิจารณาเวทนาความสุขในความทุกข์สัญญาความจำได้ไม่รู้ทั้งขันธ์ที่ปรุงใจคิดดีคิดชั่วมันเกิดมาจากไหนขึ้นแล้วเนี่ยรูปมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรให้พิจารณาว่ารูปนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรมันจึงไม่เน่าไม่เปื่อยมันตั้งอยู่ได้เพราะอันใดเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเป็นอยู่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมีสาระแกนสารอย่างไรมีดับมีเกิดอย่างไรต้องกำหนดพิจารณาจังรู้ได้พอเห็นมีสินมีสมาธิแล้วนี่แนวทางพิจารณาขันห้าบอกแต่พวกเป็นพี่ๆหรือที่ไปทั้งสติปัฏฐานสี่เวทกายเวทนาจิตธรรมเราซึ่งรู้ร่างกายตามความเป็นจริงกับพอเราพิจารณาเกิดตายพิจารณาแล้วพิจารณาเราถูไปใครมาไม่ใช่แค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวได้พิจารณาแล้วพิจารณาเราว่าเป็นสัตว์เป็นคนอย่างไรไม่ค่อยเรียกเป็ดเป็ดเอาสาระแกนสารในตัวแล้วจะเอาอะไรในตัวเราเนี่ยอั ให้หลุดจากสิ่งที่สิ่งตายสิ่งไม่ตายนั่นแหละสิ่งที่ตายแล้วก็ต้องจักไว้เป็นประเภทที่ตายประเภทที่ดับสิ่งใดไม่ดับไม่ตายแล้วก็ต้องยึดเอาอย่างนั้นเป็นหลักเนี่ยเป็นวิธีเรียกเป็นกันไปขึ้นหน้าไปตามแนวทั้งสติปัฏฐานอย่างว่ากายญาณุปัฏฐานะแล้วก็คนพิจารณากายว่าละที่เอาอะไรไปนําไปได้มั้ยในส่วนร่างกายพิจารณามันชัดถึงจะชัดแล้วก็ไม่แล้วพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ารู้ไปแท้ว่าอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ถ้าเราเวทนาทุกข์ทุกข์หรือเฉยเฉยก็พิจารณาอีกว่ามีสัญญาแกนสันอย่างไรแล้วจะถือเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ตายมีซากหรือไม่มีแตกมีดับหรือไม่เวทนาทุกข์คิดแค่อาการที่นึกคิดเราจะเอาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ทำกุศลอกุศลเราจะถือเป็นตนเป็นตัวได้หรือไม่นี่จะเป็นพิจารณาไปตามแถวแนวทางสติปัฏฐานคือไอ้พี่นายละเอียดไอ้ผมก็เรียกเพี้ยนมันจะไม่รับหรือไม่รับสิ่งเหล่านี้กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่กุศลอกุศลที่แสดงอยู่นี่แค่เป็นภาพจับหรือไม่รับกับกายเพี้ยนหน้าแถวขันห้าก็เรียกว่าเวทกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องนี้แกรับหรือไม่รับถ้าเชียงได้ไม่รับเราก็ต้องไปยึดว่าเป็นเราแกมาว่าตามขั้นอยู่นั่นสมมติที่มันตามเห็นว่าเราว่าเขาอยู่นั่นมันมาจากไหนใครเป็นผู้สมมติให้ดูผู้สมมติอีกที่มันเกิดมันดับไปเรื่อยๆมันเกิดมาจากไหนมันดับไปเป็นอะไรต้องควบดูให้ที่ทวนทีเดียวแล้วรู้งามขณะไปทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์สีน่ะอีกมันมีโทษมีไพ่มากน้อยเท่าไรโทษกับพุ่นนั่นได้มากกว่ากันสิ่งทั้งหลายนี้ในขันห้าก็ดีในสามเนี่ยทั้งสติปัฏฐานก็ดีจนกว่าเห็นเป็นกองทุกกองไพ่บัดทั้งบุกทั้งน้ำบัดทั้งรถทั้งตัวนี่เลยขนาดนั้นไม่ใช่แยกคิดออกจากขันนี้ได้เมื่อเห็นคิดแล้วต้องจับคิดดวงนั้นแยกคิดดวงนั้นออกจากขันจากความเป็นสัตว์เป็นคนหมายความว่าถาก็ตนมีที่ตรงไหนนั่นคือว่าเป็นโลกถ้ามีตัวมีตนอยู่ที่ตรงไหนคือว่าเป็นโลกคือว่าเป็นทุกข์จะให้แงกออกจากสมมติถามีความยินดียินร้ายก็จะเป็นโลกถามีทุกข์มีทุกข์ก็จะว่าเป็นโลกถามีตนมีตัวก็จะว่าเป็นโลกนั่นผู้ที่รูปเท่ารูปนั่งขันห้าแน่ท่ำทั้งหลายเราได้แล้วเพื่อจะได้เกียรติจากคิดออกจากสมมุติอันนี้นั่นจังสิไปพระนิพพานได้นั่นจะเป็นมรรคเป็นผลต่อไปแต่เราคิดไว้ในโลกมันก็อยู่ในโลกนี่แหละไม่ต้องเลี่ยงออกเอาสติปัญญาน้ำออกจากโลกนั่นจังสิพ้นโลกแล้วไปถือแค่รูปนิมิตนานาต่างๆให้พระญาติครอบคนเอาความจริงผู้ปฏิบัติผู้มีศีลมีสมาธิแล้วให้ฟังเรียกเอาไปเอามันเด้อพวกที่ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญบุญกุศลก็ให้รู้ว่าการบำเพ็ญบุญนั้นรักษาบุญกุศลท่านว่าอย่างไรพูดง่ายๆก็ว่าการรักษาศีลหากุศลก็มาบทนี่แหละที่ว่าเป็นอนุรักษณประธานเกี่ยวกับเพียรรักษากุศลถ้าเราทำบุญแล้วยังบ่รักษาศีลนั้นคล้ายๆกับเราไปซื้อหน้าไปแล้วล็อกก็ไม่ไปสั่งไปซกไปแจงมาได้ไปทำหน้าแล้วเราไปซื้อมั่วซุกค่อยไม่แล้วซื้อเมื่อแล้วก็ไม่เลี้ยงดูรักษาเอามันเกิดขาดอย่างนั้นของที่ว่าเป็นของของตนเมื่อไม่รักษาใช่เป็นของของตนไหมล่ะทั้งโลกเราถือว่าเป็นหน้าของเราแต่เราไม่รักษาไม่ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าของเราในหลายของเราในส่วนของเราในข้าวของเงินทองของเราเมื่อเราไม่ถือสิทธิ์ไม่รักษาแล้วของนั้นจะเป็นของเราไหมบุญกุศลที่เราทำแล้วถ้าเราไม่รักษามันจะเป็นของเราอยู่บริบูรณ์ไหมตอนนี้ก็จะเริ่มนักทำบุญเพราะเพียรนะแต่ว่าพูดนี้ไม่ประสงค์ให้เสียที่เดียวดอกให้ไปพิจารณาศึกษาอีกต่อไป ศึกษานักปราชญ์อาจารย์ได้อื่นอีกต่อไปเข้าใจข้อหมายแล้วของที่ซื้อติดว่าเป็นของดีแล้วมันต้องรักษาทำไมรักษามันจะเป็นของใครไม่เป็นของเราไหมหน้าของเราเราไม่ซื้อติดไม่รักษาสินนับว่าเป็นหน้าของเราจริงจังได้ไหมเขาของเงินทองทุกอย่างนั่นแหละของที่ไม่รักษามันจะเป็นของของเราบริสุทธิ์ดีเลยหรือไม่ให้นอกให้ในก็เหมือนกันนี่แหละขอความที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่กันเวลาเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
3: นั่งตามธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือก็ได้ไม่เสียความเคารพนั่งสำคัญที่รักษาจิตในขณะที่ฟังกรุณาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำแล้วการฟังธรรมะที่จะให้เกิดประโยชน์ในขณะฟังก็ไม่จำเป็นต้องจดจำข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแสดงให้ทำความรู้สึกไว้กับตัวเท่านั้นใจจะได้รับความสงบและเพลินกับอัตธรรมในขณะที่ทำเข้าไปสัมผัสใจเป็นความสุขเย็นใจในขณะนั้นเรียกว่าได้ผลในการฟังธรรมความจดจำที่จะนำไปใช้ในการต่อไปนั้นส่วนมากก็จะติดค้างอยู่ภายในใจของเราหลังจากการฟังแล้วแต่ถ้าจะตั้งใจจดจำที่จริงๆผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับในขณะที่ฟังคือความสงบเย็นใจก็จะไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นควรจะรับสนใจต่อผลประโยชน์ในส่วนนี้ก่อนความจำให้ตามมาทีหลังคำว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วท่านแปลว่าศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นถ้าเป็นด้านวัตถุก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งมนุษย์เราให้สวยงามแต่นี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายวาจาใจของเราให้มีความสวยงามด้วยความคิดความปรุงต่างๆตลอดถึงการระบายออกทางวาจากระทำทางกายเป็นความสวยงามและเหมาะสมไปด้วยเหตุด้วยผลคนเราถ้ามีความงามทั้งภายนอกและภายในด้วยแล้วก็เป็นความงามอันลึกซึ้งเป็นที่ดูดดื่มจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องถ้างามแต่รูปร่างเฉยๆขาดความงามภายในเป็นเครื่องประดับคือประดับกายประดับวาจาระดับความประพฤติและจิตใจไม่แล้วก็เทียบเหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ปรากฏกลิ่นหอมคือไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมคนก็ชอบดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นก็ไม่ค่อยชอบกันยิ่งดอกไม้มีความสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมด้วยคนก็ชอบยิ่งไม่สวยงามยิ่งกลิ่นก็เหม็นด้วยแล้วไม่มีใครมองเลยนะแม้จะดอกไม้สวยงามก็ตามแต่กลิ่นไม่ดีคนก็ไม่ชอบคำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเองมีรูปร่างสดสวยงามแต่ความประพฤติกิริยามารยาทไม่ดียิ่งประพฤติตัวไม่ดีเข้าด้วยแล้วมันก็ขาดความนิยมมีหนำซ้ำก็ทำให้คนอื่นเกลียดไม่อยากคบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแฝงอยู่ภายในนั้นถ้ารูปร่างก็สวยงามด้วย ความประพฤติมารยาทหน้าที่การงานก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าราศีไปที่ไหนใครก็อยากคบค้าสมาคมไม่มีใครรังเกียจเทียบกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปร่างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเราท่านทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทำได้ให้เป็นเครื่องส่งเสริมตัวของเราให้มีความสวยงามอย่างลึกซึ้งขึ้นมาได้คนมีธรรมย่อมงามกลิ่นก็หอมทวนลมด้วยไม่ได้เป็นไปตามลมเหมือนกลิ่นทั้งหลายของโลกกลิ่นของศีลของธรรมนี้มีการทวนลมใครอยู่ทางทิศใดแดนใดก็มีความกระหิ่มมีความร่วมสายมีความยินดีอยากคบค้าสมาคมเพราะทราบกิตติศักดิ์กิตติคุณของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนี่ศาสนาเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ทางภายนอกคนก็ชื่นชมยินดีด้วยทางภายในตัวเองก็มีความสุขความมั่นใจภายในจิตใจคือศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาบำรุงหรือรักษาคนให้มีคุณค่าขึ้นมาเพียงแต่เป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าก็ยังไม่มีเท่าไหร่เพราะสัตว์เขาก็มีอวัยวะเต็มภูมิของเขาจึงเป็นสัตว์ขึ้นมาได้มนุษย์เราก็เป็นมีอวัยวะเต็มภูมิอย่างความเป็นมนุษย์จึงเป็นมนุษย์มาได้เมื่อสรุปความลงแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็มีอวัยวะที่สมบูรณ์ด้วยกันจึงเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้คุณค่าความเห็นแตกต่างอะไรกับสัตว์ถ้ามนุษย์ไม่ประพฤติตัวให้มีคุณค่าดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเรานี่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ต่ำกว่าสัตว์นี่ภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สูงส่งเป็นภูมิที่ควรแก่อัตแก่ธรรมเป็นภูมิที่ควรแก่คุณงามความดียิ่ง

พลาดด้วยทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์เพราะหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการครองชีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแง่แห่งธรรมในแง่ใดที่จะเป็นการกดทวงหรือกีดกั้นความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากเป็นการส่งเสริมและรักษาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ขัดกับการกับสมัยขัดกับหมู่ชนในกลุ่มใดทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่บอกทางความสุขความเจริญให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความเจริญของโลกด้วยโอวาทข้อใดผู้ที่เข้าใจว่าศาสนาเป็นการกดทวงความเจริญของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดทวงความเจริญของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทำโลกให้เจริญด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยังโลกให้เสื่อมพระพุทธเจ้าไม่ได้กดทวงความเจริญของโลกแม้แต่แง่ใดเลยตั้งแต่สัตว์พระองค์ยังทรงพระเมตตาเต็มพระทัยยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วได้ประทานพระโอวาทไว้ด้วยเพื่อมนุษย์ให้ได้รับไปประพฤติปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นเป็นที่พึงพอใจถึงขั้นพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระอรหันต์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้รับผลตามกำลังความสามารถแห่งการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทำลายโลกเป็นผู้กดทวงโลกเป็นผู้กีดกันโลกในทุกแง่ทุกมุมนอกจากจะเป็นผู้ส่งเสริมโลกในทางที่ถูกต้องดีงามให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาก็ดีทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาโดยลำดับนับแต่พระองค์มาก็ดีธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่ควรเชื่อถือได้เป็นที่ฝังจิตฝังใจฝากเป็นฝากตายได้ตลอดมาตั้งแต่กาลไหนๆเพราะธรรมไม่เคยมีพิษมีภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจค่าเหตุค่าผลค่าทำแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามมีจำนวนไม่น้อยดังที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่สัตวโลกทั้งหลายเป็นทั้งสามโลกธาตุเราเคยได้ยินไหมว่าใครที่สามารถเป็นครูทั้งมนุษย์ได้และเป็นครูทั้งเทวดาอินทร์ได้ไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าและสิทธัตถาคตคือพระอรหันต์ท่านในบางองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมจะเป็นเครื่องทำลายโลกได้อย่างไรจะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความสนใจต่ออัตตธรรมเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยลำดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันไม่ใช่หรือว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะความประพฤติวิชชาก็วิชชา3วิชชา6อะไรเต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจรณะคือทำเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสดาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่างชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องคือใครจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการจึงสมนามว่าเป็นศาสดาเป็นศาสนาของโลก

0: ทุกประการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนำสั่งสอนโลกเต็มพระทัยอย่างเต็มพระทัยความสามารถของพระองค์อีกด้วยนั้นโลกทั้งหลายได้มีความเคารพเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากมายก่ายกองแม้แต่เทวดาเรายังไม่เคยได้พบได้เห็นองค์ของเทวดาเลยว่าเป็นองค์อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทราบเรื่องเทวดาประจักษ์ในพระญาณของพระองค์เองถึงกับเป็นครูของเทวดาทั้งหลายได้อินทรมทั้งหลายมีแต่พระองค์เป็นครูทั้งนั้นท่านเหล่านั้นไม่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธเจ้าเลยแล้วในโลกนี้มีใครสามารถเป็นครูได้ทั้งสามโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาที่เป็นครูที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่โลกทั้งสามนี้จะเป็นพิษเป็นภัยแก่สรรโลกได้ในแง่ใดนอกจากเป็นคุณค่าอันมหาศาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าในโลกนี้กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้นี่แหละคือมหาสมบัติได้แก่ศาสนธรรมท่านผู้ใดนำประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สอนวันนี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลำดับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัติภายในจิตใจคือสำเร็จมรรคสำเร็จผลจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องเหนี่ยวเป็นเครื่องระลึกจึงจัดว่าเป็นผู้มีสาระคุณอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีพ่อมีแม่มีขื่อมีแปรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของความไม่มีศาสนานั้นหาที่ยึดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยึดสิ่งนั้นมาเป็นเรายึดสิ่งนี้มาเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นสลายไปความเสียใจก็จะปรากฏขึ้นมามากน้อยตามความรักความสงวนในสิ่งนั้นๆแต่ศาสนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจเราจะเคลื่อนไหวไปมาในฐานที่ใดมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจชื่อว่าเรามีหลักยึดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้มีหลักคือมีหลักธรรมอยู่ภายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจำใจเพราะความลึกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้เกิดในสถานที่ดีคติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่โลกทั้งหลายนิยมกันว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษจะพาให้บุคคลไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีฉะนั้นจึงควรกล่าวได้ว่าศาสนธรรมนี้เป็นคุณธรรมอันเลิศโลกไม่มีโลกใดสมบัติใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้พุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีเป็นสิ่งที่ประกาศท้าทายว่าวิเศษกว่าโลกทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในโลกนี้เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ประเสริฐเสมอกันหมดพระธรรมที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ก็เป็นพระธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเช่นเดียวกันพระสงฆ์สาวกที่ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อันวิเศษด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามินี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสำหรับใจของเราไม่ได้ต่ำต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาระอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริงถ้าจะพูดเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบิ่นเต็มไปด้วยคุณสมบัติทั้ง 100% นั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็ม 100% เหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักครู่หนึ่งก็ไปเจอเอาความเสียใจในขณะ ต่อมานั้นเป็นลำดับลำดับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเกลียดความชังขึ้นมาไปเจอความชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจกับเสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทำให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไว้เนื้อไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือศาสนธรรมที่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามแล้วจนกลายเป็นคุณสมบัติขึ้นภายในจิตใจแล้วเป็นสมบัติภายในอันนี้เป็นหลักตายตัวหลักธรรมคือความจริงนี้เคยมีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้นและโลกนี้มีมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าทรงมีมานานขนาดนั้นค่อยผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันผ่านไปแล้วแล้วพระอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้อีกแล้วก็ถ่ายทอดแห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลำดับลำดับไปโดยลำดับลำดับไม่มีที่สิ้นสุดในการต่อไปก็ยังมีจะมีพระพุทธเจ้า10พระองค์ที่เรียกว่าอะไรอนาคตะของพระพุทธเจ้า10พระองค์นั่นก็จะสืบต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้แต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญใครจะลบล้างชนิดใดวิธีใดก็ตามจะสักแต่คำพูดหรือสักแต่การลบล้างเท่านั้นแต่ความจริงจะคงมีอยู่ตามเดิมอาการที่แสดงออกแห่งธรรมก็บอกไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อการกระทำดีและกระทำชั่วของโลกยังมีอยู่ตราบใดความสุขความทุกข์ที่เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทำดีชั่วนั้นจะต้องมีอยู่ตราบนั้นลบไม่สูญนี่แล้วใครจะลบให้สูญได้เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงเอกเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทำแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าสวขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามสมัยนั้นๆเหมือนโลกทั้งหลายโลกเรานี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีความแปรปรวนประจำตนโลกนี้ตั้งอยู่ใต้กฎของอนิจจังจึงหาความเที่ยงความแน่นอนความไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมีสลายมีพัดพรากจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและเรื่อยมาแล้วก็เรื่อยไปอยู่เช่นนี้ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกข์ที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหากว่าการกระทำนี้ยังมีอยู่ตราบใดผลจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็ตามทุกข์มีก็ตามไม่มีก็ตามนรกมีก็ตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นิพพานมีหรือไม่มีก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดีไม่มีใครสามารถจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกได้เมื่อโลกยังเป็นโลกอยู่ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดไปเช่นนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตามหลักความจริงไม่ได้หาสิ่งมาอะไรมาหลอกลวงโลกจึงเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ตลอดมาเราชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของท่านก็นับว่าเรามีบุญวาสนามีบุญญาภิสมภารคนที่มีจำนวนมากไม่เคยได้สัมผัสอัตธรรมจากศาสนธรรมนี้จะมีจำนวนสักเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับโอวาทหรือได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยได้อย่างไรต้องมีวาสนาสมควรที่จะได้รับอัตรับธรรมถึงได้รับได้นับถือพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามานับถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของปลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นของจริงเป็นของจริงเห็นของปลอมเป็นของปลอมนี้มีจำนวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจถ้ามืดมนตะการเสียจริงๆแล้ว ถึงกลางวันจะสว่างสวยมีพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงก็ตามความมืดมนอนตะการอยู่ภายในจิตนั้นจะหาความสว่างไม่ได้เลยความมืดมนนี้แหละเป็นเหตุที่จะปิดบังความดีความชั่วความถูกความทุกข์นรกสวรรค์ทั้งหลายปฏิเสธไปโดยประการทั้งปวงว่าไม่มีเพราะความตาบอดภายในจิตใจนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะค้นดูแล้วไม่เห็นไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าอันใดที่ว่ามีพระองค์ก็บอกว่ามีด้วยทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์โดยแท้สิ่งใดที่ไม่มีก็บอกว่าไม่มีเช่นความเที่ยงของโลกนี้ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนาถาวรตลอดไปนี้ไม่มีสำหรับโลกอนิจจังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของอนิจจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอนิจจังจนชนะไปได้เราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องเป็นอนิจจังวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งไม่ว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปรสภาพไปโดยลำดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปรอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วยตาก็เห็นสิ่งที่ไม่มีก็คือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปรปรวนไปได้อย่างนี้ไม่มีนะต้องเป็นอนิจจังอย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติคือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผู้คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทั้งนั้นที่สอนเข้ามาภายในจิตใจนี่ยิ่งเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากสอนภายในจิตใจจิตใจเป็นยังไงเราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจิตเป็นยังไงทั้งๆที่รู้อยู่ด้วยกันทุกคนเว้นแต่คนตายเท่านั้นจะไม่มีความรู้ภายในร่างกายคนเป็นแล้วต้องรู้แต่เราไม่ทราบว่ารู้ความรู้อันนี้จะพาไปทางดีทางชั่วคิดวันยังค่ำคืนยังรุ่งมันคิดในแง่ใดบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดในแง่ใดที่จะนำสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั้นเป็นความผิดนะการพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนไร้สาระที่จะพึงถือประโยชน์ได้คำพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดพระองค์ก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทำอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้ให้เราประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มีพระกายมีพระวาจาและมีพระทัยคือใจเช่นเดียวกับเราเราก็มีเช่นเดียวกับท่านทำไมจึงต้องให้ท่านมาสอนก็เพราะความโง่ความฉลาดมันผิดกันดังที่ว่าคนมืดบอดภายในจิตใจกับคนมีความสว่างสวยภายในจิตใจนั้นมันต่างกันเช่นเดียวคนตาบอดด้วยตาเนื้อกับคนตาดีเดินไปด้วยกันมันก็ผิดกันคนตาดีเดินไปถูกช่องถูกทางคนตาบอดโดนชนนั้นชนนี้ล้มลุกคลุกคลานไปเพราะตาไม่เห็นก้าวไปก็โดนนั้นโดนนี้นี่จิตใจที่เป็นไปด้วยความมืดบอดคิดอะไรก็โดนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากโดนแต่บาปโดนแต่อกุศลโดนแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจตนเองคิดมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองไปทั้งนั้นเพราะไม่ฉลาดในความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติรักษาความคิดของตนเลือกเฟ้นความคิดอันใดที่ผิดที่ถูกให้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วปฏิบัติตามในแง่ที่ถูกเนี่ยนี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้เมื่อเป็นฉะนั้นการระบายออกที่ออกมาจากใจก็จะมาเป็นทางวาจาเป็นทางการกระทำก็ตามมันก็ต้องผิดกันอยู่โดยดีเพราะจิตซึ่งเป็นผู้บงการเป็นความผิดกันอยู่แล้วท่านสอนทางด้านจิตใจโดยเฉพาะวิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนท่านในพิสูจน์ทางด้านจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความปรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไม่อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีธรรมเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็หมุนไปทางท ที่จะผูกมัดรัดตึงตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟนะรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนะนั่นก็ลุกขึ้นเรื่อยเลยท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นให้กำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทโธเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับพุทโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะด้วยความมีสติจิตเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสืบต่อกันโดยลำดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไปเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เคยเป็นภายในจิตก็ระงับดับลงไปกลายเป็นความสงบแล้วผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตนี่แหละคือผลแห่งการทดสอบจิตการรักษาจิตคือความสุขจะปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งกำลังความสามารถของตนที่ทำหากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชำนาญในการรักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตที่มีความสุขก็เพราะตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแง่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจะหาความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ำก็ต้องขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปได้เพราะถูกกวนจิตก็ต้องขุ่นมัวจิตที่ขุ่นมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดวงเดียวเท่านั้นเพราะจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระทันคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าไกลว่าไกลเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกระทันนี่แหละคือความปรุงเพื่อรบกวนหรือกวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมระมัดระวังจิตให้มีความสงบด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนแล้วระลึกรู้อยู่นั้นโดยตลอดในขณะที่ทำภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความผ่องใสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการภาวนาตะล่ำเข้ามาจนสู่จุดแห่งความรู้อย่างชัดเจนนั่นสงบท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เย็นเมื่อปรากฏผลคือความเย็นแล้วศรัทธาความเชื่อวิริยะคือความภาคเพียรขันติความอดความทนความอุตสาห์พยายามหากเป็นมาเองเพราะเห็นผลแล้วย่อมมีแต่จิตใจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบำรุงได้รับการรักษาการชำระสัตว์สางอยู่เสมอย่อมมีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสว่างด้วยความสงบเย็นใจเป็นความสุขความสบายขึ้นภายในใจโดยลำดับนี่เป็นผลแห่งการอบรมแห่งการรักษาจิตเมื่อได้ทำอยู่โดยสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราได้บำรุงจิตทั้งเราเรื่อยๆจิตก็ค่อยปลอดภัยจากความคิดความปรุงอันไม่ดีทั้งหลายจิตที่ได้ถูกการรักษาจิตที่มีผู้รักษาย่อมไม่ค่อยเกิดอันตรายเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักษาไว้เสมอจนผู้ร้ายก็ไม่ค่อยจะมาทำลายได้จิตใจของเราก็ปราศจากตัวผู้ร้ายคือความคิดความปรุงต่างๆที่มาในแง่ต่างๆจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความปรุงทางใจซะเองไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญถึงการที่จะใคร่ครวญพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์ซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอกจิตเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ได้โดยสิ้นเชิงจิตนั้นก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นลงไปได้นี่แหละคือธรรมประเสริฐที่ใจที่หลุดพ้นจากสิ่งที่กดทั่วทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงอะไรทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมทำปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้ สาวกอรหันต์อรหันต์ท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาวพุทธเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทำการพูดการจาการคิดปรุงแต่งต่างๆเราก็พอประคองตัวของเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความสุขความเจริญเรื่อยไปหากเรามีความสามารถแก่กล้าในพิจารณาทางสมาธิและวิปัสสนาก็สามารถที่แทงทะลุปุพงจากที่เด็ดไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันล้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพินิจพิจารณาและรักษาใจของตนให้ดีโดยลำดับใจนี่แหละเป็นมหาสมบัติไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี
1: ้ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
1: ทองคำวันที่31เมื่อวานนี้ได้16.32 บาททองคำนะเมื่อวานนี้ได้16.32 บาทอันนั้นดอลลาร์20 ดอลลาร์ทองคำที่ต้องการมอบทางหลวงเราคราวนี้4,000 กิโลนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่อีก1,025 กิโลเราได้แล้ว
2: 2,083ได
1: ้ที่มอบ2ครั้งนี้ครั้งหนึ่ง1,037 กิโลครึ่งครั้งที่2 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบที่ฝากให้ทางหลวงแล้วเวลานี้2,062 กิโลครึ่งที่ฝากไว้แล้วนะทองคำหลังจากหลอมแล้วนั้นเวลานี้ได้เพิ่มไปอีก21 กิโล28 ตังค์28 บาท82 ตังค์รวมทั้งหมดได้ทองคำ 2,083 กิโลครึ่งซึ่งเท่ากับได้2 ตัน 83 กิโลครึ่งถ้าเป็นตันก็เนี่ยหนักได้2 ตันก็83 กิโลครึ่งเป็นกิโลก็ได้2,083 กิโลขึ้นนะยังขาดทองคำยังขาดทองคำอยู่1,916 กิโลครึ่งจะครบ4,000 กิโลส่วนดอลลาร์นี่ก็มาว่าแต่ของเก่านะขาดอยู่77,000นะยังไม่ได้ดูบัญชีตายตัวไปแล้วจะเข้าพอเสร็จพอสมควรเข้าแล้วก็เข้าเรื่อยๆแต่นี่อ่านแต่ของเก่าไม่ทราบอย่างนี้นี่เช่นหนึ่งเมื่อวานนี่ก็ได้20 ดอลลาร์แล้วเนี่ยนี่พอได้จังหวะแล้วก็เข้าแล้วทางนี้ก็อ่านอยู่แต่ของเก่าอย่างนี้ไม่ได้ไปอ่านสมุดว่าคือมันแน่อยู่ที่สมุดฝากธนาคารหนึ่งล้านเราคิดว่าเวลานี้ทองคำเราทั้งที่ได้มอบเข้าไปแล้วและยังไม่มอบนี่ไม่ต่ำกว่า5 ล้านนะต้อง5 ล้านแน่ๆ
2: ดอลลาร์นะดอลลาร์5 ล้านได้แล้ว
1: ห้าล้านดอลล์นะ
2: ครับผม
1: เมื่อที่เรามอบไว้แล้วมัน
2: 4,278,000
1: เมื่อที่ได้มอบไปแล้วปี
2: 4,200,000 ครับ4,278,000
1: 4,278,000นี่ที่มอบไปแล้วเวลานี้เราตั้งใจว่าจะมอบอีก 1,000 ทีนี้มันคาราคาซังยังมอบไม่ได้เราต้องเก็บไว้ธนาคารด้วยก่อนเรากะไว้ว่า 1,000 ตอนนั้นก็ขาดอยู่บ้างแต่แล้วนี้คงไม่ขาดแล้วแหละนี่มอบนานมาแล้วตั้งเรากลับมาจากกรุงเทพนี่มันก็ได้16-17 วันแล้วนะ ดอลลาร์มันก็ได้อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แน่ใจว่ารวมทั้งที่ที่ฝากแล้วและยังอยู่เวลานี้ไม่ต่ำกว่า5 ล้านนะ
2: ห้าล้านกว่า
1: ห้าล้านดอลล์เมื่อวานนี้ก็ไปของพวกอาหารไปมอบที่โรงพยาบาล อะไรว่านอนวาดเมื่อวานไปมอบแล้วกลับเลยสงสารโรงพยาบาลเกิดแล้วลงลำบากมากนะคนไข้เข้าไปก็ต้องอาศัยอาหารในครัวโรงพยาบาลอาหารในครัวไม่มีทำไมที่เอาไปให้เนื้อเพื่ออาหารครัวคนไข้นั่นเองไปมอบต้องประสานโรงละ17 ถุงถุงละ12 กิโลทุกโรงเสมอกันมาน้ำตาลนี่50 กิโลคือถุงหนึ่ง50 กิโลเป็นประจำทุกโรงไปจากนั้นก็ไข่พวกไข่พวกขนมปังพวกน้ำปลาน้ำมันพืชนี่อย่างละ4 รังแล้วก็ ไข่สี่มัดมันเท่าไรนะถามตายแล้วก็ลืมแล้วสี่มัดหรืออะไรสี่แผงเนื้อให้เสมอกันหมดนะทุกโรงเราไปเองก็ให้อย่างนี้แต่ไปเองมีพิเศษอยู่กล้วยนะกล้วยนี่ก็ประมาณ50หวีเราไปเองไปไหนมีกล้วยไปด้วยด้วยแต่ที่เขามาไม่ว่าเขามาหาอย่างนี้ไม่ได้กล้วยอ่ะทุกโรงไม่ได้กล้วยเลยเราจะใครจะมาเมื่อเราไปเองเราจัดกล้วยไปพร้อมแล้วไก่อีกอย่างน้อย70ตัวไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรแล้วอันนี้ถ้าเราไปแล้วก็มีส่วนเพิ่มเนี่ยคือเพิ่มกล้วยมีแล้ว
2: ไก่
1: ก็ประมาณ70ตัวเนี่ยที่เพิ่มนะถ้าเราไปเราก็อันนี้ส่วนเพิ่มที่มานี่ไม่ได้สองส่วนเพิ่มนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดเลย เราไปเองเราไปให้เป็นส่วนเพิ่มอย่างนั้นเหมือนกันหมดเราก็พอเบาใจบ้างเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลก็ถามเรามีหมอกี่คนเรามีหมอ5คนเบาใจหน่อยละไอ้หมอคนเดียวนี่ใหม่2คนยังหิวแหววอยู่นะยิ่งคนเดียวได้แล้วไม่ได้ใจมันเหมือนมันจะอยู่กระขายมีความหมายอะไรหมอเป็นคนเดียวนี่ก็ส่งหมอค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรงพยาบาลต่างๆมีโรงละ4หมอ5หมอที่ผู้หลวงรุ่งอันนั้นก็รุ่ง3ไอ้ที่เราจำได้ก็คือมันยังมีละเนี่ยที่จะทำให้จำได้ถามว่าหมอมีอะไรมี3หมอระวังให้ดีนะวะระวังนี่นะนี่มันมีถึงขนาด3หมอนะเนี่ยแทนที่จะชมมันมีถึงขนาด3หมอนะเดี๋ยวจะเป็นหมา3ตัวนั่นคนไข้มาแล้วหน้าบึ้งอยู่เขาเลยนั่นหมา3ตัวเนี่ยที่ทำให้จำได้มี3หมอเนี่ย3หมอกับ3หมามันใกล้กันนะเดี๋ยวนี้มีหมาขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคไข้ก็เจ็บมากพวกหมอพวกยาก็ต้องเพิ่มเขาแต่มาขาดทางด้านธรรมะนี่ธรรมะรู้สึกจะเสียเปรียบทุกทีโรคภายในใจไม่ใช่โรคเล็กน้อยนะเป็นโรคใหญ่โตมากเปิดเผยในสายตาของธรรมะเรียกว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเรื้อรังมากที่สุดคนที่ไปเกี่ยวข้องกับหมอกับยาคือได้จากครูอาจารย์นับจากพระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์ครูอาจารย์เป็นที่แน่ใจให้ความอบอุ่นแสดงอาเซียนทำซึ่งเท่ากับยาให้มีจำนวนน้อยมากน้อยมากเนี่ยเสียตรงนี้นะโรคร้ายแรงคือโรคหัวใจโรคที่อันนี้ร้ายแรงมากโรคนี้โรคกล่อมทั้งนั้นนะโรคที่ออกแง่ไหนกล่อมทั้งนั้นให้หลับให้เคลิ้มแล้วหลับเคลิ้มแล้วหลับหลับเคลิ้มหลับไปงั้นโรคที่เป็นโรคกล่อมได้ดีมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีอะไรแก้ตกมีธรรมแล้วไม่มีธรรมไม่มีใครรู้มองไม่เห็นเรื่องของที่นี่มันเปิดเผยอยู่ในกิริยาการของแต่โรคที่แสดงออกมาจากความผลักดันของมันนั่นแหละแต่โรคไม่รู้กันนะมันทำให้ดีให้ดีเลยนี่อันนี้แล้วดันออกไปเปิดเผยทางกิริยาก็ที่เราก็เองดีดิ้นอะไรดีดิ้นเพราะนั้นดีดิ้นเพราะที่ไม่พูดเข้าใจไหมเพราะไม่เห็นกัน เหนื่อยดิ้นดิ้นเพราะอะไรเพราะอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรแล้วจะอยากอยากอยากตลอดเวลามันหลอกให้อยากตลอดไม่มองข้างหลังเลยเพราะตัวนี้ดันเท่านั้นพอมาทำจับได้หมดท่านที่พระพุทธเจ้าถึงท้อพระทัยคือพวกโรคทั้งหลายมันเป็นโรคที่มืดบอดถูกที่ปิดหูปิดตาไว้หมดธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโลกวิถูหรือธรรมญาณังอุตปาฏิเนี่ยอาโลโกอุตปาฏิญาณอย่างทราบสว่างกระจ่างแจ้งภายในพระญาณหมดสว่างโล่งอยู่ตลอดเวลาอาโลโกอุตปาฏิไม่มีวันมีคืนทำกับใจเป็นเดียวกันสว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นหมดเนี่ยอย่างนั้นที่เอามาสอนพวกเราที่เห็นแล้วท่านจึงมาสอนนี่นะถ้าไม่มาสอนแบบรับหูรับตาเหมือนที่เรียนสอนเราที่เรียนสอนเรานี่มันนั่นตาแจ้งตาสว่างแต่สอนคนให้รับหูรับตาเพิ่มรับหูหนวกตาบอดนี่มีสิบตามาก็บอดด้วยกันทั้งสิบตามีสิบหูมาบอดด้วยกันทั้งสิบหูหมดทั้งตัวนี้บอดด้วยกันหมดที่เรียนกล่อมทีเดียวบอดหมดเลยนั่นเห็นไหมธรรมานิตาเห็นหมดเลยมันจะกล่อมแบบไหนว่างันฟังที่ไหนนี่เราศาสดาองค์เอกรู้สิ่งที่โลกไม่รู้เห็นสิ่งที่โลกไม่เห็นละสิ่งที่โลกละไม่ได้มาสอนโลกจะท้าองค์จึงได้ท้าพระชัยท้าพระชัยนะไม่ควรท้อได้ยังไงเพื่อมันหนักเกินกว่าที่จะยกขึ้นแม้จะยกเป็นชิ้นเป็นอย่างนี้มันก็ยังหนักส่วนชิ้นใหญ่อันใหญ่กองใหญ่มันแล้วไม่ต้องไปแตะไม่ได้แหละจะวัตวนเรียกว่ากองใหญ่เลยสิ่งที่อยู่ในวัตวนก็ผัดเป็นลายๆไปแต่สัตว์เป็นลายก็ยังยกยากยกขึ้นมันมืนลงตัวเล็กๆเนี่ยยกขึ้นมันมืนลงน้ำหนักของกิเลสมันถ่วงในหัวใจของสัตว์เรียกมันถึงหนักเรียกน่าจะเบาไม่เบานะมันหนักสอนยากเจ้าของอย่างรับไปแล้วก็บึกบืนแก้ไขฝึกฝนอบรมยากนั่นเห็นไหมมีแต่ยากเรื่องของกิเลสนั่นเนี่ยคือมันแทรกอยู่ทุกอันนั้นเลยไม่เห็นว่าจะทำแล้วปิดไม่อยู่อย่างว่ามันจะแทรกแบบไหนว่างั้นเลยนะเป็นธรรมที่ควรจากการสอนโลกถ้าไม่ใช่ธรรมในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะเนี่ยคือว่าโลกที่เรียนนี่ที่เรียนกล่อมนี่มันรวดเร็วที่สุดวิ่งตามไม่ลุ่มเลยลุ่มเลยอย่างในวัดนี่รวมทั้งหมดทั้งพระทั้งเนรเต็มวัดทั้งพวกที่ออกมาจากในบ้านหลังไรเข้ามาในวัดป่าลังกาเนี่ยถ้าลงที่เป่านกหวีดเวทเท่านั้นนะกำแพงนี่พังเลยวิ่งไปตามเสียงนกหวีดที่เข้าใจไหมเวทที่ยาเท่านั้นนะมาไอ้ที่เราสู้ไม่ได้ไอ้ที่มันขั้วเยี่ยนจนเนี่ยพอได้ยินฉันได้เวทให้เขาคงวิ่งปึ้งเลยเข้าคงเลยไอ้ที่แล้วทำไมเหมือนไอ้หยองไอ้หยองเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสี่โมงไงเราเดินก็ไปดูสระน้ำที่มันสกปรกเราได้เตือนทางนั้นเสมอให้ขนพวกตอกไอ้พวกแหนอะไรเนี่ยมันเกิดอยู่ในน้ำแล้วก็เต่าไปกินมันโอ้ยกัดขาดแล้วลอยขึ้นมาเต็มถ้าไม่ออกมันเน่าเราเดินก็ไปนั่นเขาไปเจอไอ้กี้โดดเข้ามาใส่เราทั้งจะเห่าทั้งจะกัดฟ้อโถไอ้กี้มึงจะเห่ากูมึงจะกัดกูเหรอมึงทำไมมึงทำอย่างนั้นเหรอวะไอ้เรารักมันจะเอากินกับเราอะงมันคงจะหวงอะไรอยู่ในนั้นอะพวกนั้นเอาข้ามันกินมันเห็นเราไปมันหวงส่วนไอ้พวกกี้มาก็อยู่ทางนิดๆแล้วไปผ่านเข้าไปในรุ่นเราพูดเรื่องหมาจะเอามายกเป็นสาธกเป็นนิทานประกอบลืมแล้วนะ เนี่ยจะเอามาประกอบนั่นเนี่ยลืมแล้วนะนะอย่างนี้ความจำนะนะไหนว่าไง
3: กิเลสกับธรรม
1: นะ
3: พูดกิเลสกับธรรมะครับ
1: เห็นแล้วแต่มันเรื่องอะไรมันถึงไปหายบุกเกี่ยงมันอ่ะ
4: เผาปีกครับเผ
1: า
4: ปีกเผาปีกได้ยิน
3: มันเปล่าเข้า
1: คนเลยอ๋อปลาลูกเหวี่ยงนี่นะเพราะได้ยินเสียงลูกเหวี่ยงว่าข้างนอกแล้วโอ้ยกำแพงแตกเลยนะลืมไปหมดผ้ากับหัวแตกกำแพงมาแตกผ้าหัวแตกเป็นด้วยกันหมดไม่รู้ตัวความเชื่อว่างั้นพอกิเลสสัมผัสแทบตรงไหนจะติดทันทีติดทันทีเหมือนนกหวีกิเลสเปี้ยที่ไม่ได้ว่างั้นจ้ะเป็นบ้าไปเลยจ้ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือกิเลสกล่อมสารโลกส่วนธรรมกล่อมสารโลกให้ตื่นเนื้อใหม่พลิกทางนี้แล้วพลิกทางนี้นั่นนะไอ้เสือผืนเดียวนั่นแหละมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่บนเสือเลยไอ้หมอนกับหมอนลูกเดียวมันก็พลิกไปพลิกมาอยู่บนหมอนเลยหัวมันตกแล้วมันก็ขึ้นอีกขึ้นบนหมอนอย่างนี้คือปู่ไม่ยอมตื่นเข้าใจไหมอ๋อเทียบเรามาเทียบเทียมความละเอียดแล้วของเก๋นี่ทำทางนั้นบ้างไหมนอกนั้นอย่าเลยสามยาโลกธาตุนี้เป็นชื่อควบคุมของกิเลสทั้งหมดไม่มีใครจะกระดิกได้เลยมีคำสอดเข้าไปสอดเข้าไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาถึงได้นะเราพูดนี้เนี่ยพูดด้วยความเสลิดสังเวชจริงนะไม่ใช่พูดธรรมดาเพราะสอนโลกนี่เราก็พูดแล้วว่าเราไม่สอนแบบลูกๆคำๆนะว่า สอนแบบจริงจังถอดออกมาจริงๆ นี่หน้านี่หน้าว่างั้นอย่าท้าทายนะว่างั้นแหละพูดง่ายว่านี่บาปนะบาปนี่เป็นบ่อแห่งนรกนะอย่าท้าทายนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวบาปทั้งนั้นนะว่าเราอย่ากล้าหาญต่อบาปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กลัวนรกทั้งนั้นสอนให้ละให้เว้นจากนรกเราอย่ากล้าหาญอย่าไปลบนรกนะเนี่ยอย่านะว่ามันจ้าอยู่มันตลอดกี่กับกี่กันใครจะไปกล้ากล้าลงไปก็แหลกเลยแหลกเลยแหลกเลยหากไม่ยิบหายนะใจดวงนี้ไม่เคยตายแหลกอยู่ในส่วนกำเผาหัวใจสัตว์นั่นแหละแหลกอยู่นั้นหากไม่ยิบหายคือใจดวงนี้กี่กับกี่กันตกอยู่นั้นเลยเนี่ยใครจะไปกล้าหาญยังไงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยมีพระองค์ใดจะแหวกแนวก็หรอกมีความกล้าหาญต่อนรกบอกไม่ต่อบาปต่อกรรมไม่เคยมีสอนให้โลกทั้งหลายหลีกเว้นทั้งนั้นพระองค์กลัวแล้วสอนต่อโลกให้กลัวตามพระองค์กลัวแล้วพ้นภัยได้กลัวแล้วไม่เข้าไปหามันหาแต่ทางออกทางออกคือความดีแล้วสิสร้างแต่ความดีแล้วมันก็มีทางออกเบิกกว้างเบิกกว้างออกได้นั่นทำมูลก็ไปหามันแล้วเอาเถอะนะใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งขนาดที่ลมหายใจฟอดๆอยู่นี่ท้าทายได้นั่นแหละพอลมหายใจขาดสะบั้นแล้วมันยังไงก็ตามเพราะอำนาจแห่งกรรมมันครอบอยู่ที่หัวใจนั้นไม่มีอะไรเหนือกรรมเราเคยพูดเสมอเนี่ยไม่มีอะไรในสามเดชโลกธาตุจะเหนือกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจเสมอกันกรรมดีมากเท่าไรก็ดึงขึ้นมากเท่าไรกรรมชั่วมากเท่าไรดึงลงเท่านั้นอยู่ที่หัวใจเจ้าของไม่ละในการกระทำชั่วในการกระทำดีจะรับผลนี้ไม่ได้เลยติดแนบกันไปทั้งกรรมดีกรรมชั่วเป็นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ใครจะลบไม่ได้ถ้าลบไม่ให้มันแสดงตัวก็อย่าทำสิถ้าไม่ทำชั่วความชั่วเกิดไม่ได้ผลของความชั่วคือความทุกข์ความทรมานก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ทำดีดีก็เกิดขึ้นไม่ได้ความสุขที่เป็นผลติดตามกันมามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันอันนี้มีเท่านี้ไม่อยู่กับเจ้าของเจ้าของเป็นตัวประกันถ้ากลัวบาปอย่าทำบาปบาปจะไม่เกิดถ้าไม่ทำถ้าลังเกียจบุญไม่ทำบุญบุญก็ไม่เกิดนั่นมีความฝักใฝ่ต่อสิ่งใดทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเกิดทันทีที่เสมอกันเลยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกันระหว่างบาปกับบุญนะมันจะเกิดจากคนคนเดียวเป็นผู้ประกันรับประกันเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่มีใครทำขึ้นมาได้ละผลของกรรมดีกรรมชั่วจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้นั่นแหละงั้นใครอยากกล้าหาญนะนี่เราก็สอนทุกอย่างเราสอนด้วยความเมตตาล้วนๆมันถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นนะ ช่นนรกหมกไหม้บาปกรรมทั้งหลายมันเห็นเป็นเหมือนวัตถุนี้แล้วจะเอาสิ่งนั้นมาตีหน้าผากว่าลูกศิษย์หลวงตาวัวในวัดป่าบรรดาแต่มันหน้าผากแตกหมดเลยจะเอาสิ่งที่ลบมันลบล้างมาไม่มีนะจับมาฟาดหน้าผากเลยมีหรือไม่มีหน้าผากแตกเลยมีถ้าไม่มีหน้าผากแตกได้หรือนะอันนี้ตายโยอันที่ว่าไม่มีนะฟาดเข้าไปนั่นอันนี้มันก็สุดวิสัยที่จะยกมาให้เห็นอย่างนั้นได้ก็มีแต่สอนมีแต่สอนให้ปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนั้นนั่นจะเห็นละสิ่งที่ท่านนำมาแสดงขอให้ปฏิบัติตามที่สอนเนี่ยจะเห็นจะรู้เพราะสิ่งวันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งดีทั้งชั่วมีอยู่แล้วตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันทำอะไรปั๊บนี่จะแสดงผลขึ้นมาเป็นเจ้าของของมันทุกอย่างถ้าบาปก็แล้วว่าเป็นเจ้าของของบาปก็ไม่ใช่หรือว่าเป็นเชื้อไฟของบาปก็ของไฟของบาปก็ได้ถ้าบุญก็เหมือนกันเราทำถ้าไม่ทำไม่เกิดมีเท่านั้นอย่างอื่นจะเอามาปฏิเสธนะไม่ได้ชิบหายทั้งนั้นเราสอนโลกเราพูดจริงๆหัวใจกับตัวเท่าหนูนี่แต่ความรู้มันก็เต็มหัวใจใช่ว่าเวลามันมืดก็บอกทุกอย่างมันมืดมันก็มืดจริงๆมันไม่รู้จักบุญจักบาปอะไรมีแต่ความอยากดึงไปเรื่อยๆยาไม่แต่อยากได้อยากได้อยากได้จากนั้นก็อยากร่ำอยากรวยอยากมีชื่อมีเสียงโด่งดังอยากให้เป็นที่ร่ำลือทั้งมนุษย์แล้วยังจะลากเทวดาอินทร์มาให้มายกย่ออีกว่าคนนี้เนี่ยเขาเก่งกว่าเทวบุตรเทวดาถึงกับเทวดาอินทร์ลงมายกย่อยกมือไหว้เขาเก่งเนี่ยความอยากเข้าใจไหมมันถอยมาเลยอยากมีชื่อมีเสียงอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากให้เขายนยอสรรเสริญมนุษย์ยนยอเขาสรรเสริญแล้วยังอยากให้เทวบุตรเทวดาอินทร์มายกย่อสรรเสริญคนบาปหนาคนนั้นอีกนั่นน่ะเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันถอยมาเลยแล้วใครจะมายกย่อแต่ตัวเจ้าของก็เผาอยู่แล้วภายในหัวอกนั้นในหัวใจก็มันเผาอยู่นั้นเงินทองก็ของที่ได้มามากมายด้วยความทุจริตนี้นั่นคือเชื้อไฟกองรอไว้แล้วเหมือนกับกองฟืนหรือถังน้ำมันนั่นรอไว้แล้วทางนี้ก็แสดงเปลวโพรงอยู่เนี่ยภายในตัวสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเผาอยู่ภายในนี้ก่อนพอดับปั๊บนี่ก็อันนั้นกับอันนี้ก็รวมเข้ากันเปิ่งลงเลยเจ้านั่นนะใครจะไปภาคภูมิกับกองฟืนกองไฟว่าเป็นของเลิศเลอที่ไหนมีไม่มีพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบาปเป็นบาปนะบุญเป็นบุญนะนะอย่าคุ้นอย่าสนิทกับมันนะส่วนชั่วนะให้ละให้ถอนให้ดีดให้ดิ้นออกน้ำนะให้เชื่อท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วอย่าเชื่อกิเลสที่มันพาลากจมในกองทุกข์นะมันจะทุกข์ไปทั่วโลกดินแดนนะนี่มันสอนด้วยความเมตตาจริงๆเราบอกแล้วเราไม่บังอะไรแล้วทุกอย่างลำบากอะไรแล้วก็เพื่อโลกทั้งนั้นเราไม่มีอะไรเพื่อเราวันหนึ่งดูขันอย่างที่พูดเมื่อวานขันห้ากองรูปคือกายของเราเรียกว่ารูปขันนี่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แห่งสุขมันเกิดขึ้นที่นี่ในวงสมมุติด้วยกันนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามันก็มีเท่านี้มันดีดมันดิ้นอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าใจเป็นใจกิเลสแล้วก็สิ่งนี้ก็มาเป็นไฟเผาเจ้าของเขาอีกเช่นเจ็บท้องความทุกข์เพราะการเจ็บท้องคือหัวใจเป็นทุกข์ขึ้นอีกแล้วทุกข์ที่ท้องเจ็บท้องนั่นก็เป็นอันหนึ่งทุกข์ที่หัวใจเกิดความกังวลหม่นหมองภายในใจเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกมากยิ่งกว่าความทุกข์ที่เจ็บท้องซะอีกนั่นถ้าว่าใจไล่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีการสืบต่อกันแล้วเพียงจะรับทราบเฉยจะทุกข์อันไหนก็เป็นเรื่องของขันธ์มันดีดมันดิ้นของมันมันไม่ได้มากระเทือนถึงจิตใจที่หลุดพ้นไปจากมันแล้วเพียงรับทราบเฉยทราบเฉยทุกข์มากทุกข์น้อยก็ทราบเฉยไม่ได้กระเทือนถึงความทราบคือใจดวงนั้นเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะถึงขนาดตายก็ทุกข์มันเกิดขึ้นมันก็ดับของมันที่ว่าตายมันก็ดับของมันเท่านั้นเองจิตไม่ได้ดับนั่นดูให้มันชัดสิการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าอะไรจะเลิศเลอเท่าที่พูดเหล่านี้เอาไปปฏิบัติพอรู้เข้าไปแล้วจะกราบพระพุทธเจ้า ว่าปรินิพพานนานหรือไม่นานไม่ได้สนใจความจริงคือองค์ศาสดาตั้งแต่จริงเหตุจริงขึ้นไปหาจริงผลติดแนบอยู่กับองค์ศาสดาที่สอนมาแล้วทุกอย่างเลยนะพอเจอเข้าไปอ๋อนั่นทันทีอ๋อทันทีเลยเชียวท่านท่านจึงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นโยธรรมังปฏิสีโสมังปฏิสีนามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นธรรมก็ตั้งแต่สมาธิธรรมนี่เริ่มชัดแล้วนะการทำบุญให้ทานของเราทั้งหลายนี่ก็เห็นด้วยตัวของเราเองแต่ยังไม่ได้ชัดเหมือนความดีทั้งหลายรวมเข้าไปหาสู่สมาธิหาปัญญานี่ที่นี่รวมแล้วนะกองบุญทั้งหลายจะรวมเข้าไปรวมเข้าไปชัดเข้าไปเห็นแจ้งเข้าไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อเรื่อยเลยเนี่ยเรียกว่าเห็นตถาคตเห็นไปเรื่อยแล้วทีนี้ที่แรกมองเห็นเหมือนไกลซะก่อนใกล้เข้ามาติดเข้ามาเรื่อยๆชั่วเอื้อมแล้วปุ๊บเลยเป็นอันเดียวกันเลยฮั่นสอนก็สอนลำบากว่าอะไรจะสอนยากยิ่งสอนมนุษย์ต้องเอาเราเป็นตัวตั้งก่อนสิสอนเราสอนยากไหมนั่นมนุษย์ละเราแต่ละคนสอนยากไหมฝึกยากไหมมันก็รู้ได้กันทุกคนเพราะตัวกิเลสพาให้ยากทุกคนไม่มีโอกาสทุกคนนะกิเลสพอจะสร้างความดีความยากความยุ่งต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคของธรรมของความดีนี่จะมาทันทีนี่แหละฝืนกันตรงนี้แหละยากนั่นมันยากด้วยกันทุกอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความดีเพราะกิเลสมันหนามมันบังคับให้ทำทีนี้ค่อยเบิกไปเรื่อยๆเบิกไปเรื่อยต่อไปก็ค่อยมีช่องมีทางทีนี้ไม่ได้ทำความดีอยู่ไม่ได้นะวันหนึ่งไม่ได้ทำความดีไว้หน้าเนี่ยกระแสของธรรมภาคเพียงเข้าถึงแล้วดึงดูดทางด้านอาด้านธรรมที่เหตุค่อยจางไปที่ทำทางด้านความดีนี่เบิกกว้างนี่ก็ผึ่งเลยนั่นอย่างนั้นนะมันเห็นประจักษ์ในหัวใจสิแล้วมันมืดเป็นมืดจริงๆจนไม่มีทางออกถึงมีออกมันก็ไม่สนใจจะออกเวลามันแจ้งมันก็แจ้งออกหาแต่ทางออกจนกระทั่งออกได้เลยมันนั่นไหนก็พูดทุกวันวันนี้ก็ว่าจะไม่พูดอะไรมันก็ขึ้นแล้วพูดแล้ววันนี้ก็ดีพูดถึงเรื่องการสั่งสอนโลกเราพูดจริงๆเราสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงๆนะโลกมันไม่ยอมรับธรรมก็คือว่ามันไม่ยอมเกาะอะไรที่จะเป็นที่พึ่งมันจะคว้าแต่ที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของพวกกิเลสตัณหานี่มันเผาตลอดนะดิ้นเด็ดตลอดเอาท่านนี่แหละวันนี้นะให้พรก่อนนะทองคำเลยโอ้ทองคำได้5บาทแล้ววันนี้5บาทน้องก็ปาดมาแล้ว5บาทนี่แหละทองคำได้5บาทแล้ววันนี้ตั้งเลือกตั้งเขาวันนี้ได้ทองคำ5บาทเมื่อวานนี้16 บาท 16 บาทใครสั่งนี่ท่านจันเรียนเอามาเมื่อวานท่านจันเรียนพระท่านจันเรียนที่ทำสายพระบ้างแล้วก็ญาติโยมมาเอาทองคำมาให้16 บาทนะเมื่อวานวันนี้ก็ขึ้น5บาทแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเรียกว่าเราช่วยโลกเต็มกำลังของเราแล้วนะเราไม่ได้มีท่องที่ต้องติดในตัวของเราว่าได้ช่วยโลกบกพร่องอ่อนแอไปที่ตรงไหนเราไม่ปรากฏนะความตะเกียกตะกายด้วยความเมตตาต่อโลกนี้เราสุดเหวี่ยงทุกอย่างนะการดีดการดิ้นประเทศในที่ต่างๆที่ดูสิมันเกือบจะทั่วประเทศไทยแทบสอนทั้งนั้นการพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินนี่ก็เหมือนกันไปทุกซอกทุกมุมอัตธรรมที่สอนนี่ก็มีทุกประเภทของธรรมตั้งแต่แกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋ว สอนทุกแง่ทุกมุมตามสถานที่ที่ควรสอนด้วยแกงหม้อใดบ้างนั่นถ้ามีแต่แกงหม้อใหญ่ก็ฟาดแกงหม้อใหญ่ลงไปถ้ามีแกงหม้อเล็กแทรกเขาก็แกงหม้อเล็กก็ออกไปด้วยกันถ้ามีแกงหม้อจิ๋วเข้าไปอีกทั้งหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วพร้อมไปเลยนี่เราสอนเราไม่ได้บกพร่องนะเราพูดจริงๆความรู้เราที่เป็นอยู่ในหัวใจนี่ไม่ได้มีอะไรมาเป็นขอบเขตมากีดมากันได้เลยล่องไปหมดครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวใดจะมาขวางทำได้วะ นั่งพูดน้ำมันกงอันนี้นะเอาถามมาว่างั้นเลยถ้าลงมาเอาถามมานั้นจะออกแล้วนั่นถามเดี๋ยวหงายเลยนั่นละธรรมน้ำหนักของธรรมหนักขนาดไหนกิเลสเท่ากับปั้นมาขวางได้หรือขาดสะบั้นทันทีเลยเนี่ยพูดให้พี่น้องหลายฟังเถอะกินนี่เวลามันรู้มันไปอย่างนั้นนะเวลามันรู้น้ำหนักหรือการครอบโลกธาตุด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ไปอยู่ในหัวใจไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดว่าจะผิดแปลกต่างกันแม้ตัวเท่าหนูเมื่อถึงธรรมชาติแล้วมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งยองกว่ากันนั่นแหละธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่สอนโลกแล้วบาปมีอยู่บุญมีอยู่ก็เหมือนกันนี่มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนกันการสอนโลกเราจึง สอนด้วยความเมตตาล้วนไม่คิดว่าจะมีอัดอั้นตันใจจะมาติดไปข้องกับเหตุการณ์ใดปัญหาใดที่จะตอบไม่ได้พูดไม่ได้นอกจากตอบออกไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงรู้เท่าไหร่ก็ไม่ออกนะที่ออกไปมันไม่เกิดประโยชน์เช่นอย่างหมอเนี่ยสภายาไปเนี่ยไปดูคนไข้มันตายแล้วเป็นประโยชน์อะไรใช่ไหมหมอก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คนนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วยาก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะคนนั้นมันตายแล้วมันไม่มีประโยชน์ถ้าคนประเภทนั้นทำมากก็ไม่ออกถ้าควรจะออกหนักเบาบางน้อยนี่จะออกตามลำดับนะถ้าควรจะทุ่มเลยทันทีนั่นแหละทำไปอย่างนั้นนะไปเมืองปากก็ไปซะนะไปจ้ะมีแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลตอนเย็นๆก็วันไหนระวังมีว่างบ้างแล้วโอกาสดีธาตุขันดีเราก็เข้าไปตรวจราชการในครัวไปตรวจราชการในครัวแต่แล้วไม่ได้ถือไม้ไปด้วยเท่านั้นเองถ้าไปไหนมันนอนหลับเข้าๆปู้อะไรก็ใจนี้จะไปเมื่อวานนี่ไอ้หยองมันปู้เราก่อนนะพอเราไปว้าวๆจะมากัดเราโธ่ไอ้หยองมึงขนาดนี้เลยใส่จ้องจ้องเราเลยตาเขียวไปเลยเราก็เลยรักมันนะมันเอาจริงเอาจังนะมันว้าวๆมันจะกัดเราจริงเนี่ยโอ้ยไอ้หยองมึงทำนี่เลยวะเราพูดกับมันด้วยความรักด้วยความเมตตาแต่มันจะเอากับเราจริงๆว่ะส่วนไอ้ผู้ที่วิ่งมากระดิกหางเล็กๆแล้วกลับคืนไอ้นี่ยังจ่ออยู่เลยไอ้หยองอยู่ไหนไปจับไอ้หยองมาฟาดหัวมันหน่อยเรายังเครียดแค้นยังไม่หายตั้งแต่เมื่อวานเราไปตรวจราชการไอ้หยองมันรักษาราชการนั้นมันจะฟาดเรามันว่าไปยุ่งกับเจ้าของมันท่ามันจะฟาดกับเราเนี่ยแล้วโคกขันไอ้หยองไปเลิก
5: ตาครับไปติ่งมาขออนุญาตขออนุญาตเรื่องหิน
6: จะเอาขออนุญาตหินคลุกมาลงปรับหลังหน้าวัด
5: อะไรว่าไงก็หินคลุกมาลงหน้าวัดครับผม
1: หินคลุก
5: ครับผม
1: หินคลุกชนิดไหน
6: ใช่ค่ะห
1: ิน
6: ที่ลงหน้าวัดนะคะ
1: หิน
6: เฉยแฉะ
1: หินคลุกชนิดเล็กชนิดใหญ่ขนาดนั้น
6: เล็ก

0: 么着，嗯，让着，拜，那就拜了。
1: 马裤，
0: 马裤啊，跟哪一码？8โมงครึ่งอันนี้8โมงครึ่งก็ไปแล้วที่ดูลุกขึ้นเขา
2: หักเขา
3: โอ้เขาไปทุกวันมากเลย
4: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญรับฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอเชิญรับฟังครับ
5: เมื่อต่อไปหากันตั้งความสัตย์ที่ยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคณะที่พึ่งในพรรษานี้เราจะยังไงทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดเป็นคารวะทีนี้เราจะยังไงอุโบสถศีลเริ่มจะปลอดพรรษาแล้วแต่ผมไม่เคยรักษาศีล5หามาได้5นับมันครบ5คือจะ8สำนับครบ8คนก็เลยมาก3เดือนไม่มากอะไรนี่เพอเป็นสัจจะบารมีของตนสร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ล่ะทำจริงจริงจังจังนี่จะไงทำดูคือพระเป็นทำวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วนี่มันคิดถูกเป็นอย่างนี้นี่ล่ะการรับรองเอาตนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแล้วมันไม่ได้นี่ล่ะเรื่องเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้วรู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยก็ใช้ไม่ได้เคยมันไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นให้เคยนะเคยเฮ็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดมาจากการเพื่อการปฏิบัตินี่มันจึงใช้ได้สักว่าจะรู้เฉยรู้จักอยู่บวชก็ดีศีลก็รู้อยู่ทานก็รู้อยู่ภาวนาก็รู้อยู่แต่มันไม่เป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่สำนานมันก็ใช้ไม่ได้มันสำนานแล้วมันฉลาดฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังขารร่างกายเราเนี่ยเนื้อให้ขาดก็ขาดไปเนื้อให้แตกก็แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วความคุยแล้วแหมเท่ากันเราได้สำเร็จอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ธรรมะก็โหเราะอยู่ในใจคนพยักฟังเทศฟังอาตมามีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนดึกดื่นถ้าคนพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ขมก็คงร่วงได้อดขยันก็ไม่ได้

0: ละเป็นฆราวาสก็ไม่ได้นะพูดขนาดนั้นมันเข้าใจว่าเราสำเร็จอรหันต์แล้วรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสังขารก็ดีสังขารนอกสังขารในกิเลสอะไรรู้หมดวะนะรู้กิเลสทำไมละไม่ได้เล่านะบวชก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้นะเอาอะไรมารู้นี่ละพากันให้เข้าใจการเราสมาธิภาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังได้ฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อสิ่งใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมาเราไม่ได้ยินได้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่มเติมเข้าไปสำนึกชำนาญเข้าไปนี่การกระทำการปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องก้าวหน้ามันจึงดีแล้วนี้มันปฏิบัติถอยหลังพระเนียนก็คือกันใครคือกันแต่ก่อนปฏิบัติการกระทำการปฏิบัติกลางคืนอย่างนี้นอนน้อยทั้งวันคือกันนอนเอาทิ้งไว้หลังเอาไว้ข้างหน้าการอยู่การกินขบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กินไม่เลยเราไม่คำนึงนั่นเราแต่การปฏิบัติเท่านั้นนอนแล้วไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเอาแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยกลางคืนกลางวันตั้งใจประทะกระทำเดินจมกรมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ไม่ต้องขึ้นกุฏิทางจมกรมเรียบร้อยแล้วทำรำเหมือนกับธรรมาสน์เนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดินรับมันรับอยู่นะมันทำมาแต่ก่อนเอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันแต่ดูแรงเราไปนอนตามกอดไม้ตามกอดอยู่พอมดจะดูฝนก็ลงอยู่ลูกขมูลหล่มไม้เห็นวัดนี่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ล่ะจะเดินจงกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มีนะกลัวจะทุกข์กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวแล้วไม่เป็นเราต้องปฏิบัติให้ฝากตายท่านอาจารย์จะก่อนท่านสร้างกุฏิท่านลื้อสะเพงกุฏิเนี่ยเอาไอ้ทางจมกรมทำร้านมัจจุตมาศนี่ล่ะเสื้อหมอนขึ้นไปปุ้นข้ามทั้งคืนนะเดินแล้วก่อนเงยเดินแล้วก็ยืนเงยยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดนั้นท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้16ปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายทุกวันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครมาชี้แจงแสดงให้ฟังท่านบอกว่ามดอาตมาบอกว่ามดท่านมีบุญมากทำก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากนะทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดมดทำ40ห้องก็ท่องมดตั้งแต่พุทธานุสติ10กสินสีปสุภาสีปรุปสานสีพรมิหารสีอรธาตัวฐานรับปฏิกูลห้องมดในกรรมฐาน40เนี่ยห้องมดเจริญเท่าไรถ้ามีมาถูกแทนนับได้108มด108นี่ท่านภาวนา จะเดินจงกรมตกป้ายพรหมจรีรอบสตอนจะทำได้และนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละพากันให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติศีลธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีลศีลความปกติกายปกติใจคือศีล นั่นแปลว่าละเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราเราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในภพไหนชาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วนะเป็นอย่างนี้นี่เราพากันเกิดมาในโลกนี้พากันบ่นทุกข์บ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเล่าเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเนี่ยเพราะเหตุใดนั่นละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายพบหลายชาติมาเนี่ยอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เลยไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำมันก็ไม่ได้นี่ล่ะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านได้วางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือดังตามให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ล่ะท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างต่ำนี่ยังกลางยังละเอียดเนี่ยเป็นอย่างนั้นยังต่ำแล้วก็ศีล5เนี่ยยังกลางก็ศีล8หรือศีล10มหาศีลนะละเอียดแล้วศีล227เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นความบริสุทธิ์แท้คือ227นั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการพบการชั้นการนั่งการนอนการเดินการยืนสอนหมดจนยำเขี้ยวเข้าทั้งก็สอนก่อนเข้าเข้าปากก็สอนคำเข้าทั้งก็สอนพระพุทธเจ้าสอนยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกลอมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สันกัดคำเข้าเพราะไม่โยนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากอย่าหาปากไว้ท่าอย่าสันดังจับจับทัวดังสุดสู้ทัวดังจับจับก็คือสุกรแล้วกินมันก็เป็นอย่างนั้นอย่าสันกัดสันแห้งอย่าสันเลลิ้นฝีปากอย่าสันเลมือคนบอกว่านั่นละเอียดกันนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยนี่เราทั้งหลายก็เส้นว่าศีลของเราพากันดูให้มันเรียบเรียบเรียบร้อยเมื่อเราไปทำโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในชาติไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ล่ะเพิ่นให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเทศมากมันก็มากไปให้ดูต้นโคนมันมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราจะได้สำนักแก้ไขอ้าวให้นั่งเขาที่มาบุญมันแน่เป็นมหาวันเขาเอาพรรษาให้พากันเข้านะยังออกไปนอกเข้ามาในนี่อ้าวให้เข้านี่ละบุญวันเนี้ยพรรษาเข้าวังด้วยเข้าเข้าถึงจิตถึงกายถึงใจของเราเข้าถึงกายเป็นยังไงมันก็เห็นกายของเราเข้าถึงจิตมันก็เห็นจิตของเราแต่นี่เรายังไม่เห็นกายของเรา เรามันยังไม่เห็นจิตของเราไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตนชัดบุคคลเราเขาเข้าดูตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าหันใหม่ให้ดูดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงหลงอะไรหลงราคะราโลภะโทสะโมหะเนี่ยอวิชชาตัณหาประธานภพชาติเนี่ยมันไม่หลงเราเห็นแล้วเนี่ยดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจึงให้นั่งดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นะให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆไหมนะเห็นว่าเป็นคนทำไมมีแต่บนเจ็บบนปวดทำไมมีแต่บนเหนื่อยบนหิวทำไมมีแต่บนทุกข์บนยากทำไมมีแต่ความลำบากลำคาญนะทำไมเป็นอย่างนี้มาแล้วมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โรคมีแต่ภัยมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอาตมาทุกวันเนี่ยนั่นคนนั้นเป็นท้องนั่นคนนั้นเป็นเจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะอ้าวถ้าคุณโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศีลเพราะว่าน่ะมันเป็นอย่างมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้น่ะให้ดูมันมันเป็นมาจากไงน่ะบ่นแล้วใครมาก็ดีอ้าวนะคุณเป็นอันนี้นะคุณนี่เป็นอันนั้นน่ะเรื่องมันเราก็จะไม่ชนะจะอันนั้นจะแก้ไขเรารีบมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ใช้ไขแก้ให้เราแก้เอาเองเนี่ยผู้พุทธเจ้ามันก็แก้แล้วก็เอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้เท่าเขาสู่ปรินิพพานมาแล้วท่านเมตสีแจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติไปคือเดี๋ยวนี้แหละพากันทำดูเขาดูกายของเรามันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเห็นไหมเป็นสุขเห็นไหมเป็นทุกข์นะสว่าตัวตนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้มาเขาดูกายแล้วเรามาใส่นิโยแล้วก็เขาดูจิตจิตนี่มันเป็นยังไงคนนี้เป็นผู้ก่อภพก่อชาติก่อกรรมก่อเวรก่อภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้ดูมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน้นอยากนี้เป็นอย่างเนี้ยมันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างมันไม่ตั้งอยู่ทำกลางได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราเอาจิตไปไว้ที่อื่นเอาไว้ในพุทธโธคือผู้รู้ผู้รู้ตรงไหนแล้วกำหนดจิตไปในพุทธโธคือความรู้นี่เราอย่าไว้ไปแห่งอื่นเอาไปไว้นำนั่นอันนี้มันก็เป็นทุกข์อย่าไปไว้นำลูกอย่าไปไว้นำร้านอย่าไปไว้นำบ้านนำช่องอย่าไปไว้นำการนำงานเอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพิ่งรู้ให้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่เราจะไปก่อในภพในชาติไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรามาดูเรามาภาวนาเรามาเลือกเฟ้นดวงใจของเราน่ะถ้าใจของเราพุทธสงบนิ่งโยมันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลังทรงขาซ้ายทรงขวามันไม่ได้ไปสำคัญมันหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็พ้นทุก นะภาพผู้นี้ไม่ได้ไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันว่างหมดมันก็เป็นพระสอนด้วยพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วสมาธิคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็ใสพอสายแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยสิ่งใดชั่วเราก็เลิกก็ละสิ่งใดทุกข์เราก็ละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วเนี่ยไม่ใช่อื่นดีอันนี้มันดีเป็นไงในพูดในปัจจุบันนี้รวมมาสั้นๆใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายกายหุตาจิตตะหุตาราหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้ละเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาหมดเรื่องเป็นนี้เห็นนั้นจะให้พากันเพ่งเล่นดูถ้ามันรู้มันเห็นได้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตเราสงบในบาลีถ้าว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ละมันสุขเดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไงเนี่ยมันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสติสารก็ดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทุกข์เกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองเนี่ยไม่ตกนรกเป็นเปรตเป็นสติสารแต่จิตนี่เองนะจิตสุขจิตสบายมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดนำสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนะเรื่องเป็นงั้นจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาทาอินพระพรหมกับจิตนี่เองไม่ใช่อื่นไปเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต่างคนต่างทำสงบต่อไปต่างคนต่างทำทำสงบสัญญาได้ยินเสียงอะไรก็ตามเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราทำใจของเรามันสงบทำใจของเราให้มันนิ่งทำท้องใจของเรามันว่างงดอย่าไปยึดเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นตนถ้าเราไปยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่ต่อไปเขาได้เขาเข้มเขาเอาจริงๆจังๆดูเท่ดีและไม่ดีก็รู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ดีก็อธิบายฟังแล้วมันไม่ดีก็อธิบายฟังแล้วตั้งดูใจของเรามันดีและไม่ดีทำรู้จักนั่งดูมันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่อยากมาดูอยากดีมันสงบเป็นไม่สงบมันคล่องตรงไหนมันพาตรงไหนนี่พาเป็นสำลักช้าเมื่อรู้อยู่เนี่ยถึงข่าวถึงสมัยมันแก้ไม่ได้รีบมาแก้นะเวลานี้ตรงไหนแก่ตรงนั้นมันคล่องตรงไหนก็ปลดตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้สำลักตรงนั้นมานั่งดูดวงใจของเราเรามาฝึกหัดเรามาปฏิบัติเปรียบก็มาเหมือนกันในช่างเขาสายไม้เขาต้องการน้ำกลมเขาก็ใส่แล้วเขาเล่นดูเมื่อเล่นดูแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ใสตรงนั้นจนเรียบใช้ได้ทีนี้ก็สันใด ัยของเรามันไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นนี่เป็นอย่างนี้นั่นเป็นพาพาให้เข้าใจการปฏิบัติทราบปฏิบัติเลือกหูสลายอย่างนี้รู้ไปได้เพื่อความสะอาดเนื้อความมีใสอันนี้ผู้สลายมีใสใจของเราคือกันเป็นไงศึกษาดีนะไม่ได้นะขับขับแคบๆสู้ไม่ได้นะเป็นไงเพื่อนดีละดีละไม่ได้นะคนนี้เรายิ้มวันเนี่ยเป็นไงมันเยอะเยอะก็ต้องมีสนามันเพราะแม่ลบว่างได้ล่ะมีสนามันก็ชุมกันท่านเต็มดีมันก็ประสบกันในเวทีศาสนาคนเดียวใครจะนับว่าคนเก่งศาสนาในเวทีนี่แหละศาสนาคนมากมากคนเนี้ยนะบอกแล้วเจ้าใจไปไหว้น้ำอันนั้นอันนี้ใจไว้ในใจของเราใจไว้ในคนมากเลยไปคล้องไม่แท้พาไปพาทำทำความเวียสงบเสียง่ายเนาะเทมมากไม่มีกลางคืนกลางวันเยอะเลยอ้าวคุณนายวันนี้เป็นไงเนี่ยนะมุนเต้นั่นเป็นไงดีไหมดีเหรอดีไหมอยากดีนี่ละกรรมของใครของเราสร้างไว้กุศลธรรมากุศลธรรมาเราทำมาแล้วมันได้ทำให้ทำมาแล้วไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเนี่ยกุศลธรรมาคือทำกุศลมาคือความสลาดเป็นนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีความสุขความสบายอันนี้นะกุศลธรรมกุศลธรรมมามันนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าไปในพบไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยได้รับความสุขความสบายนะกุศลธรรมมาคือทำบาปทำกรรมมามันได้รับความทุกข์ความยากในปัจจุบันในเบื้องหน้ามันประสบพบเห็นสิ่งไม่ดีได้รับผลความทุกข์ความยากได้ได้รับความทุกข์ความยากเรื่องเป็นอย่างนี้เราทำเอาเนี่ยนี่ล่ะอย่างให้เรามานี่มาทำความดีไว้อย่างให้นั่งดูมันเป็นอย่างนี้หาพยากตาธรรมาเนี่ยผู้อาภุธรรมหาพยากตาธรรมภุละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประทานภพชาติชิ้นเชิงแล้วไปปนิพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วชาติแล้วเท่านั้นจะอยู่เมืองปริพานไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่รู้ทุกข์นะอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยพยากตาธรรมาเป็นพยากฤตนี่ภูระกิเลสคือจิตเราเศร้าหมองตัณหาความทะเยอทะยานดิ้นรนละหมด ราคะเนี่ยความรักใคร่ชอบใจในสิ่งต่างหลายละเมิดเนี่ยโลภะความโลภละเมิดโกศะความโกรธละเมิดโมหะความหลงอวิชชาความหลงละเมิดเนี่ยภพชาติทั้งหลายละเมิดเนี่ยเรียกพยากตาธรรมไปอยู่เพื่อปรินิพพานรับทุกข์ในวัฏสงสารไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเหตุนี้ได้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะได้วางศาสนาไว้โกรธประสบอันไม่ดีเราไปห่วงแต่อันนั้นอันนี้สิ่งเหล่านั้นมันมาให้คนทุกข์เพื่อนไม่ห่วงอะไรเอาไว้ในใจของเราไว้ในพุทธเจ้าพุทโธเป็นที่พึ่งให้รู้อยู่เสมอนั่งนอนเดินยืนให้มีสติอยู่เรียกพยากตาธรรมให้จิตพุทโธให้จิตเบิกบานให้จิตสุขจิตสบายเนี่ยพยากตาธรรมเดี๋ยวนะพุทโธเป็นผู้เบิกบานในเต็มที่ผู้สว่างสวายผู้ส่องทองสายผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสารพัดญาติธรรมทั้งหลายนู่แจ้งซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนู่แจ้งซึ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละซึ่งทุกข์รู้แจ้งซึ่งกรรมซึ่งเวรยังว่าท่านตัดสรู้อริยธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเหตุใดท่านจึงได้ละได้ประตูนิมิต4ประการนี้มาบันดาลหัวใจของท่านนิมิต4ประการเกินใดเล่าคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละท่านเห็นอันนี้ท่านยังละลาดสมบัติได้ท่านจึงไม่ยินดีเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อื่นไกลหรอกนี่ละถ้าเราเฉวยลาดสมบัติอยู่นั้นมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ไม่ทุกข์คงมีมันเปรียบเหมือนกับมีมืดยังมีแสงสว่างแก้ท่านมีร้อนก็มีเย็นแก้นี่ท่านก็ค้นพิจารณา6ปีท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าคือความตรัสรู้ของท่านมีทั้ง3บุพเพนิวานุสาสติญาณบุพเพคือท่านตัสโลบุพพะบุพพะสามหนหลังนำท่านรู้นี่แหละนำไปหมดเกินเป็ดมาอะไรอะไรมาท่านรู้หมดรู้แจ้งแทงตลอดหมดไม่มีตัวปกปิดเกิดในภพใดชาติไหนเพราะฉะนั้นท่านรู้หมดชัดทั้งหลายเพราะท่านได้เป็นไปหมดนะผู้ใดทำอะไรมาผู้ใดสร้างอะไรมาท่านรู้มาหมดท่านตัดสรู้นี่ญาณในเบื้องต้นจุตุปาตญาณญาณยังรู้ยังเห็นความจุติคือเคลื่อนไปจากนี้ดับไปจากนี้ไปอยู่ในภพไหนชาติไหนให้เป็นอะไรท่านรู้หมดพุทธเจ้าเพื่อได้ทำอะไรไว้ได้สร้างอะไรไว้ได้อยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดท่านรู้มอบเนี่ยท่านยังมีความสามารถกล้าหาญเมื่อท่านตรัสรู้แล้วอย่างนั้นนี่ญาณที่3เสวขยญาณผู้สิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วดับกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะมีสาธุทานภพชาติไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนี่สิ้นหมด นี่เป็นอย่างนี้ให้สนั่นพากันในพึ่งรู้พึ่งใจเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านรู้วัดนี่ในโลกนี้ไม่มีที่ว่างยัดทับแอกันอยู่ทรัพย์ทั้งหลายเหมือนกับเขาสามยัดอยู่ในกระสอบไม่มีที่ว่างประสังคนเรามันมาจากไหนท่านบอกทรัพย์ทั้งหลายยัดอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่ว่างเต็มไปหมดนะเชื่อไหมล่ะมันก็ว่างอยู่ได้นี่ไม่มีอะไรนะเพราะเรามีเครื่องวัดเรามีเครื่องวัดแล้วก็ไม่มีเครื่องรู้ที่ล่ะนะถ้าเรามีเครื่องวัดแล้วก็มีเครื่องรู้แล้วเอาสมมติว่าปลายมือนี่เราเอามีเครื่องวัดเอาวิทยุมาตั้งมันรู้นี่ตั้งมันนี่เปิดขึ้นแล้วโจเสียงพลังอังกฤษก็กระทึกง่ายในยูนี้ไม่มีเสียงอะไรนะหรือว่าง่ายยับอย่างนี้เลยนะเรายูนี้ไม่มีเสียงอะไรเขาวิทยุมาตั้งมันรู้นี่เสียงพลังก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงจีนนี่เสียงอะไรมีครบบัดหรือว่าง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้เด้อเนี่ยดูเลยวางอย่างนี้ละไม่มีเสียงอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เนี่ยถ้าวิทยุมาตั้งขึ้นนี่แล้วเจ้าร้องเพลงเจ้าก็เสียงอะไรแล้วนี่เต็มไปหมดนี่มีเครื่องวัดนี่มันมาจากไหนสักนะเสียงมีแล้วก็กาลิเมตามีหมดเสียงฟังนังกิจมีหมดหรือว่าไงวิทยุอาตมาก็ไม่เคยฟังหรอกหรือว่าไงเคยได้ฟังใช่ไหมล่ะนะเป็นอย่างนั้นเด้กล้าหาญวางศาสนาไว้เรื่องเป็นอย่างนี้นะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องไรท่านรู้มัดท่านรู้แจ้งแท้งตลอดนี่ซึ่งสารพัดนิยธรรมทั้งหลายไม่มีใครบอกสอนท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองจะได้สยามปุโนเป็นผู้ตรัสรู้เองหลายอย่างอันเนี้ยนี่เรื่องตรงเนี้ยโอ้หลายผู้หลายอย่างอันเนี้ยว่าง่ายจะยังไงล่ะคุณน้อยอ่ะว่าง่ายคุณต้องรับเข้าใจไหมเทศให้ฟังจะไปห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้นะห่วงเสียเปล่าไม่ได้อะไรสักอย่างพวกเราห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้อะไรทิ้งหมดจะไปห่วงนั่นห่วงนี้เอาใจไปไว้อันนั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์เอาไว้ในนี้มันยังไม่ทุกข์ไว้ในพุทโธคือผู้รู้หันมันยังไม่ทุกข์เข้าใจป่ะเสียงไม้อ่ะมันยังไม่ทุกข์อ่ะนะมันได้แล้วนี่ทำยังไงทำของใครของเราที่สร้างไว้หรือทำไว้ท่านพุทธเจ้าเจอเทศนาทำไมเล่าคำสอนท่านท่านคงก็ไม่เชื่อนี่เขาก็สนทนากันมากใครมาผู้ว่าราชการหัวหน้าศาลผู้ตักษาสารพัดคนมาเอาผู้ใดผู้เป็นอย่างหนึ่งเอาคำหนึ่งผู้ใดยินได้เอามาอ้าวมาหาเราบัดเป็นน่ะเป็นนี่ผีบ้าก็มีอะไรก็มีนะขอใส่สนองสาเนก็มีอ้าวเห็นมั้ยมีทุกอย่างน้อน้อเรานี่มีสนะเว้ยมัดคนโอ้มีเมื่อทั้งคนว่าเอ้ากูจะได้ลูกกับพัดนี้นะกูได้ลูกหลายโอ้ยบ่ได้ลูกกับมี นะแบบไหนเป็นยังว่าปั้นโนตัวเดี๋ยวก็ปั้นเป็นตัวนั่นแล้วเราก็แต่งไม่เป็นแล้วก็ประทับมันแต่งให้อย่างว่าเราแต่งก็เป็นเป็นหูตาจมูกจมูกเชื่อประทับแต่ประปฏิบัติประทับธรรมโมเวยคติธรรมจาริงสัตว์อาศัยธรรมธรรมอาศัยสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีประกันนำความดีให้นะผู้ใดปฏิบัติธรรมไม่ดีพระก็นำไม่ดีให้นะถึงธัมโมไวยคติธรรมจาริงถ้าเราปฏิบัติดีทำดีพระก็นำความดีให้นำความดีก็คือเรานั่งสมาธิดูนเถนะอธิบายฟังแล้วใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายไปในภพไหนชาติไหนเราก็มีความสุขความสบายหายแล้วมีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนแล้วไปรับผลนั้นเกิดมากลายเป็นพิกลพิการเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขอสำคัญนั่นจะให้พากันในเพื่อนลูกคนใจเต้มานั่งดูมาปฏิบัติเต้จะไปมัวเมาแต่การมัวเมาแต่งานเนี่ยเงินแต่ทองหลายมันไม่ได้ไปผลประโยชน์อะไรเอามาทิ้งหมดมีเงินล้านเงินโกดก็ทิ้งหมดมีเงินเต็มนาฬิกาก็ทิ้งหมดเอาไปนั้นไม่ได้สักอย่างมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทิ้งหมดนะมีข้าวมีของก็ทิ้งหมดมีแต่สองกุศลธรรมมากุศลธรรมมาจนเวลาเราทำมาแล้วมันได้นอกนั้นเราไม่ได้แล้วได้แต่เราได้ทำมาแล้วยังได้เราไม่ทำมาแล้วก็ไม่ได้ละต่อไปใจไหมล่ะพวกชีพวกเราพักปฏิบัตินะเฮ้าให้จะคืนเนี่ยสักสิสักสิคือดมก็วัดไม่นอนแล้วมื้อนี้เอาได้ไหมเราพอสู้ไหมล่ะทำมาให้นอนก็ได้ไม่ให้นอนก็ได้หมอเขาไปให้นอนให้พักที่ให้เขาไม่สุดาหรอกเราไม่ต้องนอนให้มันง่วงมันเงายังมีออกภาวนาถึงงบเนี่ยพระกน้ากระป๋อมกินกลางเนี่ยครับได้ไม่ได้ที่แบบนี้เนาะหัวใจมันไม่เที่ยงมันไม่มีสติมันหลงลืมเดี๋ยวภาวนากับพร้อมกานี่พญากินกาเจ้าพญากินกามันเป็นยังไงพญากินกาแล้วมันตอนเง่าจะมักมับว่ามันครบโตเอาแหวนถอดแหวนคำไปซุบใส่คอดวดขึ้นหัวเนี่ยโดดขึ้นศีรษะเนี่ยจะคอมันได้นั่นกินกาเห็นไหมล่ะเรียกพญากระป๋อมกาพญากินกาพญากระป๋อมเมืองเราว่ากระป๋อมเอากินกาเห็นมันขึ้นกองไม้ตอนหนองมักหัวมันครอบโตเนี่ยถอดแหวนโฉมคอมันดูโดดขึ้นหัวปั๊บตกพุ่นคอมันจะกันทั้งแหวนเนี่ยสัวเอามันตัวคอกันตานนะแหวนพญาตะกอนเหมือนคำชกมือมันเนี่ยพญาชิงกะเนี่ยวัดกระป๋อมครบมันถ้าไปจะชิงกาครบเนี่ยมันไม่ได้จับตรงนั้นแหละมีเป็นสาเนาะได้นะรู้ไว้ต่อไปพวกเราไปนอนรับตื่นนอนแล้วยังนะพอกันนอนตื่นแล้วยังไม่ตื่นพุกทุกวันนะนอนตื่นแล้วยังล่ะเออสนใจถ้าคือจะตื่นนะผมยังลาจะคู่ได้เนาะเนี่ย เอาเนี่ยมันตื่นลาจะครูไม่ได้ล่ะนะลงยศลงศักดิ์อยู่นะเราตื่นนี่หนีได้แล้วนะตื่นแม่พุทโธพุทเถินหนีมันเลยอย่านั่งนั่งนั่งพันพันเนี่ยมันโลกนี้ละเขาละรวยละไปแห้งรวยเนาะไม่ละไม่รวยเด้ละรวยแม่นแท้ก็ละละหมดไปแห้งรวยว่ะมันคิดแล้วโอ้ก็หาละรวยให้กินศึกษาละรวยเราละแล้วรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมานี่หอมไฟแจ้าคนมาใช่ไหมงานการกินก็ดีไม่ไม่ยากแห้ง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนศาสนาพระ พุทธเจ้าของเราเพราะพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาชั้นเอกในวันเลิกเลยเมื่อจากเจ้าของพุทธศาสนานี้เป็นผู้สิ้นกิเลสมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกผู้รุ่งแจ้งแทงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างชอบเดินโลกธาตุไม่เดินในจิตบังลี้ลับพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนโลกมาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพวกเราพี่น้องชาวไทยส่วนมากส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนาเรื่อยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมองเห็นสิ่งใดที่จำล่างล่างสิ่งเมื่อมองมิสกปรกทั้งหลายที่โลกสกปรกมันสร้างขึ้นมานั้นไม่มีนอกจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้นำธรรมนี้ออกเป็นผู้นำของน้องทั้งหลายโดยการบิณฑบาตสมบัติเงินทองตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมีความเรื่อยมาเป็นเวลา2 ปีกว่าแล้วการเทศนาว่าการทั้งที่เห็นแล้วตั้งแต่อายุ8ถึงวาระที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองก็เป็นเวลาอายุ84ย่างเข้า85แล้วจึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายทั้งการที่สมบัติสมบัติเงินทองทั้งการแนะนำสั่งสอนการแนะนำสั่งสอนรู้สึกสมบัติมากยิ่งกว่าจิตทานอื่นใดสำหรับหลวงตาเองเทศนาว่าการบ้านเกิดซึ่งไม่เคยทราบเอกสารก็ได้แสดงออกแล้วดังที่น้องทั้งหลายได้เห็นตามทีวีนิทานยุคยุคในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยของเรานี่แหละว่าเป็นความลำบากบ้านเกิดก็เป็นอย่างนี้ในภาคกลางทุกจังหวัดเทศหมดกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งภาคไหนไหนก็เหมือนกันเทศทุกจังหวัดทุกจังหวัดก็ยังเหลืออยู่ทางภาคใต้ซึ่งท่านเหล่านั้นก็นิมนต์มามากต่อมากเหมือนกันเป็นเวลาที่ลำบากลำบนในภาคในขันด้วยทั้งภาระทั้งหลายก็ไม่เคยว่างมีเลยด้วยจึงไปทางภาคใต้หาพี่น้องชาวทางภาคใต้เกิดสถานการณ์นำไปไม่ได้ภาระเนื่องจากภาระหนักมากไม่ค่อยมีเวลาว่างมากรุงเทพแต่ละครั้งละครั้งนี้มีแต่การเทศนาว่าการทั้งนั้นอบรมสั่งสอนเพราะด้านวัตถุเป็นรองของด้านจิตใจมากทีเดียวเหตุที่บ้านเมืองเราจะและสัตว์ละสายจะล่มจะจมก็เพราะจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทางเหินจากปากจากกันหมุนตัวเข้าสู่ความสงบร้อนหมุนด้วยความทุจริตประเภทต่างๆเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตั้งแต่วงราชการลงมาเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองไปด้วยกันด้วยกันอย่างลึกลับลึกลับสุดท้ายสิ่งที่เกิดเผยขึ้นมาก็บ้านเมืองจะล่มจมไม่เห็นต่อหน้าต่อตานั่นเองนี่คือความสกปรกของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาในหัวใจคน ด้วยความโลภได้ไม่พอกินไม่พอไม่อิ่มเห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยจักจักประจักไม่ได้เลือกหน้ากินได้ทั้งนั้นขอจะมีโอกาสพอที่กินได้กินได้โกงได้รีบไปได้เอาได้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งสกปรกที่มนุษย์หรือชาติไทยของเรานับแต่วงราชการลงมาสร้างกันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆโดยไม่ปรับประกาศเลยว่าได้สร้างความสกปรกเหล่านี้ขึ้นแก่ท่าแก่เมืองของผลแต่ผลมันก็ปราก ขึ้นมาทั่วดินแดนให้พี่น้องชาวไทยรับความทุกข์ความลำบากทั่วหน้ากันเราจึงได้นำศาสนามาประกาศสอนพี่น้องชาวไทยให้หนักแน่นกับด้านจิตใจให้ใกล้ชิดต่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ร่มเย็นสุดยอดแล้วนอกจากพุทธศาสนานี้ไม่มีศาสนาใดก็ตามไม่ได้ประมาทเป็นผู้ตามความจริงเป็นศาสนาที่มีเกียรติคือผู้เป็นเจ้าของของศาสนาเป็นกลางที่เหลวกลางที่เหลวก็มีมืดมีมัวไม่สว่างกระจ่างแจ้งเป็นธรรมดาเหมือนศาสนาที่สิ้นเกียรติแล้วดับพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาอุเบกขาสรู้ด้วยโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงและด้วยสยามจะทรงสงสัยเองจะรู้เองมาเป็นศาสดาของเราด้วยความบริสุทธิ์พระทัยด้วยเราธรรมที่ทรงแสดงออกมาจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ส่วนซึ่งควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยจะได้นำไปพูดปฏิบัติกำจัดกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานของตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามต่อตนเองเมื่อต่างคนต่างได้ศึกษาพยายามฝึกฝนอบรมตนตัดแต่งตัวเองเข้าสู่ในทางที่ถูกที่ดีอยู่โดยสม่ำเสมอทั่วหน้ากันแล้วเมื่อไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งใจซึ่งเป็นแก่นของสังขารเป็นผู้ฟื้นฟูขึ้นมาเองเนื่องจากใจที่ต่ำทรามด้วยอำนาจของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆมันกดกำจวนเปลี่ยนไปจนกระทั่งมีความว่างเหงาให้โล่งจมแล้วฟื้นขึ้นมาด้วยสีด้วยธรรมท่านเราของเราต้องเจริญรุ่งขึ้นมาได้มีผู้ถึงส่วนรวมที่หลงตาได้มาเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยซึ่งเขาเห็นอยู่ทั่วไปตามทางทีวีทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ออกอยู่ทั่วไปมีก็ความเกียรติการเนื่องจากความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั่นแหละจะพากันทำความร่มเย็นแต่ชาติเป็นเองต่อหน้าต่อตาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้ามีไม่สมควรอย่างยิ่ง

รู้สิเล่าไปวันหนึ่งตลอดเมื่อกลับตัวมาเป็นผู้ขยันนักขยันรู้จักการอยู่การกินการใช้ชีวิตทุกอย่างทุกอย่างทั่วหน้ากันในประเทศไทยขนาดแล้วแต่เข้าการพูดนายสายได้ผลขวายรายได้เข้ามาในตัวเองวันคนที่2ล้านคนจะพุ่งรายจ่ายเป็นมากน้อยอย่างไรนี่เป็นการฟื้นฟูชาติไทยวัตถุก็ค่อยแน่นหนามันโผล่ขึ้นมาเพราะจิตใจได้รับอบรมจากศีลจากธรรมฟื้นตัวเองขึ้นมาแล้วสนใจในสิ่งดีงามทั้งหลายก็เป็นสิริมงคลแก่ชาติของตนของตนที่หลวงตาและอุตสาห์พยายามมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายทางด้านจิตใจเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านสิ่งใดเพราะวัตถุนั้นวิ่งตามจิตใจจิตใจเคลื่อนไหวไปทางชั่ววัตถุก็ล่มจมไปตามอันเพราะความฟุ่มเฟือยแต่ถ้าจิตใจของเราเข้าช่องอัดช่องฟังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเหมาะสมอยู่นานไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจิตใจจึงเป็นของแข็งแกร่งมากทีเดียวทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตของเราเองก็ปรับปรุงจิตใจให้ดีตายไปแล้วจิตใจที่ได้รับการอบรมนี้ก็สมบูรณ์คุณผลไปด้วยธรรมด้วยธรรมไม่ต้องถามว่านรกเราอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงนำมาชี้แจงทุกแบบทุกประการแล้วไม่มีที่ลี้ลับติดบังแม้แต่น้อยประกาศสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้ทั่วถึงกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ไม่เป็นความไม่มีคำว่าติดบังลี้ลับแสดงไว้หมดด้วยสวดคาถาธรรมคือกล่าวไว้ชอบแล้วรู้เห็นมาชอบแล้วทุกอย่างทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานทรงรู้แจ้งจริงมาแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในความจริงทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมมีกับมีกันไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วผู้ที่ทำความชั่วความดีก็มีมาตั้งเดิมผลจึงได้รับความสุขความสุขประจำกันมาตลอดเวลาและยังจะมีต่อไปไม่มีสิ้นสุดยุติเลยครับเมื่อสัตว์โลกนั้นพอใจในการสร้างกรรมอยู่กรรมนั้นจึงผลิตผลขึ้นมาให้เป็นผลแห่งกรรมดีชั่วมีแล้วก็ผู้ทำนั่นแหละเป็นเจ้าของถ้าทำชั่วก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาถ้าทำดีก็เป็นทางความดีขึ้นมาต่อไปของเราใจของเราเมื่อออกจากอัตภาพนี้แล้วเรียกว่าตายก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนธาตุไปตามหน้าของกรรมดีกรรมชั่วของตนสัตว์โลกทั้งหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงในภพในชาติไปต่างๆกันตลอดมาเช่นเกิดมนุษย์ที่แล้วถ้าทำชั่วก็ไปดงแดนนรกเกิดเป็นเปรตเป็นผีประเภทต่างๆถ้าทำดีแล้วจากมนุษย์ที่แล้วก็ไปแดนสวรรค์ของมนุษย์เป็นทั้งสิ่งนิพพานไปได้ด้วยมากนิบาตกรรมกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่มีกำลังมากสุดยอดไม่มีสิ่งใดเสมออำนาจแห่งกรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้ระมัดระวังกรรมคือการกระทำกระทำดีผลต้องเป็นดีขึ้นมาการทำชั่วผลต้องเป็นชั่วขึ้นมาเป็นนาการตัวกับการกระทำดีชั่วนั่นเองใครจะกำจัดปัดเป่าไปไหนกับกรรมที่ทำดีและชั่วนั้นไม่ให้มีผลเป็นไปไม่ได้ตลอดมาและจะเป็นไปไม่ได้ตลอดไปเราเป็นชาวพุทธสอนพาทำตั้งหนุนตั้งใจดัดแปลงแก้ไขฝ่าฝืนความชั่วยาปล่อยใจไปตามความกระพริบไปตามจะพาเราล่มจมไปโดยตัวลำดับเท่านั้นไม่มีที่จะพาให้ได้ดีได้ดีไปสวรรค์นิพพานเพราะการสร้างความชั่วผู้ไปทางดีเป็นผู้สร้างความดีมาแล้วผู้ไปทางความชั่ว

0: รรมก็ไม่ลำเอียงผลของกรรมไม่ลำเอียงต้องไปทำชั่วอยู่โดยดีนั้นพระพุทธเจ้าสอนจิตใจคนไม่ตายไม่พากันฝ่าฝืนให้พากันอุตส่าห์พยายามยากมากการฝึกฝนความเป็นคนดีให้ฝ่าฝืนความชั่วเสมอเพราะการทำชั่วทำได้ง่ายแต่การทำดีทำได้ยากเพราะอะไรเพราะการทำความดีทำได้ยากนั้นเนื่องจากกิเลสเป็นตัวยุ่งตัวยากต้องสร้างความต่างหากติดกันติดกั้นทางเดินเพื่อทำความดีไว้ตลอดไปการสร้างความดีจึงต้องได้รับความลำบากเพราะการต่อต้านกับกิเลสตัวยุ่งยากตลอดเวลาจนกระทั่งมีความจำนี้ชำนาญลาบลื่นในการสร้างความดีแล้วความดีก็สร้างยากสร้างมากไม่กลับมาเป็นหน้าการสร้างความชั่วนั้นสร้างยากเหมือนกับแต่งเป็นสองสวัสดิ์โอตาทำจำเราวันนี้นะพูดให้คุณน้องทั้งหลายฟังผลสารช้าเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานวายจามทั้งหลายจะร่วมอยู่ไปวันนี้มีโอกาสน้อยตอนข้าวมีกินไม่มากก็เพราะความเป็นห่วงเป็นใยแต่เพราะพระนี้มีหน้าที่อันเดียวสำหรับกำจัดความชั่วช้าละเมิดซึ่งฝังจมอยู่ภายในใจให้ใครติดตามหายไปติดเริ่มมีการสง่างามด้วยความสงบเริ่มเกี่ยวและความแน่นหนามั่นคงของใจเรียกว่าสมาธิธรรมสมาธิธรรมความสงบใจจากการปกจมบำรุงรักษาตนด้วยกายวาจาใจมีจิตภาวนาเป็นสำคัญเป็นหน้าที่สำหรับพระโดยตรงเป็นผู้เสียสละมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกทั้งหลายชอบพอและหึงหวงกันถ้าเป็นผู้ปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหลายมีวัตถุเงินทองเป็นของสำคัญสลับตัดทิ้งออกมานำธรรมเข้ามาสู่ใจเพื่อเป็นการแข่งขันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าอะไรมีคุณค่าเหนือกันถ้าผู้มีการอบรมจิตตภาวนาแล้วจะได้ธรรมสมบัติปรากฏเด่นขึ้นภายในใจของเราหน้าทางแต่สมถะธรรมมีความสงบใจของเราและสมาธิธรรมคือความแน่นหนามั่นคงในใจของตัวเองไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ยั่วยอของกิเลสจากนั้นจิตก็กล้าเข้าสู่พระธรรมด้านปัญญาที่พิจารณาเรื่องธรรมเรื่องธรรมธาตุดินน้ำลมโดยไฟมีอยู่กับทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์และบุคคลนำมาพิจารณาเป็นหินลักปัญญาที่เราต่อไปเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันด้วยปัญญาด้วยสติที่ตลอดเวลาและเรียกว่าเปิดผู้ธรรมะทั้งสามตนและขวนขวายหาความดีคือสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นสู่ใจของเราหนุนใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งไปเป็นสมาธิธรรมจิตใจจะครองความเลิศเลอขึ้นเป็นอันดับจากการบำเพ็ญธรรมมีสำหรับผู้ปฏิบัติให้พากันพิจิตรพิจารณาทางด้านที่ตัดต่อมาเป็นจิตสำคัญมากสำหรับพระเราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งยืนเดินนั่งนอนให้มีความเพียรสติเป็นเครื่องติดแนบกับความเพียรด้วยกับตัวตลอดเวลาจากนั้นก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือสติความระลึกได้ระลึกตัวได้อยู่เสมอเมื่อระลึกตัวได้เสมอย่อมถึงตัวรู้บาปรู้บุญรู้ผิดรู้ถูกได้อย่างง่ายดายกว่าคนไม่มีสติสัมปชัญญะสติติดแนบตลอดเวลาไปเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีสติติดแนบกับตัวตลอดเวลาความเศร้าหมองมืดที่ของกิเลสมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ใจของเราให้จนถึงกับเกิดความโกรธถวายได้ทำคือสมถะทำมือสติจิตแม่ติดตัวนั่นแหละคือความเครื่องกำจัดสิ่งมัวหมองหรือสิ่งยื้อแย่ก่อกวนภายในใจซึ่งมันปรับดังแบบไฟกว้างในตัวเราไปมาเผาตัวนั้นทางไกลจะเป็นอะไรจิตใจเมื่อมีความสงบแล้วเรียกว่าได้สมถะธรรมเป็นเครื่องอยู่ตื่นเป็นเครื่องอาศัยย่อมไม่มุ่นวายใจแต่หาอารม ที่สุดที่ไปทางที่เกิดเป็นมาดังนั้นจังสังสมมากๆเข้าไปจิตใจก็เกิดความแน่นหนามั่นคงท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนอิ่มอารมณ์ไม่ว่าแวกความเปลี่ยนเนื้อโหยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามที่เกิดเป็นมาไม่มีเวลาอิ่มพอนั่นเลยจิตใจก็ย่อมผ่านผลจากนั้นก็มีธรรมเป็นเครื่องดื่มคือสมถะธรรมอยู่ด้วยความสงบเย็นใจอิ่มพอกับอารมณ์ของธรรมภายในใจเมื่อได้ถูกอบรมด้วยสมถะธรรมโดยทางสติอยู่ตลอดเวลาใจจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นกลายเป็นใจเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมถะคือความสงบนั้นสงบเป็นครั้งเป็นคราวจากนั้นก็เริ่มสงบติดแนบกันไปจนกลายเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในใจไม่รอบแรกคอนแทนอย่างง่ายใจแล้วก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจีบอารมณ์ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายตื่นง่ายอะไรอะไรไม่ยุ่งทั้งนั้นเพราะเพลินในความทั้งเกลียดใจของตัวเองไม่มีอารมณ์หิวโหยอะไรมาถูกลากออกไปให้เกิดเป็นไฟจับย้อนมาเผาตัวเองนี่เรียกว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมคือการพิจารณาในธาตุในขันธ์ดังที่อุปชาท่านมอบนั้นเป็นธรรมเล็กน้อยเมื่อไรเป็นธรรมหรือพบหรือชาหรือวัฏสงสารจากอุปชาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ออกเป็นลำดับโดยทางปัญญาพิจารณาเจอสาโลนานักขาทางตาตะโกนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกทั้งหลายติดที่ทางนั้นภูเขาทั้งลูกโลกไม่ติดใครไม่ติดนะแต่ภูเรานี่ติดกันตลอดมาภูเราก็คือนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราผมเป็นของเราเป็นเราขนเป็นเราขนเป็นของเราเล็บฟันหนังเนื้อเป็นกระดูกว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นสำคัญติดตลอดเวลาสร้างความทุกข์ความทรมานให้เกิดใจด้วยความหลงภูเรานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนปัญญาเป็นอาวุธที่ท่านจะใช้แท้เข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอะไรผมขนและฟันหนังดูพื้นเข้าไปจนถึงภายในที่คายดูทุกสัตว์ทุกส่วนแยกสังตันส่วนทั้งทั้งออกแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งเป็นรูปเป็นนามกำหนดที่นาขจัดกระจายออกแตกออกจากรูปจากนามไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟที่จะมาตั้งช่องต่างๆเป็นจิตเป็นกลางเป็นงานของกลางภาวนาจนจิตใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาปล่อยวางภูเขาภูเรานี้ไปได้เป็นลำดับลำดับใจก็ยิ่งเบาหนูเบาหนูขึ้นมานี่คือทางด้านปัญญา ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญามีความสว่างสวัยเคลื่อนตัวออกเพื่อความรู้แจ้งจริงๆแล้วปัญญานี้จะกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วสติปัญญาอัตโนมัตินี่คือไหวตัวเพื่อแก้กิเลสไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชาหนาแน่นเหมือนตั้งแต่เข้าแต่ก่อนเช่นเดียวกับกิเลสที่ว่ามันมีหนาแน่นในหัวใจของสัตว์โลกนี้มาทำงานเพื่อวัฏจักรหมุนตัวของสัตว์โลกให้เข้าสู่วัฏจักรตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติของกิเลสสร้างเมื่อสังหารแก่ตัวเองแต่แล้วก็สร้างความทุกข์ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้รุ่งเรื่อยๆไปมีพอสติปัญญามีกำลังวังชาแล้วก็เป็นสติปัญญาเป็นมากหมุนกับแค่ที่จนมันดับลำมาโดยเป็นมากทั้งหมดไม่ว่าอยู่ว่าเดินว่านั่งว่านอนเป็นความเพียรตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าสติปัญญาเป็นมากที่มีกำลังแล้วมองเห็นนาทีหนึ่งเพราะหนึ่งว่านิพพานก็อยู่ทั่วเอื้อมทั่วเอื้อมเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเมื่อสติปัญญาอัตโนมัติมีกำลังขึ้นมากเท่าไรมหาสติมหาปัญญาก็เชื่อมโยงถึงกันเมื่อมีมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกันแล้วตั้งแต่เรื่องเกสาโลมานี่เป็นเรื่องคุณมนต์มุ่งหวังในการพิจารณาตาถ้าขันร่างกายนี้ไปแล้วใจจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติและเป็นอัตโนมัติฆ่าที่เป็นลำดับลำดาไป จนเป็นมหาสติมหาปัญญาที่นี่เรียกว่าธรรมแก่กล้า อยู่ไหนเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นเรียนแบบเรียนแบบไม่ต้องได้ดีแบบดีไม่ดีต้องไม่ร่างอะไรเพราะเธอในความภาคเพียรเกี่ยวกับการฆ่ากิเลสเป็นลำดับจนลืมหลับลืมนอนลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเดินจงกรมนี่ก็ลืมในร่างเหนื่อยนั่งภาวนาก็ลืมในร่างเหนื่อยนี่คือความเธอในการฆ่ากิเลสเป็นลำดับแบบนั้นนี่เราผู้สร้างตัดสร้างความสร้างมากสร้างขึ้นที่หัวใจสร้างขึ้นด้วยวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละมรรคผลนิพพานมีมาดั้งเดิมแต่การไหนเช่นเดียวกับกิเลสมีมาดั้งเดิมการแก้กิเลสก็แก้ได้เยอะมากด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมเช่นเดียวกันตลอดมาเมื่อเรามีความภาพยังแก่กล้าสามารถโดยลำดับธรรมาแล้วความเพียรจะกลายเป็นธรรมอัตโนมัติขึ้นมาภายในตัวเองพูดถึงเรื่องสติก็เป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติความภาคเพียรในวิธีการต่างๆเป็นอัตโนมัติเพื่อฆ่ากิเลสไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสที่ค่อยแห้งลงไปแห้งไปถึงขนาดที่ว่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่แก่กล้าสามารถแล้วโลกธาตุในแดนสมมุตินี้จะมีสักกี่หนึ่งโลกธาตุที่จิตมันยึดมันคลองมันเที่ยวก็เที่ยวเที่ยวตายมาที่ก็ที่ขาดจะขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจใจใจผู้จริงกิเลสแล้วติดถึงจากสมมุติในสามใหญ่ระหว่างนี้ไปอมภาพขึ้นมาภายในใจนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นจิตธรรมภาพคือเป็นธรรมภาพล้วนๆแล้วพ้นแล้วจากแดนสมมุติทั้งหลายกลายเป็นจิตธรรมภาพขึ้นมาดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อบรรลุธรรมถึงขั้นนิมุติพ้นแล้วจิตเป็นธรรมภาพล้วนๆขึ้นมาท่านพูดได้ชัดสองสามหลายหลายในยากมากว่านิพพานก็ถูกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานก็ได้ว่าธรรมธาตุก็ไม่ถูกให้รวมแล้วเรียกว่าธรรมธาตุนั่นแหละทั้งนิพพานทั้งมหานิพพานทั้งมหาวิมุตติคนรวมตัวเข้าไปสู่ธรรมธาตุด้วยกันนั่นแหละท่านพูดที่เกิดแล้วจิตของท่านกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเนี่ยจิตดวงนี้ไม่เคยตายเวลามีกิเลสครอบนำเข้าพาเกิดพาตายในภพนี้ในสามเดือนแล้วตายเราไม่สงสัยว่าจิตดวงนี้จะไปเกิดไม่ได้ไปตายไม่ได้ไปสวยความสุขความทุกข์ไม่ได้ไปได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของกรรมทั้งหมดเมื่อได้หลุดพ้นจากกิเลสตัวพาให้เกิดให้ตายในที่ต่างๆแล้วนั้นเรียกว่าพ้นไปแล้วเป็นธรรมธาตุความเกิดจากกายสัมผัสหัวใจของเราว่าเป็นเพียงแต่กิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วจิตพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีคำว่าขาดไม่เหมือนตั้งแต่แบบกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั้นจิตเป็นวิมุตติจิตเป็นจิตธรรมธาตุแล้วเรื่องทุกขเวทนาสุขเวทนาเกิดขาดเวทนาภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติธรรมชาตินั้นเป็นมนุษย์แล้วก็มีท่านให้ชื่อพระปีว่าบรมสุขคำว่าจิตผู้ถึงนิพพานนี้จิตพระอรหันต์ท่านเป็นบริสุทธิ์บรมสุขอันนั้นไม่ใช่สุขเวทนาทุกข์เวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่อยู่พ้นแล้วต่างหากจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเป็นหลักธรรมชาติล้วนๆนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาตั้งอยู่ในศูนย์กลางแห่งความจริงตลอดพร้อมที่จะให้ผลสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสเดินวิ่งตามกิเลสมากน้อยกิเลสพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้วิ่งตามมันในระดับความทุกข์มากน้อยมากน้อยเป็นลำดับไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดทีนี้ทำของมันกันนี่เมื่อมีกำลังแก่กล้าและกระดังเพียรสบายสั่งเป็นอัตโนมัติหามกิเลสเป็นลำดับจนกระทั่งกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นทุกข์ผิดขึ้นมาเท่านั้นเมื่อกิเลสตัวผิดทุกข์สิ้นสร้างลงไปแล้วทุกข์จึงไม่ปรากฏในจิตของพระอรหันต์ท่านจะเหลือตั้งแต่ธาตุแก่ขันธ์เจ็บไข้ได้ปวดหัวตัวร้อนหิวกระหายคากินคาอยู่คาขับคาถ่ายคา ไปทำกิริยาของขันธ์นั้นโดยจิตที่ดีสุดแล้วนั่นเป็นความแยกผลได้พยายามรับผิดชอบต่อไปในวันหนึ่งวันโดยไม่มีความยึดถือกันเลยนี่เรียกว่าจิตอวหังครองธาตุท่านไม่ได้ครองด้วยอุปาทานท่านครองด้วยขันธ์สี่อย่างที่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีการรักษาและผิดชอบกันเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับหึงหวงหวงใยในธาตุเมื่อถึงตามเวลาที่ขาดขันนี่จะ เป็นไปได้แล้วท่านจะสละทั่วลงไปเสียธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติล้วนๆที่มีคำเรียกว่าพระอนุปาทิเสสนิพพานเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีธาตุขันเป็นที่รับผิดชอบกันเลยส่วนสัพพาทิเสสนิพพานเป็นธาตุธรรมชาติแล้วแต่มันมีความรับผิดชอบในธาตุขันอยู่ในนี่แหละต่างกันอย่างนี้เนี่ยธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปแสดงไม่เพื่อธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเดียวว่าแหลมอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเกิดการอัดยาวหลอกสัตว์ผู้โง่เขลาบกัญญาทั้งให้หลงไปตามมันต่างหากบาปบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีล้วนแล้วตั้งแต่ความมืดบอดของความฉลาดของกิเลสที่มันสอนพวกเราให้มืดบอดไปตามมันเนี่ยก็โดนตั้งแต่ปอกแต่น้ำโดนแต่ฟืนแต่ไฟตกรกไม่มาติดกับการที่เด็กก็ปิดทางเดินมาทั้งตัวนั่นเสียก็เหมือนว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเนี่ยสุดท้ายจะมาปัจจุบันเนี้ยว่าตายเลี้ยงสูงทั้งที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กับที่เด็กมันก็ปิดบังมาไว้ว่าตายแล้วเกิดเพียงชาติเดียวยิ่งเป็นการเสริมให้ทำความช่วงชาติมุ่งอย่างไม่มีจะอายบาปเลยเพราะชาติเดียวเท่านี้นี่ไม่มีอะไรสืบต่อที่จะให้เสวยสุขเสวยทุกข์ต่อไปเพราะเป็นชาติเดียวตายแล้วสูญนี่ยิ่งสงบทำบาปทำกรรมมากเข้าสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเรื่องของกิเลสกลวงของกิเลสมันรวมที่หัวใจเรานะความจริงของพระพุทธเจ้าสอนลงไปนี้จะไม่เข้าถึงกิเลสกิเลสมันหนาแน่นมันติดป้องไว้หมดบาปุญนรกสวรรค์นี้มากี่กับกี่กรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะรู้ก็ว่าเห็นสิ่งเหล่านี้กิเลสมันไม่ยอมเรามันหลอกลวงสัตว์โลกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์โลกคือล้มกลตามมันจะจมเรื่องจมลงเรื่อยๆเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะผมเป็นห่วงยายวันนี้ว่าผมจะมาเรียนพระลูกพระหลานเห็นว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติธรรมแต่การบำเพ็ญภาวนาก็ต้องปฏิบัติด้วยสติเป็นของสำคัญให้มีสติติดแน่ติดกับตัวอย่าตื่นเต้นลงโลกสงสารมันมีกับปืนกับไฟมีกับเกิดกับตายกับความทุกข์ทรมานที่ฝังจมไปด้วยกันเท่านั้นแหละไอ้เรื่องก่อนนั้นไม่มีเรื่องของโลกโกรธมีการทุกข์ทรมานครอบไว้หมดมีแต่ความทุกข์ความทรมานถึงเข้ามาหาทางจิตใจอย่าได้ไปใส่แสกับโลกให้เข็ดให้หลาบในเรื่องเกิดตายเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ของแผ่นใจของเราที่ตื่นเต้นไปตามที่เราอยู่ทั้งนั้นแหละให้หนุนเข้ามาสู่ขันยากลำบากขนาดไหนให้กำจัดปัดเป่าความชั่วช้าและมองความที่เกี่ยวกับการทอดแท้แฉนให้ออกไปจากจิตใจมีรู้ความเพียรด้วยสติเข้าไปภาวนาให้สัมปชัญญะกับสติที่ตั้งจิตแน่ในความเพียรที่ตนใครจะภาวนาแบบไหนท่าใดสติตั้งนี่ติดแนบกับตัวเองตลอดเวลานั่นเรียกว่าผู้มีความเพียรตลอดไปถ้าสติได้ขาดจากจิตใจไปบ้างน้อยอย่างไรถึงจะเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ใช่ความเพียรนั่งภาวนาก้มแต่ก็ไม่ใช่ความเพียรถ้าสติจับอยู่ที่ตรงไหนไหนไม่ว่าอียาบทใดเป็นความเพียรทั้งนั้นเพื่อชาติที่เหลือโดยทายเดียวขอให้พระลูกหลานจำเอาไว้นะวันนี้แสดงธรรมะเป็นเครื่องปฏิญญาณรองรับพี่น้องจังหวัดพระลูกพระหลานตลอดพี่น้องจังหวัดด้วยให้สมกับความเป็นที่มีศาสตราเวลาเวลามาเทศน์ก็เห็นมาสมควรจะเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพระลูกพระหลานและพี่น้องทั้งหลายอยู่ทั่วกันเถิดเราจะไม่เทศน์ไม่ได้เทศน์ที่นี่ว่าเช่นประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่เสร็จงาน
1: ได้40นาทีครับ
0: เหร
1: อได้40นาทีครับ
0: นั่นน่ะได้40พูดตลอดเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปตลอดเวลาเวลาได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เวลาเราจะมีเท่าไหร่เที่ยงหรือยัง
1: พออย่างครับผมอีก4นาทีครับ
0: เทีย
1: บ
0: กำลังจะเทศวันนี้เสียงครับคุณทั่วถึงไหมฮะ
2: ดีทั่ว
0: ทั่วถึงอันนั้นไว้ที่ไว้นั่นทำแล้วทองคำมาแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยทองคำเหมาะสมกับมุ่งฐานอยู่แล้วจะเอาทองคำเข้าฟังหลวงเราอาวางนั่นแหละ
2: มาคืนนี้เป็นยังไง
0: เราอะไรอย่างเราของเราทุกทำอะไรมันรู้จักคือว่าแล้วเรียกว่าถูกแล้ว
1: นายค่อยๆช่วยเรื่องหลวง
0: นี่ดีที่เขามาถวายบางทีครูทั้งใบมีอะไรฉันจะไปซื้อคนอื่นมากันหลายคนมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยมากันเยอะนะ
1: มาจากที่ไหนครับ
0: แล้วนี่เนี่ย
3: ทางศีลชาน
0: ะ
3: ศีลชานคนนี
0: ้ศีลชานเข้ามาคนก็มาเนี่ยเสื้อขาวก็มาคนก็มาเอาว่าเรียนกลับเป็นผู้ที่มีแล้วนี่ไม่นานก็จะเดินทางกลับคือผมมาเยี่ยมโดยเฉพาะผมจะหลับเวลามาเยี่ยมโดยเฉพาะพอจากนี้แล้วผมจะอยู่กับคนประมาณ3โมงครับผู้ใหญ่เราเห็นเวลานี้ว่าที่ขวางทางนอกจากนี้แล้วต้องวันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่ว่ามีวันพรุ่งนี้จะกลับถึงแล้วเที่ยงตลอดจนกระทั่งกลับนี่ชวนจะกลับเท่าไหร่วันว่างไม่ค่อยมีเลยวันต่างเช้าเขาก็ไปถ่ายหรือว่าไปถ่ายวิทยุมั้ง
1: วิทยุถ่ายทอดสดครับ
0: เออถ่ายทอดสดเมื่อเช้าเนี่ยที
3: ่วันที่ประเทศ
0: เขาเริ่มพูดกันแล้วออกมือทำเนี่ยเขาถามคือใครถามเราไหมถามเราคือเราเพื่อประเทศที่เราดูภาพสุดเพราะมันเป็นถ่ายทอดสดที่พูดนั้นออกเวลานั้นถามปัญหาตอบคนกำลังการนะถ้ามันมีน้อยฝันมันก็นั่นแหละ
1: มีกากับสินบาทครับผม
0: อ๋อต้อง
1: ครับว่าครับ
0: มันตั้งไหนอ่ะทําให้ตั้งสินบาทน่ะ
2: สุรีครับ
1: เมืองชนครับผม
0: จากเมืองชนเลยครับ
1: เมืองชนครับ
0: เดี๋ยวมันจะเห็นแล้วเขาออกทีวีเจียวหลวงตาบ่อยไหมอ่ะเขาออกทีวีเจียวหลวงตาบ่อยไหมเรื่องมันเช้าเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์กับแม่เลยอ่ะเอาที่นั่งฉันหันแล้วเขาถ่ายจบของวัตถุรูปนั้นเดี๋ยวนั่งเลยอยู่กับประมาณส่วนเก้าโมงนะแต่นี่ประมาณสักแปดโมงเท่าน
1: ั้น
0: เขาถ่ายทอดสดออกทั่วประเทศไทยทั้งถ้าใครคนถูกต้องก็จะได้ฟังทั่วถึงกันนะ
1: ครับ
0: เมื่อพูดมือปั๊บออกพร้อมเลยเขาเตรียมพร้อมในทางทางกสมเลยเรื่องของแฟนตอนนี้
1: ของเราของประเทศไทย 96.5 แล้วครับ
0: เอาหนังข้างแล้วเราพูดพอพูดอยู่ปั๊บมันจะออกทันทีเลยพอพูดถึงมาการโต้ตอบปัญหาที่เขามาถามประชาชนถามมาทางวิทยุทางนี้เรารับออกมาถามเรานี้เราก็ตอบให้เสร็จแล้วก็รีบมาตอนตอบก็ไม่เคยเป็นไม่เป็นอย่างเพราะเป็นอารมณ์กับที่จะมาทางนี้เขาสามองค์แต่งออกเลยนะเพราะนั้นเรื่องราวจึงต่างออกหมดนี่เราจะไปเงินทุนอะไรเราจะไปชมอย่างนี้เหรอเขาก็ออกตกตอนนั้นผู้ไม่เคยเห็นน้ำตาก็มีใจหรือยังมีมากเลยเหรอไม่เคยเห็นน้ำตามีในสองอย่างนะ
1: ใครยังไม่เคยเห็นมี
0: เคยเห็นบ่อย
1: เหรอไม่มีครับไม่มีไม่เห็นไม่มี
0: ไม่เห็นไม่มีเอาก็เห็นกันทีนี้เนี่ย มื่อเช้าก็จะมีอยู่ท่านก็ตื่นอยู่ที่เขาถามมาเมื่อเช้าเนี่ยถามก็ตอบมันก็ตอบเวลานั้นเลยแล้วเขาก็บอกคำก็คือเวลานั้นเช้าเนี่ยเราเรียกว่าเวลามันไม่พอคือการต่อชิงต้นประมาณต้นประมาณเป็นไม่เป็นเชื่อพอยืดชั่วโมงเขามาถึงที่นี่ก็มาถึงสิบเอ็ดโมงหกนาทีแล้วออกจากว่าสิบเอ็ดป้าโมงหนึ่งนาทีมาเนี่ยสิบเอ็ดโมงหกนาทีก็เท่ากับรถวิ่งสองชั่วโมงกับห้านาทีแล้วร่องการเหนื่อยมากเลยนะด้วยชาติบ้านเมืองทางลุงทุกอย่างเมื่อถึงทุกอย่างก็เข้ามาติดตามทั้งหมดหลวงตาเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชาวไทยเราดีไม่ว่าข้าศึกศัตรูจะมาแบบไหนแบบไหนหลวงตาเป็นทุกออกสนามนี่จบออกจากไม่ท่านถึงหวั่นไหวด้วยนะออกแบบทำออกสนามไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวก็ตื่นใจเป็นคำล้วนๆออกเลยยังตอบมีเช้ามีประมาณกันจะถึงใจผู้ฟังไม่น้อยเหมือนกันเช้านี้นะตอบออกทางนี้ถือว่าเขาจะยืนเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่เคยยืนทำอะไรเลยนะ
2: ครับ
0: ถามอย่างสุดโต่งแล้วถามนอกมาก็ตอบอย่างเขาสวยแล้วแล้วก็ออกทางยืนในขณะนั้นอย่างนั้นเลยผมก็อยากช่วยเวลาหน่อยเพราะเราเรื่องเราจะมาต่างนี
1: ้ถามในกิจของสงฆ์น
0: ะ
1: อยากให้ญาติโยมได้ทราบคำอธิบายว่ากิจของสงฆ
0: ์ฟังแล้ววิทยุจะออกแล้วเนี่ยเขาจะ
1: ญาติโยมทางนี้ไม่แน่ให้ฟังอีกที
0: ไม่เอาจริงของเก่าแล้วน้ำข้าวมันบูดมันเสียแล้วก็อุ่นจริงนะครับต้องจริงของใหม่ด้วย
1: โอเคดีเลยค่ะ
0: เพื่อนั่นจะทำถ้าออกก็ออกเขาสดร้อนเลยเออพอให้เราพูดเสียงมาเกิดข้าวมันเหมือนกับมีชิ้นอาหารเก่าอาหารใหม่เขาสดร้อนร้อนเลยทันควันทันควันทันควันเลยถ้าจริงๆแล้วมาอุ่นมากินใหม่โอ้ยไม่เหนื่อยรู้ตั้งแต่ไอ้พวกสุนัขนะสุนัขอยู่ตามป่าตามเขาในบ้านป่าตามเขามันมีสัตว์ป่านะเช่นตะกั่วเป็นต้นนะเมื่อเขาไปเจอตะกั่วในป่าเนี่ยเขาจะไล่กัดแหลกเลยนะพอเจ้าของไปจับเอาตะกั่วมาแล้วเอามาล่ามเอาไว้ที่บ้านนี่เอาไปหลอกเขาเนี่ยเขาเฉยเขาไม่สนใจนะนั่นแสดงว่าของเก่าเขาใจดีเวลาเขาไปเจอในป่าเนี่ยโอ้โหไล่ปวดแหลกไปเลยนะตายแหลกไม่ถอยนะเจ้าของไปจับได้มาแล้วเอามาล่างไว้ที่บ้านคือเอามาหลอกเขาเนี่ยเขาเฉยหรือไม่ดีเขารู้หนีเลยนะของเก่าเขาก็รู้ไอ้เราเป็นคนทำไมจะไม่รู้วะของเก่าของใหม่วะมาเรื่อยนะทำคำมาเรื่อยแล้วดีละเออลืมบอก
4: ได้ของใหม่เจ
0: ้
4: าค
0: ่
4: ะ
0: นะเออนี่ทองคำนั้นมันยังไม่ได้บอกที่น้องใหญ่จะทราบตัวกันว่าทองคำท้าถึงแล้วคือฝากเข้าคำหลวงนั้นได้1,300 กิโลครึ่งแล้วปีนี้อย่างข้าวนี้อ่ะหลอมจะร้อยแล้วนะรู้ว่าจะจับไปฝากวันที่29เนี่ยอันนี้ก็ได้อยู
1: ่1,025 กิโล
0: ปีกานี้ได้1,037 กิโลครึ่งปีนี้ได้1,025 กิโลเรียกว่าลดลงไปแท่งหนึ่งมันคือ2 กิโลครึ่งนะอันนี้เรียกว่าต่ำกว่าปีเก่านี่1 แท่งคือ2 กิโลครึ่งเมื่อรวมแล้วเป็นทองคำทั้งสองข้างมือ2,062 กิโล
1: 2,062 กิโลครึ่งครับ2,062
0: บวกว่า1,037 กิโลครึ่งกับ1,025 กิโลบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร
1: ่2,062 กิโลครึ่ง
0: นั่นแหละที่ได้แล้วนั่นแหละเนี่ยทองคำเราได้แล้วได้ทองคำเรียกว่า2 ตันละนั้น2,062 กิโลนะ2 ตันกว่าเรื่องยังจะพาพี่น้องทั้งหลายจะเกิดจากการหาทองคำข้าจะไว้ว่าจะให้ได้ทองคำในการเพื่อชาติคราวนี้หากไม่มีอุปสรรคอันใดที่เกิดขึ้นพาจะพาพี่น้องทั้งหลายนำทองคำเข้าสู่ทางหลวงของเรา ถ้าได้4,000 กิโลยกขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ตายไปต้องหลายชาติทั่วกันด้วยผมคุณเป็นพื้นฐานนั้นเพราะหันนะคือต้องทำ4,000 กิโลนี่ให้พี่น้องทั้งหลายหามาเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเงินสดเวลานี้มีอยู่850กว่ากิโลนี่800กิโลนี่แทนที่เราจะนำออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยเช่นสร้างโรงพยาบาลโรงรับเงินเวียนสถานที่ราชการต่างๆนี่เราจับหักเอาไว้สัก800ล้านนี่นะ800ล้านนี่เราจะหักไว้เพื่อซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงอีกทีนี่ทองคำถ้าหากว่าเป็นเงินในปัจจุบันนี้คงไม่ต่ำกว่า2ตันนะ
5: ครับ
0: 2ตันกว่าละนี่อันทองคำที่ซื้อเอาเงิน800ล้านไปซื้อมาเนี่ยเราจะต่อยอดต่างหากนะเข้าใจไหมจึงไม่ใครยุ่งเราอันพี่น้องทั้งหลายสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นเป็นตัวขึ้นมาเป็นสิ่งอันเดียวนะหลวงตาจะเอาทองคำอดเอาเงินสด800กว่าที่800กว่าล้านนี่ไปซื้อทองคำมาต่อยอดต่างหากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยอดทองคำ800ล้านนี่ถึงไม่ให้ใครมายุ่งไม่ให้ใครมาบวกเข้าไปหา400 4,000 กิโล4,000 กิโลให้เป็นเนื้อหนังของพี่น้องทั้งหลายหามาเองเข้าใจไหมล่ะส่วนอีกมาแต่ร้อยล้านนี่เราจะไปต่อยอดทองคำจะได้สักกี่ตันจะต่อกันเถอะแต่มันสูงนิดหนึ่งเทวุทธเวลาตกสวรรค์นายเลยสู้ยอดทองคำมาไม่ได้หรอกนี่ตอบไม่ตอบเพราะออกกันนี่ผมจะกลับเลยนะเขาไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ไม่มีเวลาเพราะเวลาจำกัดดอลลาร์ก็ได้โอ้ไม่ใช่เรียกเอาน้ำดูที่หลังดอลล่าลืมบอกดอลล่าหรือมันได้แล้วสลันที่ฝาก
5: ประมาณ8
0: ที่ฝากครั้งหลวงไว้แล้วม
5: ัน
0: 4ล้านเท่าไหร
5: ่4,278,000 เหรียญคร
0: ับที่ฝากครั้งหลวงไว้แล้วหลังนี้ดอลล่าได้4,278,000
5: ครับ
0: เวลานี้ตั้งใจว่าถ้าว่าได้มอบดอลลาร์นี้ก็จะมอบพร้อมกันกับทองคำ 1,000 กิโลนี่แหละให้ได้1ล้านดอลเวลานี้ดอลลาร์ได้
5: 8,500,000
0: ดอลนะยังไม่ได้มอบละพอมอบเมื่อไรดอลลาร์ถึงจะเข้าถ้ายังไม่มอบได้ดอลลาร์จะไม่ฝากเอาไว้ธนาคารก่อนเวลานี้ยังไม่ถอนหลวงตาหนักจริงๆนะเพราะเห็นอะไรวะคือหนักเท่าความเมตตาล้วนๆหลวงตารับผิดชอบหมดจนบัดเหล่านี้นะไม่มีใครรับผิดชอบหลวงตาถ้าเด็ดเด็ดจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองเลยนะไม่เคยได้มาเท่าไหร่นี่ออกข้างนอกช่วยโลกไปเลยลำดับดานแล้วไม่เคยเก็บเคยสะสมเงินแม้แต่ถึงบาทหนึ่งเลยนะหลวงตาปฏิบัติจากนั้นตลอดมาไม่จะหมุนติ้วกับธรรมเท่านั้นเงินทองของได้มามากน้อยนี่ออกช่วยโลกนับแต่สถานสงเคราะห์โรงเรียนคนทุกคนจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลใครจะพูดถึงเรื่องพันล้านนี่หลวงตาไม่อยากพูดไหนที่ช่วยโลกมานี่ถ้าว่าหมื่นล้านหลวงตาจะเต็มใจพูดนะเขาช่วยมาได้45ปีที่แล้วนะเงินทองของ45ปีจะได้มากน้อยอย่างไรเข้ามาหาเรานี่แล้วออกข้างนอกหมดทุกปากทุกตาไม่เคยสนใจเลยนะตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีติดนี่เขาติดนี่เพราะอะไรเพราะความจำเป็นเช่นโรงพยาบาลมาขอเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นโอ้แล้วกันเครื่องไม้เครื่องมือนี้เป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้มากขนาดไหนเราคิดอาการติดนี่ที่ถึงเราพอที่จะถูใจไปได้อยู่ดียังไม่ยอมติดนี่ไม่สมควรจะเป็นคนเอาติดนั่นเห็นไหมล่ะเอาสั่งมาเลยราคาเท่าไหร่ให้สั่งมาเลยติดนี่ก็ติด ยอมสั่งเพื่อคนไข้ทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องนี้เป็นของต้องการมากติดมาเรื่อยมาติดนี่ติดถึงเขาเนี่ยข้าปรากฏที่ลืมนามนั้นไม่มีใครเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าหลวงตาบัวนะแต่เวลามาดูจริงๆแล้วตัวเท่าหนูนี่ติดนี่ติดสินไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะไม่เคยมีอะไรติดตัวมีแต่ความเมตตาสงสารโลกเท่านั้นได้มาก็เลยทุ่มลงหมดตลอดมาเป็นอย่างนั้นแล้วเงินเหล่านี้เราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทองคำทั้งดองล่าทั้งเงินสดหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบคือถือบัญชีเองนะ แต่ก่อนเราไม่เคยเกี่ยวข้องเลยก็เหตุบังคับอย่างที่ว่าถ้าไปให้ใครเป็นผู้ทำหน้าที่แทนกลัวมันจะรั่วไหลแตกซึมไปเราไม่แน่ใจเราจึงต้องมาคุมอำนาจที่บัญชีเงินทั้งดอลลาร์ทั้งเงินทั้งทองคำทั้งเงินสดหลวงตาถือบัญชีหมดเลยเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวผู้เดียวไม่รั่วไหลไปไหนขอพี่น้องทั้งหลายตายใจด้วยเถิดว่าบริสุทธิ์สูงสุดที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายข่าวนี้เพราะนำด้วยความเมตตาล้วนไม่เอาอะไรเลยแม้ไม่ถึงไม่สายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่นะเราจะแยกไปขนาดไม่ถึงไม่สายไม่หนีว่างั้นเราเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงได้ปกปุ่มตลอดมาใครจะต้องมีติดเตียนล้มตาบัวว่าเจ้าบอกอย่างนั้นนี้เราไม่เคยสนใจยิ่งกว่าหัวใจของเราที่เต็มไปด้วยเมตตาต่อโลกต่อดวงตาเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ไม่เคยมีที่เรื่องมัวหมองโดยมนต์ที่ทุกๆที่มาล้มตัวเงินไปซ่อนที่นั่นไปเองไม่มีเพราะเราไม่เคยทำจะเอามีมาจากไหนมีเท่าไรก็เปิดเผยตลอดเวลาขอพี่น้องหลายได้ทราบเอาไว้ว่าบริสุทธิ์ทุกส่วนบรรดาสมบัติพี่น้องหลายบริจาคทานหลวงตาบัวดิหลวงตาบัวเอาคนรับผิดชอบเป็นหัวใจของหลวงตาบัวเลยมาเกี่ยวข้องเช่นรับใช้หลวงตาบัวให้ไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินทองต้องเอาหัวใจดวงหัวใจหลวงตาบัวมาใช่คนอื่นเขาไม่เอาเราขนาดนั้นเพราะนั่นจึงบริสุทธิ์ทุกส่วนทุกอย่างต่อไปนี้ผมจะให้ก่อนเอาได้เรื่องเท่าไรล่ะ
6: 1,000 ดอลลาร์ครับท่าน
0: โอ้โหไม่ต้อง 1,000 ดอลลาร์เนื้อในไปถึงวัดนาลีเดี๋ยวจะกลับมาอีกเอาอีกถึง 1,000 ดอลลาร์นี่ง่ายจังหวัด
6: เพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่และบูชาเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่และพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อใช่ครับก
0: ็มีแล้วมีแล้วเขาอาจารย์ใช่ดีคุ้นกันมานานนะมานานจริงๆตั้งแต่เป็นท่านเป็นพระมีอายุพรรษาต่อนู่นแหละไปท่านจะไปไปเที่ยวบ้างสำหรับนี้เรามาบ่อยนี่มาที่ดินบางทีก็มาค้างคืนที่ดินบางทีไม่ได้ค้างก็มาเยี่ยมนี่กลางนี่กลางวันเช่นพักที่อะไรข้างพัทยาเราพักที่นั่นท่านจะไปเยี่ยมแล้วเราก็มาที่ดินพักกลางวันตอนเย็นๆค่อยกลับไปเข้าออกก็เหมือนกับวันนี้เราถือเป็นเหมือนวัดของเรานะเพราะฉะนั้นเราว่าเราที่นั่นมาหาพระลูกพระหลานนี่เราถือเป็นกันเองจริงผู้ดวงใจต่อธรรมสนิทกันทันทีคนเรานะถ้าใจเป็นอัตถิธรรมไม่ยากติดสนิทกันทันทีถ้าใจเป็นเปรตเป็นผีอยู่ด้วยกันก็แตกแยกจากกันได้มาเช่นผัวเมียเนี่ยเป็นยังไงผัวเมียมาอยู่ด้วยกันเป็นสนิทติดจมอย่างนี้มันจะเป็นอะไรช่วงเย็นเป็นสุดนะเพราะผัวตัวคึกตัวกระดองมันแอบไปหาอีหนูนั่นที่มาแล้วฟาดกันที่แตกกระจายกันเลยนั่นเองนะถ้าดีกับชั่วอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะแตกกันเลยถ้าดีกับดีอยู่ด้วยกันดูแล้วมันตายก็ไม่มีกิจการว่างเปล่าไปไหนนะเนี่ยเราจับเอาไว้นะเอาละดีใจให้พรนะน้ำอะไรน้ำ
6: อ้อย
0: น้ำอ้อยแล้วฉันน้ำอ้อยนั่นฉันก็น้ำมันเดี๋ยวดูเอาไม่ต้องดุหาแก้วนั่นขวดนี้มาเช็ดมาล้างมาถูเล็บถึงเช็ดไม่ดีไปหาเครื่องเช็ดเครื่องล้างมาอยู่ไปหาน้ำยามาล้างอย่างนั้นจะสามชั่วโมงก็ไม่ได้กินทั้งฟาดถึงแล้วก็นอนห้าชั่วโมงสบายเลยไหมไอ้พวกบ้ากังวลวุ่นวายใช้ไม่ได้นะเขาใจบ้าหรอนี่เห็นไหมเป็นตัวอย่างนั่นละพระท่านอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งยุ่งเหยิงทั้งหลายแต่ใจกับสตินั้นติดแนบกันนี่คือพระงานของพระเป็นงาน
6: ต่างศพ
0: เอ้าไปฉันได้แล้วเหมือนพระอะไรคนมันตายไปแล้วเรื่องฉันว่ามันตายเลยนะ
7: โยมเขาขอไม่ตาหน่อยน้ำลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่เขาขอไม่ตา
0: ลิ้นจี่ลิ้นแก่อะไรไหนเอาแก้วนี่มาเพลงก็มาดูน้ำอะไรเนี่ยยกขึ้นมาหมดเอามาน้ำแก้วน้ำอะไรเนี่ย
6: สีแดงนี่ยาใบหอมครับอันนี้ยาใบหอมแล้ว
0: น้ำ
6: ตะไคร้ครับน้ำตะไคร้
0: ตอนนี้ไม่ค่อยถูกคออ
6: ันนี้ไหนเหลือคนชาไปหมด
0: คน
6: ฮะช ชาไปหมด
0: นี่ไม่ค่อยเข้าแก้มกันเลย
6: จ
0: ะบอกนะพอมันตายได้นะคนนี้เดี
6: ๋ยวแทนดุด
0: ออกไปตอนนี้จะให้ผม
6: เอาไปแบ
0: มแบมนะโอ้วันนี้เลยเขาใหญ่ดังลากอะไรวันเนี้ย
6: 1,000 ดอลลาร์ครับท่าน
0: หนึ่งพันครับผม
6: เ
0: หรอ1,000 ดอลลาร์ครับผมหนึ่งพันดอลลาร์
6: ครับผม
0: มันจะเล่นนะ1,000 ดอลลาร์เข้ามาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหาดอลลงดอลลาร์อะไรล่ะมาหาอาสาทำฝ่าลูกฝ่าหลานเลยตกลงเลยได้มดทองคำก็ได้ดอลลาร์ก็ได้เงินสดก็ได้เนี่ยได้เป็นหมดเลยว่านี่ไปแล้วน่าดีนะอะไรนะขับอย่างนี้ก็กลับเลย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถามคำถามปัญหาธรรมะมาพระอาคาตุกะถามปัญหาธรรมะมาชื่อพระเคิงชื่อเคิง
2: ชื่อเค
1: ิงขอใคร
2: เคิง
1: เคิง
2: เออไหนอะไรถามมากก็แล้วกัน
1: ครับครับ
2: แล้วจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบ
1: นี่นี่ลายมือ
2: ฮะ
1: ลายมือก็พอผู้ใหญ่ทำเหมือนกันไปเลย
2: ฮะ
1: ก็เอาสาระแล้วกันนะครับ
2: ฮะเอาว่าไง
1: บอกตอบกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพสูงสุดผมมีโอกาสมาปฏิบัติแล้วก็กราบเรียนถามปัญหาดังต่อไปนี้ปฏิบัติก็ใช้พุทโธแล้วก็ใช้จิตให้มีสติ
2: ใช้พุทโธ
1: ใช้พุทโธมีสติติดอยู่กับพุทโธตลอดทีนี้ก็พอภาวนาไปภาวนาไปก็แน่นที่หน้าอกแน่นหน้าอกนี่เป็นมาได้9ปีแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาเย็นๆหรือกลางคืนกลางวันไม่ค่อยเป็นแต่ช่วงระยะมาอยู่บ้านตากนี่เป็นทั้งกลางวันกลางคืนครับขอเรียนถามปัญหาดังต่อไปนี้นะครับทำไมอาการที่จิตรวมแน่นที่กลางอกซึ่งผ่านมา1ปียังไม่หายไปครับ
2: เพราะอะไรที่ยังไม่หาย
1: ก
2: ็แน่นที่อก
1: แน่นที่กลางอกเนี่ยครับก็เป็น1ปีแล้วครับยังไม่หายไปเพราะบางทีก็แน่นมากรวมจนถึงกับอกจะระเบิดเป็นเสี่ยงๆนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ลักษณะอย่างนี้จิตเป็นสมาธิหรือไม่ครับ
2: เพราะว่าไหน
1: ที่ว่าแน่นหน้าอกเนี่ยครับ
2: ที่เป็นสมาธิหรือไม
1: ่หรือไม่ครับเนี่ย
2: มาถามผมแล้วมาถามเราทำไมถ้าเป็นสมาธิมันจะเป็นที่หน้าอกถ้าแตกมันก็แตกที่หน้าอกผู้ถามแล้วนี่นะเราจะเอาอะไรไปตอบคุณยายอย่างนั้นจะถามมาว่าที่หน้าอกเรียกว่าเป็นสมาธิหรือไม
1: ่ก
2: ็ว่า
1: หลักใหญ่ก็ว่าจิตแน่นที่หน้าอกนะแล้วก็
2: มันแน่นแบบไหนถึงว่าม
1: ันก็เด่น
2: มาสงสัยว่าสมาธิ
1: แน่นแล้วก็ตอนนี้เด่นที่กลางหน้าอกตอนนี้เด่นมาก
2: มันแน่นอย่างนึงแน่นเหมือนโลกทั่วไปก็มีคือแน่นปึงในจิตใจที่หัวอกก็มีมันหลายอย่างนะ
1: ครับ
2: อย่างที่ว่าจิตแน่นปึงเหมือนภูเขาอยู่ที่หน้าอกเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นแน่นที่หัวอกแบบโลกทั่วไปแน่นกันนั้นมันก็เรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่โรคคุณแน่นหนามันคงเพราะแน่นมันอยู่กลางกลางแน่นหน้าอกเป็นโรคเป็นภัยก็มีแน่นหนามันคงในหัวอกอย่างนั้นก็มีแต่จิตเป็นสมาธิที่ว่าแน่นหนามันคงในหัวอกถูกต้องนะ
1: คร
2: ับ เออก็นั่นแหละ
1: ข้อ3ครับข้อ3บอกว่าพิจารณากายปรากฏว่าสติปักแน่นเข้าไปที่จุดที่พิจารณาแรงกว่าอาการที่แน่นที่หน้าอกอีกครับก็เลยพอพิจารณากายแล้วก็เอาสติปักแน่นจุดที่พิจารณาก็ปรากฏว่าแรงกว่าอาการที่แน่นที่หน้าอกอีกจึงกราบเรียนถามว่าจะพิจารณาว่าอาการแน่นที่หน้าอกหรือจะพิจารณากายอย่างใดต่อไปครับ
2: พิจารณากายพิจารณาได้ก็แยกแยะประการส่วนร่างกายที่ที่ไหนที่หน้าอกก็ว่าเป็นเนื้อหนามั่งคงทางด้านจิตใจก็เกิดขึ้นจากคุกโทกับสติติดแนบตรงใจมันก็สร้างฐานเนื้อหนามั่งคงขึ้นมา
1: คร
2: ับเที่ยวแน่นหน้าอกพูดอย่างนั้นความแน่นพูดกลางๆแน่นหนามันคงภายในจิตใจแน่นหอกเรื่องจากแน่นจะตายนั่นก็มีได้ไหมล่ะมันหลายอย่างอาการที่มีอาการก็ที่มีอาแยกแยะออกที่จะว่าที่มีอาไม่เหมือนกันยังไงเวลาจิตสงบแน่นหนามันคงอยู่ในนั้นก็เป็นความสงบ เวลาจะแยกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ความเป็นความตายความป่วยความเน่าความชาผีผีหยุดผีสดผีแห้งแยกออกไปนี่เรียกว่าปัญญาอ่านั่นก็ให้พิจารณาไปเวลาจะพิจารณาอย่างนั้นให้พิจารณาไปเวลาจะทำจิตให้มีความสงบจนกระทั่งเนื้อหนามันคงด้วยสมาธิเช่นพุทโธเป็นรากฐานมีสติติดเนี่ยเหมือนก็ทำไปเข้าใจ
1: ครับ
2: แล้วมีอะไร
1: ข้อสุดท้ายนะครับบอกว่ากระผมพิจารณาอย่างกระผมจะพิจารณาอย่างไรต่อไปดีครับคือจะบริกรรมพุทโธบางทีก็กำหนดจิตอยู่ที่จุดที่รวมแน่นที่กลางหน้าอกจะอย่างนี้ ต้องไหมครับ
2: นะ
1: คือจะให้เกิดท่านถามว่าท่านจะพิจารณาต่อไปอย่างใดดีคือ1บริกรรมพุทโธกับกำหนดสติจุดที่แน่นที่หน้าอก
2: คำว่าพุทโธจะจุดเป็นแน่นหนามั่นคงเป็นแน่นแน่นหนามั่นคงที่หน้าอกก็รู้ก็กำหนดรู้อยู่ที่หน้าอกเท่านั้นเองนะ
1: ครับ
2: ไอ้คำว่าแน่นมันแยก2ทางนะแน่นเหมือนโลกทั่วไปก็มีแน่นแน่นหนามั่นคงของจิตฐานของจิตเป็นสมาธิก็มีฐานกลมเครือนี่เจ้ายากนะ
1: แต่คือลายมือก็ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่จูมเหมือนกัน
2: เนี่ย
1: เนี่ยครับก็เลยอ่านกราบเรียนแค่นี้คร
2: ับ นั่นคือลายมือเนี่ยมันเหมือนลายมือผู้ใหญ่จูมเหลือเกินผู้ใหญ่จูมนี่เขาทั้งชมเชยทั้งตำหนิไอ้ประหลัดอำเภอเขาเป็นเพื่อนใจกับผู้ใหญ่จูมอยู่อำเภอคำใจอีไอ้ประหลัดอำเภอนั่งจมูกบี้พูดแล้วเขาพูดกับผู้ใหญ่จูมเขาไอ้จมูกเขาบี้แล้วผู้ใหญ่จูมเนี่ยว่าเวลาแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เชียนี่นี่ก็เหมือนไก่เชียแต่ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ตามกับฟังมังงะถ้าพิจารณาตายให้มันพิจารณาตายแยกมันก็เรียกว่าปัญญาปัญญาสมาธิคือจิตมีความสงบตั้งแต่สมถะคือความสงบสมาธิสงบแน่นเข้าไปจิตแน่นหนามั่นคงเรียกสมาธิภาคปฏิบัติไม่ใช่สมถะเนี่ยกับสมาธิจะมีเดียวกันนะสมถะจิตเริ่มสงบเพราะการฝึกผมรวมภาวนาแล้วจิตก็สงบไม่มีอารมณ์กวนอารมณ์ของธรรมไม่ใช่กวนเป็นสารส้มกวนให้จิตสงบผ่องใสเป็นพุทโธคิดเหมือนกันแต่คิดเป็นแบบสารส้มทำจิตให้สงบให้อยู่ที่นั่นเป็นสติจ้างอยู่นั่นมีเรียกว่าจิตแต่นั่นก็สงบพอจิตสงบแล้วจิตจะอิ่มอารมณ์คำว่าอิ่มอารมณ์การเวลาของจิตจะไม่มีคำว่าอิ่มอารมณ์หิวหัวตลอดเวลาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทุกสิ่งทุกอย่างออกกับสังขารคืออวิชชาดังออกมาเป็นสังขารนี่เรียกสมุทัยย้อนๆอยากคิดอยากรู้อยากเห็นตลอดนี่เรียกว่าความอยากของจิตพยศยานดังอยู่แล้วมีความอยากเวลาจิตสงบแล้วนั่นมันระงับความอยากมีทั้งหมดสงบแน่วไม่อยากที่อยากปรุงสุดท้ายจนถึงขั้นสมาธิแล้วนี่ที่อยากที่อยากปรุงเลยไม่แบมขาดไม่อยากที่อยากปรุงเลยอยู่แน่วนี่เรียกว่าไอ้จิตเจริญสมาธิเจริญภูมิมีแต่ความรู้แน่วทำงานสบายทั้งวันคือไม่มีอะไรกวนเลยความคิดจะเองที่จะมาปรุงขึ้นกว่านี้ก็ลำพังนี่ก็เลยไม่คิดนี่เรียกว่าจิตจะเป็นสมาธิแน่วแน่นี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นี่เมื่อมันอิ่มอารมณ์แล้วมันก็ไม่อยากคิดโน่นคิดนี่เรียกพาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาทำงานอย่างนี้มันก็ทำตามนั่นมันไม่แฉลบทะเลแสบไปที่อื่นเพราะความหิวโหยของความที่ความปรุงมันไม่ออกนี่เรียกว่าปัญญาสมาธิปริภาริตาปัญญามหาปราโหติมหาสร้างชาติ สัญญาที่สมาธิอบรมหรือหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวปัญญาเดินได้สะดวกคล่องแคล่วเพราะอิ่มอารมณ์แล้วไม่เฉลียวฉลาดถ้าปัญญาที่เราคิดทั้งๆที่ตีหิวโหยคิดจนเรื่องปัญญาเป็นสัญญารวมไปเลย มันต่างกันนี่เรียกปัญญาออกพิจารณาตามหน้าที่เพราะไม่หิวโหยกับอะไรสมาธิอิ่มตัวอิ่มตัวพาทำงานก็ทำตามนั้นหรือจิตก็รู้แจ้งถึงจริงไปเรื่อยเรื่อยที่นี่การแสดงว่าจังแต่ศีลพวกที่รักษาศีลพวกนักบวชศีลปริภาริโสสมาธิมหาปโรห้อติมหาสร้างโชคสมาธิที่ศีลรวมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริปัญญาสมาธิปริภาริยาปัญญามหาปโรห้อติมหาสร้างชาติปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวปัญญาปริภาริจังติจังสัมมาเดวะอาสวะหิวุจจิจิตที่ปัญญาซักป้องเรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่ทั้งปวงโดยชอบนั่นที่ท่านแสดงไว้เป็นลำดับปัญญาจึงเป็นของสำคัญสมาธิคือจิตอิ่มอารมณ์แล้วก็ใช้ปัญญาที่ปัญญาก็ตั้งหน้าทำหน้าที่เมื่อทำหน้าทำหน้าที่มันก็เห็นเหตุเห็นผลกระจายไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นในใจเดิมมันทำรู้เองอย่างว่าแหละอย่างว่าสมาธินี่เป็นหินไปเลยคือแน่นตึงอยู่งั้นเลยความรู้มีอันเดียวเท่านั้นเอกคตาลมเอกคตาจิตคือสมาธิที่แน่นหนามั่นคงอยู่ในตัวเองเป็นเอกคตาลมมีอารมณ์คือความรู้อันเดียวเท่านั้นเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจะมันได้เท่านั้นนะแน่วอยู่นั้นเท่านั้นจะมีความแยบคายอะไรออกไปแก้กิเลสอะไรไม่แก้เหมือนหินทับหญ้าถ้าเอาหินออกหญ้าก็เกิดนี่พอจะมีแต่สมาธิถ้านอนใจเป็นสมาธิก็เสื่อมได้นั่นนี่เรียกว่ายกหินขึ้นหญ้าเกิดท่านจึงใช้ปัญญาพอจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวในอารมณ์แล้วให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์มีด้วยกันทุกคนไม่มีเพศหญิงเพศชายพิจารณารู้ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันธ์ของเรามีอะไรบ้างในนี้ดูโลกทั้งหลายเป็นยังไงมันก็เป็นแบบเดียวกันแล้วยังไม่แน่ท่านบอกให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูป่าช้าก่อนดูป่าช้าแล้วก็มาเทียบป่าช้าภายในนั้นป่าช้าภายนอกนี่ป่าช้าภายในเทียบเคียงพอได้สัดส่วนแล้วกลับเข้ามาป่าช้าภายในไม่ยุ่งกับป่าช้าภายนอกเลยพิจารณาป่าช้าภายในเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาที่จะเบิกกว้างถอดถอนกิเลสตัณหาที่หินทับหญ้าที่กิเลสไปรวมตัวอยู่นั้นหินทับไว้ที่ปัญญาไปตีกระจายออกเลยกิเลสอยู่ในนั้นแตกกระจายปัญญาเป็นผู้ถอนกิเลสสมาธิเป็นเพียงว่าท่านที่ให้สงบเท่านั้นแหละหรือจะมาเป็นปัญญาขึ้นเลยเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าไปคิดนะถ้าเป็นเรื่องทิพย์ปัญญายกให้ปัญญาไปพร้อมกันถึงเลย

คือระหมดสมาธินั้นเป็นทั้งไปนิพพานนั่นก็คือปลาทั้งก้างไก่ทั้งกระดูกกันละนี่กินหาคอนั่นถึงได้ให้ปัญญาขี้ตายออกไปไหนกระดูกไปไหนก้างแยกออกมีแต่เนื้อล้วนๆอาหารล้วนๆไปได้สบายกันโอ้ยปัญญานี่พูดยากนะเวลาได้ออกทางด้านปัญญานี่ต้องคิดดูที่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่อยู่ในโลกไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะปัญญานี่จะเป็นเหมือนไฟและเชื้อสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะตามรู้ตามเห็นนึกเท่ากับตามไฟเผาไหม้ไปเรื่อยเผาไหม้ไปรู้ไปเห็นไปนั่นเองเรื่อยไปความรู้ทางด้านปัญญาเป็นของเล่นมาอะไรที่พูดที่พูดเพียงหยาบๆที่นำมาพูดไม่ได้แต่ประจักษ์ในหัวใจนี้โหเต็มไปหมดออกมาในเพียงแขนงเท่านั้นปัญญาจึงเป็นสดานมากนอกจากปัญญานี่แล้วละเอียดเข้าไปนี่กลายเป็นปัญญายานไปเลยที่นี่เป็นยานไปเลยซึมไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะเสียงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสียงที่หน้าหิวหน้าหอบเหมือนหน้าเรานะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีสีมีวันหน้ากิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสเผามองดูหน้าไหนซีดเสียวไปหมดนั่นไม่ชุ่มเย็นหน้าของพระพุทธเจ้าที่เบิกบานไม่มีอะไรเบิกบานนี่กว่าหน้าพระพุทธเจ้าพระไทยเบิกบานหมดเลยสว่างกระจ่างแจ้งหมดนั่นอยากให้ดูหน้าพระพุทธเจ้าบ้างแล้วหันเข้ามาภาวนาดูหน้าตัวเองเดี๋ยวมันจะค่อยแจ่มแจ้งออกไปทำที่เรื่องได้เกิดจากใจเพียงคนเดียวฉะนั้นกล้าหันทานชัยครอบโลกธาตุฟังที่ใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามไม่สนใจอันนี้แน่นปึ้งอยู่นี่มันกระจายไปหมดใครจะว่ายังไงมันไม่สนใจธรรมชาติอันนี้จะมีไม่มีใครลบได้เลยไอ้เรื่องสมมุติสามในโลกธาตุที่จะมาลบหลับธรรมชาติที่ว่าเลิศเลยที่ว่าสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ยให้อับเฉาไปไม่มีอันนี้จึงว่าเกิดเพียงคนเดียวในหัวใจดวงเดียวฉะนั้นจ้าไปหมดไม่ต้องไปถามใครออกได้ทันทีอย่าพูดหนักเบามากน้อยออกได้ทันทีเลยอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นลำดับลำดามากนี่ผลในการอบรมจิตปล่อยให้มันเล่ร่อนวุ่นวายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเอาความหลับระงับการนอนใช่ไหมล่ะนะให้เอาสมาธิเอาความสงบใจระงับความคิดความปรุงอยู่ความคิดความปรุงเราระงับได้เวลานอนหลับสนิทนั่นแหละถ้ามันยังละเมอฝันเพ้อฝันอยู่ไม่เรียกว่าหลับสนิทนะหลับสนิทแล้วจะไม่มีฝันเลยนั่นอันนี้จิตของเราก็เหมือนกัน เมื่อมันสงบแน่วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญากันกรองพิจารณาแยกกระดูกแยกก้างออกเรื่อยนี่บทเวลาเรียนรู้เรื่องสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเป็นเรียกว่าสภาวะธรรมชั่วแดนโลกฐานนี้นะเป็นเหมือนเชื่อไฟคือความรู้ความเห็นคือธรรมเนี่ยจะกระจายรู้ไปหมดเลยมีเรียกว่าตามไหม้ตามเผาไปคือตามรู้ตามเห็นไปหมดนี่แหละภายในจิตใจเป็นขึ้นเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ถามใครจ้าเป็นแล้วไม่ถามใครเลยพร้อมอยู่นั้นพออยู่นั้นหมดเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจึงสอนโลกได้ทั้งสามโลกความรู้ไม่เหนือโลกจะสอนโลกได้ยังไงพวกเราความรู้เท่าหางอื่นไม่ได้เรื่องเลยเราหน้าก็ซีดเซียวมองเห็นกันมีแต่หน้าซีดเซียวยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีนะเราอยากจะว่าไม่มีเพราะกิเลสครอบอยู่ทำให้ซีดเซียวตลอดกิเลสยิ้มขึ้นนิดหนึ่งแล้วปั๊บออกมากิเลสตีความทุกข์ความสุขมีน้อยมากกิเลสยื่นให้นิดหน่อยถ้าจะมีแต่ความทุกข์คนเดียวโลกเขาจะเบื่อกิเลสต้องมีความสุขความรื่นเริงบันเทิงหลอกไปโน้นหลอกไว้นี่ที่นั่นดีนะนี่อันนี้ดีนะหลอกไปว่างไปแล้วทั้งเพลินทั้งเพลินทั้งโศกทั้งเศร้าไปด้วยกันเราใช่ไหมกิเลสถ้าทำแล้วไม่มีไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกกว้างออกเรื่อยเรื่อยเรียกว่าทำไม่มีที่จะหน้าเหี่ยวหน้าหิ้วไม่มีทำมีภายในใจเท่านั้นอะไรจะมีหรือไม่มีมันหดเข้ามาหมดนะสมบัติทั้งหลายนี้จะมารู้อยู่ที่ธรรมสมบัติที่สัมผัสที่ใจแล้วจะกระจ่างไปเลยวัตถุสมบัติทั้งหลายเป็นเพียง

0: ศัยเท่านั้นพอธรรมสมบัติปรากฏที่ใจแล้วมันจะถอนเข้ามาหมดนะสมบัติทั้งหลายจะไม่มีความหมายไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความหมายปล่อยหมดเลยโดยสิ้นเชิงเพราะสู้ธรรมสมบัติภายในใจไม่ได้ฟังอาจารย์มานะชาวพุทธแล้วนี่ห่างเหินธรรมะมากเพราะจะได้ถึงโลกถึงเดือดร้อนไม่ว่าทางชาติทางศาสนาเดือดร้อนไปต่างๆกันเพราะให้กิเลสจูงจมูกไปทั้งศาสนาทั้งทางโลกทางสงสารนะมันจะมีตั้งแต่ความเดือดร้อนหมุนก็มาทางวัดทางวาก็กลายเป็นวัดนั้นเป็นส้วมเป็นฐานมองดูพระเนรก็กลายเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่ในส้วมในฐานคือวัดนั้นเสียพอออกมาทางโลกก็เป็นส้วมเป็นฐานของมนุษย์เราอยู่แล้วไปที่ไหนก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสกปรกไม่มีมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายโลกเราอยู่ได้อย่างนี้ทำถ้ามันอยู่อย่างนี้นะท่านจะอยู่ด้วยความสะอาดสะอ้านตลอดเวลาโลกจะดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟก็ตามท่านไม่ได้ดำปีนะท่านสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือทำเอานำเข้าไปให้ใจเป็นผู้พิจารณาสิให้ใจภาวนาแล้วนั่นแหละใจจะเริ่มสัมผัสธรรมแต่ใจวิ่งตามกิเลสตายกี่กับกี่กันก็ตายกองกันอยู่นี่นะหาความสุขไม่ได้นะท่านทั้งหลายตื่นไปเลยนั่งหนาฟังเสียงพระพุทธเจ้าบ้างสิเราไปลูกเจ้าพูดฟังแต่เสียงกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาความดีความดีดิ้นมาเท่าไหร่มันพาดีพาดีที่ไหนเอาดูหน้าพระพุทธเจ้าท่านดีเพราะอะไรแล้วย้อนเข้ามาสอนตัวเองแล้วจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจำมานะเอาละพอวันนี้พูดได้พอโอ้พูดไปพูดมากก็เหนื่อยแล้วก็ดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: นี่ดูดิว่าที่หลวงตาว่าเป็นไงหลวงตาอุตริไหมเทศเรื่องโรคเอดโรคเอ็นเห็นไหมนี่เมียหลวงเจอข้อหาพยายามฆ่าเมียหลวงถูกแค้นสามีไปมีภรรยาใหม่เป็นยังไงฆ่ากันพินาศนี่แล้ว ตัวเอ็ดนี่มันสำคัญนะตัวเอ็ดใครระวังดีนะตัวเอ็ดนี่ประกาศทั้งตื้อพิมพ์เนี่ยประจานหน้าคนคนว่ามีศีลมีธรรมคนทำลายตัวเองขายหน้าตัวเองขายหน้าต่อสังคมคนกินไม่เลือกกินไม่มีวันอิ่มพอกินไม่เลือกกินดะมันเข้ามาประกาศอยู่นี่ใครอยากออกหนังสือพิมพ์สมัครออกมาเดี๋ยวนี้นี่สมัครมาทางเมียหลวงนี่งั้นแล้วมันน่าทุเรศจริงๆนะทำมีไม่สนใจเมื่อวานนี้ก็ให้นี่จะให้อะไรทุกวันทุกวันนะนี่ไม่ได้มาเอาเงินคนทุกวันทุกวันเนาะ
3: เพิ่มบุญจะเป็นสว
2: ร
3: รค์
2: สวรรค์เมื่อวานนี้ก็หลั่งไหลกันไปในโลกไม่เห็นเมื่อวานหลวงตาเทศแล้วมีลูกศิษย์แล้วเลยเดี๋ยวเสียชื่อเสียงนะเหรออะไรมันเลยไปกันเมื่อวานไปตามเพลงเลยว่าเขาหลังไหลเป็นนรกไม่ไปว่าเขาหรือว่าอีกแหละนี่แล้วเนี่ยนรกเห็นไหมพูดอยู่ตะกี้เนี่ยเรื่องนรกต้องเป็นเผาไหม้กันต้องเป็นกินไม่เลือกกินไม่มีอิ่มมีพอ พวกนี้พวกเปรตท้องเท่าภูเขา ปากเท่ารูเข็ม กินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มสิกิเลสตัวปากเท่ารูเข็มมันเป็นอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอกินดะกินเท่าไหร่ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ยิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งโหยก็คือตัวนี้แหละตัวไหนตัวเอดรู้จักไหมอันนี้ร้ายแรงมากนะ ถ้าใครไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะ โรคจะชิบหายเพราะโรคอันนี้โรคชนิดนี้สำคัญมากนี่ไม่มียางอายนะนี่ตัวนี้รุนแรงมากดึงดูดหัวถลำไปเลยแหละไม่มีความอิ่มพอธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าเฟ้อมีมามากเท่าไรกินดะเลยธรรมดาของต้องมีมากแล้วมันก็เฟ้ออันนี้กิเลสไม่ให้เฟ้อให้มันตลอดเลยกินจนตายเนี่ยโทษของความไม่มีศีลมีธรรมพี่น้องทั้งหลายพิจารณาเป็นเอาไปปฏิบัตินะ ถ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์แบบตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ให้ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธของพระพุทธเจ้าจะร่มเย็นหัวเมียก็อยู่กันร่มเย็นไม่มีละแค่ละคายไม่มีการแตกร้าวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งตัวนี้ตัวรุนแรงมากมันทำลายได้หมดเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวออกสนาม ถ้าใครยังพอใจกับมันอยู่แล้วก็แสดงคนนั้นว่าไม่อิ่มในนรกอเวจีจะจมไปตลอดเลยไม่อิ่มในอันนี้ชั้นใดก็ไม่อิ่มในผลของมันชั้นนั้นเพราะเหตุกับผลมันติดตามกันไปแยกกันไม่ออกมีเหตุแล้วต้องมีผลมีเหตุแล้วต้องมีผลถึงเวลานี้มันกำลังรุนแรงเราจึงเทศส่วนมากต้องหันมาที่นี่เพราะมันจุดนี้จุดแรงมากเนี่ยแรงจริงๆกระเทือนไปหมดนับแต่ครอบครัวเย่าเรือนสังคมต่างๆอันนี้ตีตลาดไปหมดเลยไปที่ไหนที่ไหนเมืองใหญ่เท่าไรเรื่องนี้ยิ่งใหญ่เมืองเล็กเมืองน้อยบ้านนอกบรรณายังความชั่วนะนี่โบราณท่านว่าน้ำข้างในตัว น้ำข้างนอกใสน้ำในบึงน้ำข้างนอกนี่ใสแต่ข้างในนั้นขุ่นเป็นตมเป็นโคลนใหญ่เท่าไรเมืองใหญ่เท่าไรคนมากเท่าไรอันนี้ยิ่งควรเป็นตมเป็นโคลนไปเลยถ้าน้องนอกแฝงชั่วพอพูดพอรู้เรื่องกันบ้างตามบ้านนอกเหล่านี้ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนข้างในนะนอกยังพอมีฝั่งมีฝาบ้างข้างในนี้ไม่มีใหญ่เท่าไรยิ่งกินมากยิ่งหิวโหยมากใหญ่เท่าไรปากยิ่งแคบเข้าไปท้องยิ่งโตเข้าไปกินไม่มีอิ่มมีพอเป็นเจ้าอำนาจวาสนาที่โลกเขาสมมุติให้แล้วยิ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสร้างความลามกจกเปรตนี้ให้เต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปที่สุดผู้น้อยก็หาที่เกาะที่ยืดไม่ได้บ้านเมืองก็เหลวแหลกแล้วเป็นยังไงแหวกแนวต่างคนต่างเอาตัวรอดมันไม่รอดจะอะไรไปรอดถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องร้อยลัดไปแล้วให้มันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแตกกระจายนี่ไม่มีเหลือถ้าเป็นสัตว์ก็แตกจากฝูงออกไปแล้วเขาก็หามเขียงตามแหละสัตว์ตัวใดมันแตกจากฝูงออกไปแล้วเขาก็หามเขียงตามนั่นมันจะเอาตัวรอดได้ยังไงเขาหามเขียงตามนี่คนที่คนแหวกแนวคนไม่มีศีลมีธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละทำความเสียหายแก่ตนอันนี้หาที่เกาะที่ยึดกันไม่ได้สิไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับฝึกหัดดัดแปลงเพื่อให้เป็นที่น่าดูมีความสงบร่มเย็นบ้างศีลธรรมไม่มีในใจแล้วทำยังไงก็เอาเถอะจะเรียนมามากน้อยเท่าไหร่ก็เรียนมาเป็นเครื่องมือของกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งของกิเลสตัวนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเอาใครไปเรียนมาม
4: ีความรู้วิชาขนาดไหนเอาเรียนมาเงินทองมีกองกี่ภูเขาเอาหามาไม่พอมือของตัวนี้ฟาดงับเดียวเสร็จเลยไม่มีเหลือใครอวดเก่งเก่งสิถ้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าใครจะรู้รอบขอบคิดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไว้ล่วงหน้าไว้หมด ทั้งปัจจุบันทั้งล่วงหน้าเป็นไปตามทั้งปัจจุบันเป็นไปตามทั้งล่วงหน้าไม่ผิดแล้วเรายังจะฝืนไปไหนอีกถ้าอยากเป็นคนดีก็ต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ลำบากลำบนก็เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วลำบากเป็นไรไปแต่ที่เราได้รับความลำบากเพราะความชั่วมันให้ผลมันสิมันหนักมากการลำบากเพราะการต่อสู้ความชั่วจะเป็นอะไรลำบากอันนี้ลำบากเพื่อผลอันดีนี่นะการคล้อยตามความชั่วเรื่อยผลขึ้นมานี่เป็นความทุกข์ความทรมานไม่เป็นของดีเลย มันยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นนับวันรุนแรงขึ้นอันนี้ศีลธรรมแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะมีรูปเห็นแต่รูปพระรูปเนนไปงั้นรูปคารวะญาติโยมมาเป็นชาวพุทธวัดก็เป็นแต่รูปวัดตัวจริงมันไม่มีตัวจริงก็คือผู้ยึดหลักธรรมหลักวินัยผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อความร่มเย็นแล้วจะไม่มีและไม่มีเวลานี้ค่อยเดียวแหลมไปแหลมไปแหลมไปแหลมไปก็ทิ่มแทงเจ้าของเขาสิถ้าเป็นมีดแหลมก็แทงขาดสะบั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันหัวใจมันเดียวแหลมไปเร็วแหลมไปด้วยอำนาจของกิเลสมันเสี่ยมลงไปเสี่ยมลงไปแหลมไปก็แทงเจ้าของแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแหละงั้นจึงเอาศีลธรรมเข้าไปเป็นเครื่องบังคับป้องกันที่ครอบครัวอยากให้ร่มเย็นเอาศีลธรรมเข้าไปอย่างอื่นมาปกครองไม่ได้นะเราอย่าว่าอะไรมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าศีลธรรมเลยเอามาแข่งดูสิแข่งศีลธรรมมีเท่าไรแหลกหมดถ้าไม่มีศีลธรรมแต่อย่างเดียวเป็นเครื่องสังหารเจ้าของได้หมดสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยเป็นเครื่องมือสังหารเป็นอันดีและเป็นยาพิษทั้งนั้นถ้าเจ้าของเป็นผู้มีศีลธรรมเสียสิ่งนั้นก็กลายเป็นคุณไปหมดเป็นสมบัติโดยแท้นั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะโลกกับธรรมอันที่เราสอนไว้เสมอเสมอ แม้งั้นเราจะไม่มีเหลือนะเลยร้านนี้ศีลธรรมโอ้แหลกไปแหลกไปหมดคนมากเท่าไรเรื่องก็ยิ่งมากเรื่องมากยุ่งมากทุกข์มากวุ่นมากถ้ามีศีลธรรมก็พอคัดพอเลือกพอหลบพอหลีกนะถ้าไม่มีแล้วแหลกแหลกอันนี้สำคัญมากนะขอให้นำไปคิดทุกคนทุกคนนะนี่แหละที่ว่าห่วงโลกห่วงเนี่ยแก่มาเท่าไรยิ่งห่วงแต่ก่อนเราก็ทำงานได้บ้างแนะนำสั่งสอนเทศที่นั่นที่นี่บ้างเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหดเข้ามาหดเข้ามามันรู้ในเจ้าของเองมันหดเองนะเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับใช้สอยทำประโยชน์นี่มันหดเข้ามาตาก็หดเข้ามาฝ้าฟางเข้ามาหูก็ฝ้าฟางเข้ามาคือค่อยหนวกเข้ามาเรื่อยๆนั่นเรียกว่ามันหดเข้ามาจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำออกใช้นี่หดเข้ามาหมดสุดท้ายก็เหลือแต่ความรู้จากนั้นมาก็เขาเรียกคนตายเวลามันหดเข้ามามากเท่าไรทำประโยชน์ไม่ได้ก็ยิ่งทำให้คิดเพราะเรื่องมันนับวันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่เ จ้าของนั้นเพลินกับความรุนแรงคือฟืนคือไฟนั้นไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้ที่มันน่าคิดเอามากทีเดียวถ้าพอรู้สึกตัวบ้างก็ค่อยชั่วเพราะมันจะมีพอมีทางหลบหลีกได้บ้างแก้ไขกันได้บ้างที่ไม่รู้ตัวเลยจะให้หลบอะไรหลีกอะไรเช่นอย่างนักมวยแชมเปี้ยนนอนหลับคอๆอยู่เขาคว้านมาตีหัวมันก็ตายทิ้งไปมันมีท่าหลบหลีกอะไรถ้าขึ้นบนเวทีมันต่อสู้มันตีไม่ได้ง่ายนะแชมเปี้ยนฮะขึ้นไปดีไปดียังเรายังไม่ยกครูมันเอาหงายแล้วทำมันหลับข้อเราก็ไม่ต้องยกครูฟาดมันหงายเหมือนกันท่านมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่มีท่ามีทางอะไรทำไงนี่ยิ่งหดเข้าไปหดเข้าไปยิ่งดูสภาพที่จะทำโลกให้เดือดร้อนมันรุนแรงขึ้นเลยไม่ว่าท่านมาเราไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไปคนละแบบละแบบว่าหาปืนหาไฟมาเผาไหม้ตนเองนั่นแหละแล้วก็ส่วนรวมก็ไหม้ไปส่วนรวมนะเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกสัตว์ขี้ขลาดหวาดกลัวที่สุดก็คือมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องหาหมู่หาเพื่อนดูนี่เขาเรียกสัตว์ขี้ขลาดคือมนุษย์เราสัตว์ทั้งหลายเขาอยู่คนเดียวได้เช่นอย่างไอ้อ้วนของเรานี่เว เวลาเขานอนสบายอยู่ตัวเดียวนี่เราไปจับเขาเลยสิเขาขู่เรานะโถมึงขู่กูขนาดนี้เธอเหลือกูเป็นเจ้าของมึงวะไปจับอีกแผลอีกโถไอ้อ้วนวะมันคงความหมายความว่ามันอย่ามายุ่งหรือว่าอย่ายุ่งคงหมายว่างั้นคนหนึ่งหาความสงบคนหนึ่งอย่าดิ้นเป็นมังกี้วะไปจับมันดิไปจับมันก็เหมือนมังกี้ที่มันก็แผลเรานี่เองไปจับนะนั่นได้มาพูดเนี่ยก็คือเราไปจับเองไอ้อ้วนเรานี่เวลามันอยู่ตัวเดียวมันไปยุ่งมันไม่ได้ในอ้วงไอ้อ้วนไปจับนี่เฮ้อแล้วก็ว่ามันมึงทำไมเป็นนี่อ้วนวะกูเป็นเจ้าของมึงกูเลี้ยงมึงมาจนตัวมึงเกิดจนปั่นนี่มึงทำไมมาขู่เจ้าของมีหมาทั้งหลายเขาไม่ได้ขู่นะเพราะว่างั้นมือมังกี้เข้าไปอยู่แล้วจับเฮ้ออีกมึงจะเอาจริงเหรอวะท่านเห็นไหมเวลาเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็อยู่อันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้นะเนี่ยวิ่งหานู่นหานี่ไม่ว่าคนทุกคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดต้องวิ่งเป็นคนขี้ขลาดด้วยกันหมดต้องวิ่งหาพวกหาพ้องหาพี่หาน้องเพื่อนฝูงคุยจับไปโยนขึ้นเสร็จบนกองเงินกองทองกองเท่าภูเขาอยู่นี่นะอยู่กับกองเงินกองทองนี่นะเพชรนินจินดาเนี่ยกองเหลืองอลามเนี่ยอยู่นี่นะไปโยนลงตุ่มพอเราปล่อยมือปั๊บมันวิ่งแซงหน้าเราไปแล้วไปหาหมู่เพื่อนไปหาคุยพออยู่กับเงินมันคุยไม่เป็นมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องโดดหนีนั่นเพราะว่าสัตว์ขี้ขลาดถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาเห็นคุณค่าของกันนี่สิมันสำคัญกัดฉีกทำลายกันแล้วยิ่งกว่าหมาซะอีกนี่ที่มันน่าทุเรศพูดตามความจริงจะว่าไงนี่แหละถ้าความไม่มีศีลธรรมเป็นงั้นถ้ามีศีลธรรมมีมากมีน้อยอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกทั้งนั้นแหละอวัยวะของเราทุกส่วนนี่มันปกติทุกส่วนนั้นมันก็ดูด้วยกันผาสุกเรามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่การดูสิมันก็กระเทือนไปหมดทั้งร่างนั่นแหละอันนี้เหมือนกันสังคมมนุษย์เราอยู่ด้วยกันเมื่อมันมีการส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปนี่มันก็กระเทือนกันไปหมดส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนภาคใดภาคหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาเนี่ยมันกระเทือนกันไปหมดเพราะความเกี่ยวโยงกันเช่นอย่างประเทศไทยนี่ก็ฟังว่าประเทศไทยเขตประเทศไทยมีกว้างแคบขนาดไหนนั่นคือกลุ่มของหมู่คนไทยแล้วกลุ่มไหนเป็นยังไงขึ้นมานี่จะกระเทือนกันไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงให้รักษาอย่างในหลวงท่านรับสั่งอยู่เสมอนั่นท่านรับสั่งเป็นจุดสำคัญมากทีเดียวความสามัคคีระวังความแตกแยกความสามให้มีสามัคคีนี่สำคัญมากนะสามัคคีคือจุดรวมถ้านี่แตกไปเมื่อไรแล้วแหลกไปหมดเลยท่านรับสั่งเสมอท่านเห็นจุดต้องนี่ว่าเป็นจุดสำคัญแท้ไม่ยุไม่แย่ก่อควรให้แตกให้ร้าวของมีอยู่ดีอยู่ให้ใช้มันแล้วยิ่งซ่อมแซมเข้าไปอันไหนบกพร่องซ่อมแซมเข้าไปจึงถูกนี่มีแต่เที่ยวทุบเที่ยวตีเที่ยวตบเที่ยวต่อยทุยยุนู้นใหญ่นี่นั่นใช่ไม่ได้คนประเภทนั้นถ้าเป็นปากก็ปากโสกปลกที่สุดเลยเข้ากับใครไม่ได้นะปากแบบนี้อยู่ไม่ได้นิดนิดนิดไม่ได้มินทาใครคนอื่นคนใดอยู่ไม่ได้นะปวดหัวมันก็จะแตกยาทันใจมีอยู่ถ้าไม่กินนี่มันก็จะตายไปไหนต้องกำยาทันใจไปนี่แล้วจะไปดินไทยแลนด์กำไปนี่พอกรอกข้ามปากเวลามันจะตายมันจะได้ไม่ได้พูดนินทากาเลคนนั้นคนนี้เสาะลู่สิ่งนั้นเสาะลู่สิ่งนี้ไม่เสาะลู่ตัวเองไม่สนใจดูตัวเองหาดูแต่เรื่องคนอื่นแล้วก็เรื่องของคนนั้นมานินทาเรื่องคนนี้มานินทาแม้เข้ามาในวัดนี่ก็ไม่พ้นเนี่ยเอาเรื่องคนนั้นนินทาเอาพระองค์นี้ไปนินทาพระองค์นั้นไปนั้นพระองค์นี้นี่ไอตัวเหมือนผีไม่เห็นดูนั่นดิแล้วสุดท้ายถ้ามันวันนี้ไม่ได้บ่นใครไม่ได้ว่าใครไม่นินทาใครไม่ได้ต้องฟาดยาทันใจหรือแอสเพอรินฟาดหมดทั้งกรอบทั้งกำเลยคืนเลยน้ำกรอกลงไปไม่งั้นมันจะตายมันปวดหัวไม่ได้พูดต้องจำมานะนี่แหละปากสกปรกอย่าให้ออกปากประเภทนี้ไปออกเป็นปากทำลายระมัดระวังให้ดีปากศีลปากธรรมต้องเป็นปากมีเหตุมีผลควรพูดควรเก็บความรู้สึกต้องเก็บเพราะสถานที่ต่างๆอะไรก็ตามสมบัติต่างๆมันมีที่เก็บที่จ่ายไม่ใช่มีแต่จ่ายแบบเดียวเก็บแบบเดียวมีที่ควรเก็บมีที่ควรจ่ายมีนะ นี่ปากเราก็เหมือนกันควรเก็บความรู้สึกไว้มันไม่เป็นภัยต่อผู้ใดหากมันเป็นมันก็เป็นอยู่ในตัวก็พิจารณากันในตัวแก้ไขมันไปในตัวนั่นถ้าลมมันออกแล้วมันก็กระจายไปหมดเสียไปหมดเลยมันจำมันนะถ้าอยากมีความสนิทสนม ให้มีคนอื่นรักให้มีคนอื่นอยากคบค้าสมาคมแล้วก็ให้เป็นคนที่มีปากนิ่มนวลปากมีเหตุมีผลให้เก็บความรู้สึกอดอั้นขันอดกั้นขันตีต่อกันมนุษย์เราร่วมกันหัวใจมีกี่คนหัวใจจะแตกต่างกันไปมีหลายดวงคนนั้นนิสัยอย่างนั้นนิสัยอย่างนี้เฉลี่ยเข้าไปให้มันพออยู่ด้วยกันได้จะไปเอาตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้จะลากเอาหัวใจของเขามาอยู่ในกำมือของเขาของเราของหัวใจเราดวงเดียวมันไม่ได้มันต้องคิดให้เฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปอย่างนั้นนั่นละคนที่มีเหตุผลอย่างนั้นแล้วไปไหนใครก็รัก ไปไหนใครก็คบค้าสมาคมไปไหนสมานไม่ไปไหนทำความแตกร้าวถ้าปากประเภทนั้นไปไหนแตกเรื่อยๆไปที่ไหนแตกคือไปเลยไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมคนปากสกปรกผ่านจำมานะเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำไมสอนให้คนปากสกปรก อย่างนิทานที่ว่าก็มีมาในชาดก เราเคยมาเทศให้หมู่ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังแล้วเต่าตัวหนึ่งอ่ะมันปากเปราะปากบอลที่สุดตั้งแต่เป็นมนุษย์มันยุ่ยแย่ก่อควันให้คนนั้นแตกกันให้คนนี้แตกกันตายไปมันไปตกนรกสิปากเหม็นเลยขึ้นมากับปากเหม็นเป็นเปรตแล้วนั่นก็มาเป็นมนุษย์ว่าอย่างนั้นก็มาเป็นเต่ามาเป็นเต่าก็ไปหากินซุ่มซ่ามซ่ามอยู่ตามที่มันอดอยากขาดแคลนตามกรรมนั่นแหละไม่ใช่ตามอะไรนะนี่โหงสองตัวผัวเมียมาเจอเขาโอ้สงสารเลยทำไงนี่คุ้มง่ามต้มเตี้ยมอยู่อย่างนี้แล้วหาที่อยู่ที่กินอาหารก็ไม่เห็นปรากฏมีแล้วทำไมจึงอยู่ได้ก็อยู่ไปงั้นแล้วมันไม่มีจะกินอะไรหัวปากมันยังกล้าอยู่นั่นฟังสิใครกินอะไรผมมันไม่มีมันก็ได้ไม่ได้กินนะสิวะยังไม่ถอยนะปากกล้าฤทธิ์วิบากกรรมมันยังติดมาทั้งที่ของพ่อเมียสองตัวนั้นสงสารนี่เราจะเอาไปไว้ที่สมบูรณ์คุณสุขจะยอมไปไหมวะจะให้ข้าไปยังไงวะคุณบัวโอ้แต่ตอนแกรักษาปากแกได้แล้วจะไปได้วะรักษาไงคือฉันพวกฉันจะเอาไม้เนี่ยมาให้แกฆ่าตรงกลางนี่แล้วฉันสองพวกเมียเนี่ยตัวหนึ่งก็จะฆ่าตรงนี้ตัวหนึ่งก็จะฆ่าตรงนี้แล้วบินให้แกปากฆ่าตรงกลางไม้นี่ฆ่าแบบนี้เราก็จะฆ่าสองข้างนี้แล้วก็พาบินไปจะเอาลงไปลงบึงใหญ่มีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างจะรักษาปากได้ไหมรักษาได้วันนี้รักษาได้ก็เอาไม้มาให้ข้าพอข้าแล้วหงสองตัวผัวเมียก็บินบึ่งไปที่นี่ใครไปก็มันก็ขบมันเต่ามันไม่มีปีกนี่เขาจะไปเชื่อมันบินได้เขาก็เชื่อหงแล้วเดี๋ยวหงบินไปเห็นเนี่ยพอใครไปเจอก็โอ้ยหงหามเต่าหงหามเต่าก็เลยหงหามเต่าทั้งนี้ก็ฟันคันคันฟันนะสิเพราะมันเคยปากถึงนั่นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคงโมโหแหละก็ที่นี่ก็หงหามเต่าหีพ่อหีแม่เนี่ยมึงไม่รู้จักว่าหงหับเต่าหับหงหรือมึงหรอกเต่าหับปากมันอ้ามันก็ควันลงไปในพระราชวังกรุงพาราณสีแล้วเขาก็ค้อนตีซะแหลกแตกกระจายไปหมดไอ้ที่นี่ไอ้เลือดอันเนี้ยกระเด็นไปถูกใครผมก็หยิกปากก็เปาะปากบอนไปหมดตั้งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นพอถูกเลือดเต่านี่ปากก็บอนปากก็เปาะปากก็คันหัวผมก็หยิกไปหมดจนหยิกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่หยิกก็ไปหาดัดเต่าที่ผม โอ้ยมันคิดโรคอันนี้มันร้ายแรงนะมันติดมาจนกระทั่งไม่มีเลือดไม่มีเลือดเต่ามาถูกก็ไปดัดเอาท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะอ้าวมีในชาดกนี่โทษของมันพิจารณา มันไม่แล้วนะมันยังติดมาทั้งที่ตัวก็เป็นสัตว์ที่อาภัพขนาดนั้นเขามาช่วยเหลือด้วยความเมตตายังขู่เขาพ่อออกพ่อฟังสิออกได้ก็ขึ้นหีพ่อหีแม่หวงหามเต่าหีพ่อหีแม่ไงไม่ถูไม่รู้ว่ากูหาบเต่าหาบผงหรือมึงบอกเต่าหาบผงหีพ่อหีแม่จะเลยมันไม่มีปีกเราก็จะตอบย้อนหลังนั่นใช่ไหมคือเต่ามันว่าเขาหวงหามเต่าหีพ่อหีแม่มึงยังไงวะมึงไม่รู้จักว่าเต่าหาผงหรือแล้วนี่ก็อยากจะตอบย้อนหลังเต่าหาผงหีพ่อหีแม่ยังไงมึงไม่เคยมีปีกใช่ไหมนั่นแหละตายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นท่านเอามาสอนมนุษย์เรามีได้ชาดกไปเจอเขาโอ้เราเคยเห็นพระกรรมฐานท่านสอนเราเป็นหนุ่มน้อยแต่เราก็ชอบศีลธรรมมาแต่ก่อนพอพระกรรมฐานท่านมาพักเราไปกราบท่านไปฟังเทศท่านท่านก็เทศสอนท่านก็เทศเรื่องหงหามเต่านี่เราก็ฟังแล้วมันจำได้ที่สิบนเวลาไปดูหนังสือนู่นมันอยู่ในพระไตรปิฎกโอ้โหองค์โอ้ตรงนี้เองมาพระกรรมฐานท่านสอนเราเนี่ยว่าที่นี่จับได้เป็นสองชั้นแล้วนะท่านหนึ่งจำมาได้ธรรมดาท่านที่สองมาเห็นเป็นความแน่ใจออกมาจากชาดุนี่ก็เลยแน่ใจเลยจึงจำไม่ลืมตั้งทุกวันนี้แล้วเลยมาเทศให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังให้ระวังปากนี่สำคัญมากนะมันทำให้เสียได้จริงๆไปที่ไหนเขารังเกียจกับเพราะปากเนี่ยเขารักกับเพราะปากเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายปากอะไรโบราณหรือว่าปากทั้งหลายนี่เรียกว่าปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าสอนโลกกับปากเป็นเอก ไม่มีใครสอนเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกทั้งสามนี่ปากเป็นเอกที่นี่พวกที่เป็นคนพาลสันดานหยาบที่สุดก็ปากก็เป็นเอกเหมือนกันเอกตังคนพาลก็พระเทวทัตยังไงล่ะนั่นเป็นคู่ของศาสนาคู่แข่งกันกับพระพุทธเจ้าปากเป็นเอกทั้งสองเอกดีก็พระพุทธเจ้าเอกชั่วก็พระเทวทัตแล้วลองพระเทวทัตมาจะเป็นพวกไรถ้าไม่ใช่พวกเราอย่างทุกวันนี่ถ้ามันเก่งๆอย่างนี้มันก็เป็นลูกดีวีดีเป็นอาจารย์เทวทัตไปเรื่อยไปว่ะระวังดีนะปากไม่ใช่ของดีนะไปไหนแตกความสมานเป็นความพูดไพเราะเพราะพิ้งด้วยเหตุด้วยผลรู้ด่าว่ากล่าวก็เป็นเหตุเป็นผลจับเอาเป็นสาระอันสำคัญได้อันบาปเปราะปากเปราะน้ำตาเป็นไปด้วยอารมณ์นะไม่ได้เป็นไปด้วยเหตุผลถ้าเป็นไปด้วยอารมณ์แล้วมันจะไม่มีเหตุมีผลมันจะพุ่งออกมาถ้าปากมีเหตุมีผลแล้วออกมาแบบไหนเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้นเขาจำมาละ แล้วปฏิบัติตัวไอ้ที่พูดตะกี้นี่ไอ้ตัวเอกสำคัญดีนะระวังดีนะเราไม่ได้ตัดไม้เอาไว้เป็นเอาแค่นี้ไว้กองไว้นั้นเลยตอนรับเหมือนเราแจกหนังสือนี่เอาร้านทำร่างไปวางไว้ค้อนขนาดนี้ไว้มาทางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้านนี้แจกผู้ชายด้านนี้แจกผู้หญิงทำไมจึงแจกนั้นแจกผู้ชายถ้ามีอันไปหล่อแหลวใครฟาดเลยนะว่างั้นแจกผู้หญิงก็ถ้าผัวมันคนไหนมันเก่งๆก็ฟาดเลยนะเอามันเลยให้มันได้ทั้งสองคนมันตีกันผัวกับเมียถ้าไม่เชื่อเราแล้วมันจะตีกันอย่างนี้แน่ๆเข้าใจหรือเปล่าถ้าเชื่อแล้วจะไม่ตีไม้ก็ไม่ต้องแจกเพราะประเพณีไม่เคยมีเอาไม้ไปแจกให้ผัวเมียตีกันใช่ไหมไอ้เรามันกลับจะตำมีได้อย่างนั้นก็เพราะเรื่องราวมันพาให้เป็นใช่ไหมถ้าเป็นไปตามศีลธรรมแล้วไม่ต้องแจกไม้พอใจพอละพอเอาไว้วันหนึ่งในเรื่องหนึ่งวันหนึ่งในเรื่องหนึ่งวันนี้วันพระวันพระใหญ่ด้วย

0: ตเนตตังตะพุกะเรืองตังตะพุตังตัวตังยาตังนะดูดียมปีมายังมันเตติตเนนังปะหาตังกะปัญญาตังตัวตังยาตังตัวตังยาตังนะตัสยัมปิมะยังปันเตติตะเนนปะหาอสังขะสัมมาระตังโวทะยะตังปุรสังยาจามะ
1: โอเคไหมอ่ะอะไรกันนะอะไรกันนะขืนมะยังปันเตติเนี่ยคือพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับขืนขอขืนพระแสงะพระแสงะหรือพระเจ้าธรรมสงฆ์พร้อมทั้งการรับขืนห้าเรียกศีลแปดนะขอนะครับแล้วบางคนไม่รู้ว่าศีลเป็นยังไงก็มีเยอะนะศีลเป็นยังไงทำเป็นยังไงก็มีเยอะเราจะยกตัวอย่างนี่ท่านย้อนมาฟังนะนี่ท่านย้อนเป็นยังไงคือคนไม่รู้จักศีลเขาพาไปรับก็ไปรับของเขาทำไปแล้วพอรับศีลเรียบร้อยแล้วก็สองเท่าพอรับศีลแล้วไปกลับไปบ้านไปเช่าวันนี้เรารับศีลรับพรมาแล้วหากินคงจะรวยฟังเถอะหากินจะรวยมันเนี่ยพอเรารับศีลรับธรรมแล้วเราไม่ศีลไม่ธรรมไปไหนหากินรวยคือไปหาราษฎรศีลได้ศีลมาแล้วไปหาราษฎรจะรวยอะวันนี้เราไปพอไปก็เข้าไปป่าละเมาะหนึ่งมันมีหมาจิ้งจอกคนหนึ่งนอนมันซุ่มตัวอยู่ในนั้นมันซ่อนตัวอยู่ไอ้ครับพอไปแกมีหมาเนี่ยสองพวกเมียไปหาราษฎรก็ต้องมีหมาไปสิหมาเห่าเจ้าของไปดูเป็นอะไรคนยิงก็ยิงแหละนี่พอเจ้าหมาเห่าก็ทึกเจ้าของก็วิ่งไปช่วยหมาฆ่าหมาจิ้งจอกเลยได้ตัวหนึ่งพอฆ่าหมาจิ้งจอกตายกายแล้วเห็นหลังเข้านี่แหละเรารับศีลรับธรรมมาแล้วมหาศีลมันรวยอย่างนี้แหละเข้าใจไหมรับศีลมาแล้วมหาศีลมันรวยอย่างนี้แหละก็สองเท่าก็ได้ตัดไม้มาก็มัดขาหมาจิ้งจอกแล้วก็หามไปโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีศีลมีธรรมด้วยหาศีลรวยด้วยก็ออกไปแล้วมีคนหนึ่งเขาเดินสวนมานี่จะหามไปอะไรนี่เขาว่างั้นสิเขารู้แล้วว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้จะอาหารเหรออาหารอะไรนี่หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเหรอก็หมาจิ้งจอกใครเคยกินหมาจิ้งจอกเขาไม่เคยกินเนี่ยทำไงเศร้าวันนี้ศีลธรรมเราจมนะเท่าไรฟังที่ศีลธรรมไปจมเห็นไหมคนไม่รู้จักศีลธรรมเขารับศีลแล้วไปหากินมันรวยนี่รับศีลเสร็จแล้วก็เอาแหเอาอะไรลงไปหนองนะมันจะรวยไปป้ายมือจักรอ้างขึ้นมาแล้วมาจับมาอวดเขานี่เห็นไหมฉันได้ปลาไหลใหญ่เลยปลาไหลใหญ่หิ้วพ่อหิ้วแม่เลยเขาก็จะว่างั้นนะมึงไม่รู้จักงูจงอางเหือทั้งไงก็จะเป็นแบบนี้อีกมันก็แบบเท่านั้นนะสองเท่าคนไม่รู้จักศีลจักธรรมคนจำมันนะรับให้เป็นศีลเป็นธรรมจริงเพราะเราเป็นคนทั้งคนไม่ใช่คนปลอมปลอมคนเล่นเล่นรับศีลรับธรรมทำศีลธรรมไม่ใช่ของเล่นมาทำเล่นเล่นได้เลยและสิ่งที่จะเกิดมาจากความเล่นเล่นก็มีตัวของไม่พึงปรารถนาเลยทำเงินก็เงินปลอมอย่างที่เขาวางเกิดไว้นี่ของปลอมเมียก็เมียปลอมผัวก็ผัวปลอมไม่มีจริงมีจังไว้ใจไม่ได้คอยจะถูกจะรับจะทุกอย่างอย่างมีสามีภรรยาหกประเภทที่แสดงไว้สามีภรรยาประเภทเป็นโจรเป็นมารเป็นอะไรล่าไปหมดมันก็เป็นประเภทนั้นมันปลอมไปเยอะมันต้องจริงต้องจังได้มาก็จะเป็นของพึงใจทุกอย่างเราทำจริงทุกอย่างได้มาเป็นของพึงใจทุกอย่างนั่นศีลทำเองนั่นนะนี่เทศสองกันสามปันวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ บูชียัมปีบุตรทางสรณังกัจฉามิบูชียัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิบูชียัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิปัตติยัมปีบุตรทางสรณังกัจฉามิปัตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิสัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอดินายานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิองค์ที่3ผู้รักษาที่5ว่ากรรมเมตุทุกข์ขังไปอปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปุราเมริยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสี่ห้าจบยังแค่นี้ยิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ นัตตังยีตวาดิตวิสุกัดัสนะมาลาบันทะวิเรปนะธารณะมันดานะวิหูสะนัตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิอัปปาสิกขาปะดานิอัจเชกังรัตตินิวังอุโพสถวะเสนะสาธุกังรักขิตบานิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยที่นี่ให้พรนิยะภาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: นั้นละจบแล้ว

0: สายแล้ว
1: จะคุณสีขออนุญาตมากราบถามว่า
0: เอ้า
1: สีประโคม
0: เหนื่อยหรอเนี่ยเราจะไปไหนก็ไปไม่ได้ละติดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่จะลุกก็ลุกไม่ได้โยก
2: นะมาเอาเด็กบ้างมา
0: ยังแล้วกันเริ่มเริ่มแล้วทักทักท่าจังแม่เลยเว้ยจีวอนจีวอนกำลังพาขนาดพาแล้วนี่พึ่มเคยขนาดเก้าสิบเส้นจีวอนมันจะสิบหลานกับพ่อทำแบบ
3: ฮ
0: ะย่อมเองแล้วคนไม่ย่อมหรอกย่อมก็ถ้าเป็นพาขนาดเก้าสิบเส้นนะเก้าสิบเส้นขนาดขนาดมันเป็นสมบูรณ์เส้นแล้วต้นสูงเป็นสิบหลาครึ่งชนธรรมดาคนธรรมดาตัวแบบมีสิบหลาพอเคยตัดมาแล้ว
3: ตัดสิบหลาครึ่ง
0: นาน
3: เ
0: ลยครับพี่เพราะว่ามัน
3: ถึงจะตั้งแต่ให้มันออกเป็นตามตาม
0: ธรรม
3: ชาติธรรมชาติ
0: ไหนกินมาธรรมะธรรมะมาทับหมอทำหายกันที่ไรกันนี่ยังมาที่มาได้มากพอธรรมะน่าเพิกกัน
1: เรื่องชั้น
0: เนื้อ
1: เรื่องชั้นเป็นคุณชั้นล่างได้มาพ
0: อเราเป็นจะคุณชั้นล่างมาเข้าเราเป็นชั้นใดได้เป็นชั้นหลวงตาบัวตัวดุเก่งๆนั่นแหละไปบูชาคนฮะ
1: ผู้บัญญาจากราชบำรุง
0: ราชบำรุงใครกรุงเทพกรุงเทพบอก
1: คร
0: ับ อ๋อนี่วัดไหนเนี่ยฮะ
1: สมรา
0: ตรงไหนวัดศรีสมราชอยู่ตรงไหน
1: สมุ
0: ทรสาครอ๋อสมุทรสาครวัดศรีสมราชมันอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขนาดไหนที่อยู่กิโลไปทางอำเภออะไรทางกระทุ่มแบนเหรอพระพุทธดังเคยไปมาเสมอแถวนี้ไปมาเสมอเหรออืมเอามาทางด้านนี้ก็ได้เหมือนนี่นะไปเรื่อยกระทุ่มแบนมหาชัยไปเรื่อยละเพราะลูกศิษย์เยอะอยู่นั่นน่ะ
1: ลูกศิษย์เพชรบุรี
0: เหรอ
1: วัดโ
0: พบุญอ๋อเพชรบุรีวัดไหนเพชรบุรีฮะอยู่ตรงไหนครับอำเภออะไรอำเภอบ้านลาดเดี๋ยวนี้ไปทั้งนั้นแหละแต่มันไปด้วยกิจธุระมันไม่ไปหลายข้างอยู่หลายวันแหละไปกิจธุระไปโน้นเสร็จแล้วไปโน้นไปโน้นเรื่อยถักไปมาอยู่เรื่อยจากไหนเนี่ย
3: จากรอบแสนจันทร์ค่ะอเมริกาม า
0: 2
3: คนค่ะ
0: เอ๊ะคนนี้
3: ค่ะว
0: ัน
3: เก
0: ิ
3: ดค
0: ่
3: ะ
0: ทั้ง2คนเออวันเกิดน้องนี่นะเอ๊ะทําบุญวันเกิดเป็นที่นิมงคลรู้จักวันสําคัญของเจ้าของวันเกิดแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เออสัตว์ทั้งหลายก็เกิดเป็นสัตว์เถื่อนแผ่นดินไปเรามาได้เกิดเป็นมนุษย์เราเห็นความสําคัญของเราในวันเกิดของเราเกิดเป็นมนุษย
3: ์ค่ะ
0: มาทําบุญนี่ถูกต้องแล้วเป็นมงคลแล้วนะ
3: ค่ะ
0: นั่นน่ะต่อไปนี้จะให้พรหมดแล้วนะให้พรพร้อมหน้ากันหมดเลยนะหนังสือมันต้องการก็รับไปได้นะหนังสือถามว่ามีหลักใจบ้างหรือใจถ้ามีหลักใจบ้างก็เอามาให้พี่น้องทางกรุงเทพมานี่บ้างนะเพราะหนังสือมันหมดเวลานี่กำลังสั่งก็คือโอ้หนังสือนี่ไม่ทราบว่ากี่ล้านเล่มละแจกอยู่ตลอดแจกมากแจกไม่นั่นคือวันนี้เองแจกหนังสือเทพก็เป็นล้านล้าน หนังสือนี่ไม่ทราบกี่ล้านมากกว่าเทปอีกแต่นู่นออกเมืองนอกพวกเทปออกเมืองนอกมากหนังสือนี่ออกแต่ละมากเท่ากับเทปนี่ออกมากเจาะแจกถึงเมืองนอกไอ้นู่นเนี่ยที่ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปฏิตังภูมิหังคิโตเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติอาราโสยะถาสัพพีติโยวิวาทานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เสร็จแล้วรอหนังสือนะครับเอาหนังสือมาในหนังสือเล่มไหนที่ว่าเล่มไหนดูเล่มนี้ไหนเอามาถวายพระท่านบ้างนี่มีกี่และมีกี่ครอบครัวนี่มาหนังสือเล่มนี้สำคัญอยู่นั่นหนังสือที่รวมหนังสือทั้งหลายมาลงอยู่ในเล่มนี้เขาถอดมาจากเล่มต่างๆมาเลยครับผมอ่านดูแล้วดีเอาแจกพระท่านบ้างพระท่านมาแจกพระท่านบ้างนะพระท่านมีกี่วัดไม่รู้ที่มานี่มานี่5วัดมา5วัดนะแจกไว้เป็นสมบัติของวัดใครก็อ่านสะดวก
4: ม
0: ัน
4: อย
0: ู่
4: ลำค่ายฝากมาก
0: เหรอ
4: มันอยู่ลำค่ายฝากมาก
0: อยู่ลำค่ายฝากมากใครล่ะอ้าวทับลงไปเอามันแรงมดไปช่วยกันเว้ยถ้ากี่วัดไงเว้ยมันมีแต่บอกไปช่วยกันไม่มาอย่าดูได้ตะกี้นี่ก็เทศครบกันเขาหัวเราจะตายเทศอย่างนี้ทุกวันนะเทศทุกวันคนมันอย่างนี้เต็มสลาเต็มสลาวันเสาร์อาทิตย์ล้นสลาวันนี้ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เต็มสลาคนเทศทุกวันไม่ไปเทศข้างนอกวัดได้เขาก็มาเอาอยู่กับในวัดนี่แหละพูดวันนับประโยคสองสามประโยคก็เอาอยู่เทศในนอกตามนะแล้วเทศครบขันน่ะมีนิทานประกอบด้วยครบขันไปด้วยหัวเราะกันละเราได้อ่านนะถ้าเกิดประโยชน์เล่มนี้เราก็จะรู้เนี่ยเล่มนี้สำคัญคือสำคัญหมายความว่าดึงจากเล่มนั้นถอดจากเล่มนี้มารวมในเล่มนี้เป็นหนังสือรวมถ้าเราต้องการพิจารณาเขาก็บอกว่ามาจากเล่มนั้นหน้านั้นนะเขาบอกก็ดีอยู่หลวงตาได้อ่านแล้วจบดีคุณยิ้มนงเยาวน่ะเป็นผู้ถอดออกมานะคุณยิ้มนงเยาวได้อ่านหนังสือเราทุกเล่มเลย
5: ของพระพุทธรูปของคนน
0: ี้
5: ของ พ
0: ระรอ
5: กับพระกิ่งนน
0: เนี่ย
5: ส
0: ม
5: เด
0: ็
5: จ
0: สมเด็จอ๋อ
5: สม
0: เด็จ
5: อ๋ออืม
0: อืม
5: ครับรอของคนนี้
0: อืม
5: คุณนายช่าง
0: ฮะ
5: ช่างปุ้ง
6: ช่างปุ้ง
5: อ
6: ้น
5: จะรอช่างปุ้ง
0: ช่างปุ้ง
5: ปุ้ง
0: ปุ้ง
5: ครับ
6: ช่างหล่อพระพุทธรูปครับ
0: เดี๋ยวปุ้งนามสกุล
6: อ้นเจริ
0: ญอ๋อนี่เราเคยไปแล้วไปที่รอผ้านั่นคุณอ้นพบกันนั้น
5: นี่ทายาทรับมรดกสืบทอด
0: ไปถึงบ้านที่บ้านช่างหล่อเลยล่ะบ้านช่างอ้นนี่แล้วเคยไปเนี่ยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของท่านสกุลเรานี่นะ
5: ค
0: ุ
5: ณธรรม
0: ย
5: ินดี
0: เ
5: กี่ยวพันกันนะครับ
0: ฮ
5: ะสกุลธรรมยินดี
0: เคยไปเกี่ยวผมได้ไปดูแล้วลูกองค์ไหนบ้างเหตุที่จะได้ไปบ้านช่างหล่อเนี่ยเพราะหล่อพุทธรูปแล้วให้ไปตำหนิให้ตรงไหนที่เหมือนไม่เหมือนอะไรนะเราก็ไม่ทราบจะตำหนิไงเพราะเราเป็นช่างไปตำหนิช่างมีอย่างเหรอเราก็บอกทำไปเถอะก็ว่าตรงไหนมันหน้าตีก็ดูเอาเถอะว่างั้น
5: ลูกเหมือนที่คุณทำไม่ดีหล่อที่ช่างฟุ้งหรือเปล่า
0: นี่ไม่สงสัยนะ
5: ท่านเขาเก่าแก่มาก
0: เข้าใจว่าจะใช่นา
5: เ
0: พราะผมไปมันมีหลายรูปนะเหตุที่มันจะทำให้สงสัยนะมันไม่ใช่ไปเพียงหนเดียวไปหลายหนด้วยแล้วเข้าไปบ้านทั้งรอเนี่ยที่นี่ไม่ทราบว่าท่านคุณก็อยู่ในนั้นด้วยหรือไงแต่ผมแน่ใจว่าจะด้วยนะผมก็ได้ไปดูที่หน้าตำหนิตรงไหนคือช่างนั้นต้องให้เราตำหนิให้ช่างจะแก้ไขตามนั้นเห็นว่าเราอยู่ใกล้ชิดติดพันกับท่านอยู่คุณแล้วไปดูชาของเราด้วยเรื่องราวน่ะเห็นที่จะติดพันกันไปไม่ใช่เราไปเองนะมีภูมิมาให้ไปนั่นแหละไปดูแล้วตรงไหนโอ้ยเราตำหนิเป็นแล้ววะก็ลูกก็เต็มลูกของท่านมีค่าต่างๆนี่ดูเอาก็ว่างั้นเด็กเราไม่รู้เรื่องเราไม่ใจจ้างนี่ไปหลายหนอยู่ที่บ้านนี่นะแต่หลายปีมาแล้ว
6: ที่องค์ที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะหลวงนี่ท่านเชิญพี่ไปทำทองที่ไทยวันที่ปิดทองมาถวายพ่อที่บ้าน
5: คนมาดูเทพมาตกแต่งศพเมื่อวานผมเองครับแต่ไม่ได้ต่อ
0: เยอะ
5: นะครับนี่เสียเวทมาบ่อยตักบาตร
0: เ
5: น
0: ื้อ
5: ร
0: ถ
5: มาส่งจาก
0: เหตุไม่ขอเทียบกับนายหลวงมาฝากเราบ้างยินไหมล่ะไม่เห็นแต่ขอทักกับนายหลวงมาฝากตามโยบ้าง
3: น้ำโผล่ตายแล้วนะคะ
5: เ
3: ดี๋ยว
0: ไม่เล่าเองอันนี้ก็ขอกันนะพอหนึ่งนะไปเล่าในพระราชวังนะจะให้ไปรับพระยศนั่นแหละท่านคุณหน่อยที่กรน่ะวัดบวรนั่นแหละมาหาเราเนี่ยท่านจ้างวันพรุ่งนี้ก็ไปรับพระยศนั่นเนี่ยเขียนหนังสือกลอนแดงมาเนี่ยอ่านดูสิหนังสือเอาน้ำหมึกแดงก็เลยนะเขียนให้เห็นแบบเป็นหนังสือสำคัญมาเราอ่านแล้วเราก็วางไว้เฉยแล้วว่าไงอ่ะจะว่าไงอ่านไปแล้วนะแล้วจะว่าไงนี่วันพรุ่งนี้ต้องบรรพยนต์ในพระราชวังนะเราก็ไม่ตอบว่าไงพอวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเราจะออกเดินทางแล้วนี
5: ่
0: ก็ไม่ทราบว่าจะไปได้ยังไงก็เลยพูดไม่ออกเพราะเรากำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้วเราจะออกวันพรุ่งนี้ออกเดินทางเหตุการณ์เพิ่งมาทีหลังเราแก้ไขไว้ตกแล้วแต่เราไม่บอกพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางโทรศัพท์หรือพิโทรเรียกทราบบึงมหาท่านจะคุณทำเราเนี่ยมัดดุทั้งนี้ว่าทำไมปล่อยให้ท่านอาจารย์มหาบัวกับอุดรใช่ล่ะมาให้ไปรับพักกรุงเทพทำไมถึงท่านอาจารย์มหาบัวไปอุดรแล้วทราบหรือยังอ่ะอาจารย์อาจารย์มหาบัวอุดรแล้วไม่ทราบแล้วไม่ทราบก็ขอให้ไปบอกท่านด้วยแบบนิมนต์ท่านมารับพระโยทำไมท่านไม่มาล่ะท่านจะคุณก็บึงมาหาเราจริงเนี่ยมาแล้วทำไมเขาให้ไปรับพระโยติพระราชวังแล้วทำไมถึงมาจะไม่มาได้ยังไงว่าผมพองหมดทั้งตัวนี่ผมคันจะตายไปนี่ผมมาฉีดยาเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้นี่แหละว่าเหนื่อยอย่างนั้นเหลือแต่อย่างนั้นแล้วผมถึงไปไม่ได้ว่าทางนั้นก็จะแล้วเรื่องกับผู้ที่ทางรุ่นฟังไปเลยผ่านไปเงียบเลยก็เป็นจริงๆเนี่ยพองหมดตัวพอเข้าไปหาหมอโอ้ยนี่จะไปกินอาหารทะเลนะไม่กินอาหารทะเลยังไงก็กินอาหารทะเลเมื่อวานนี่ก็มาถึงเมื่อเช้านี่วันนี้ก็มาถ่ายผมก็ว่าฉีดยานี่ว่าคือเขาไม่กินอาหารทะเลมันแพ้มากินอาหารทะเลไงก็พูดมาจากกรุงเทพเมื่อวานกินอาหารทะเลแล้วค่อยมาเดี๋ยวก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวนะที่ไปรับประโยชน์ไม่ใช่อะไรนะเราเปลือกขอแผ่นทองมาทั้งตัวเลยตามเนี้ยพองหมด
3: แพ้มาก
0: จริงอ่ะมันอยู่ไม่ได้ว่างั้นถ้าอย่างรับประโยชน์เราก็จนรีบกลับนะพอถึงท่ามันแล้วก็รีบออกเดินทางเลยมาพอมาถึงนี่ก็เข้าหาหมอเลยฉีดยาท่านน้องก็จะเป็นโทรศัพท์หรือโทรเลขรู้แล้วตามมาให้เราไปรับพระโยชน์ท่านจะคุณมาก็เอานี่ออกวัดที่นี่ดูที่มันเป็นยังไงก็ว่างั้นหรอกหลังนี่ออกมาเป็นยังไงว่าคนจะตายจะไปรับพระโยชน์ได้ยังไงจะเอาแข้งคกนี่ไปอวดพระมหากษัตริย์หน่อยแข้งคกเข้าใจไหมแข้งคกมันเป็นตุ่มเต็มตัวมันแข้งคกเข้าใจว่านี่จะเอาแข้งคกเข้าไปอวดในหลวงได้หรือว่างั้นมีแต่นั่นละพูดกันท่านละจบแล้ว เออไปสวัสดีนะขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะหนังสือก็เอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์หนังสือนี่ก็พยายามเขียนพยายามเทศสวัสดีดวงไปอยู่วัดท่าเจ้าดวงเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นประคู่บ่
5: เจ้ามาลำเภอชั้นพิเศษ
0: อ๋อชั้นพิเศษอืม
5: เราไปเจอคุณแล้วเออเรา
0: พบ
5: มาจาก
0: ทางการจากอ๋อเอากาตัวนี้ละการเชื่อ
5: ไปหวังจะบาด
0: คนที่บายอย่างไรว่ามันผีบาดไหมเวลามากกับบาด

0: จารย์กับคณะ
1: เป็นมงคลแล้วเอ้ากราบมาเลยที่นี่มากันไงเนี่ย
2: มาจากอเมริกาค่ะฝากของสื่อโอกาสของเกือบ
1: ที
2: ่จะสื่อโ
1: อ
2: เค
1: ไปแล้วพี่เนี่ยพ่อมาเรื่องคิดมองเช้าแล้วเนี่ย
2: ถามจะไปยัง
1: ฮะ
2: ถามธรรมะหลวงตา
1: ถามธรรมะอะไรมาเรื่องโอ้ก็ถือก็รู้ไม่ได้เนี่ยหันหน้าหันหลังตรงนี้อ่ะโอ้ก็ทราบว่าหันทางไหนจะทางไหน
2: เวลาหลับจะตายยกภาพขันจะหลับเ
1: นี่ยฮะ
2: ก่อน
1: ที่
2: จ
1: ะตาย
2: เน
1: ี่ยการชอบขันระดับ
2: เราต้องม
1: ี
2: สมาธ
1: ิ
2: ถ
1: ึ
2: งข
1: ั้
2: นไหน
1: ที่
2: จะไม่
1: ทรมานอ๋ออย่างนั้นอย่างน่ากับสมาธิละมีความสงบใจมากของนั่นก็เป็นด้านปัญญาถ้าถึงด้านปัญญาแล้วยังไงไม่เสียแน่เลยเคยบอกแล้วนี่ในหนังสือก็เคยบอกเคยพูดสิแค่ก็เคยพูดแล้วคนเราเวลาจะตายจริงในขณะทุกขเวทนาในร่างกายต้องดับหมดนั่นดับไปเพราะมันกับร่างกายหมดความหมายร่างกายหมดความหมายคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะเป็นท่อนไม้ท่อนปูนมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะที่เราจำนี่นะผมบอกว่าถ้ามีคนมาจับเรานี่หรือเราก็จับเราไม่ได้เวลามันหมดความหมายแล้วนะถ้าคนใดมาจับมันก็ไม่รู้สึกหมดความหมายก็เหมือนท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้อยู่ภายในแล้วพอร่างกายหมดความหมายแล้วทุกขเวทนาที่เป็นแสนสาหัสนั้นนะมันจะหมดความหมายไปด้วยกันเลยเรียกว่าทุกขเวทนานั้นดับหมดดังนั้นไม่มีเวทนามันมีความทุกข์อะไรทั้งนั้นพักถึงปล่อยหมดแล้วจิตภาพที่จะออกแล้วนี่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะเห็นพัฒนานั้นว่างั้นเถอะนะตรงขนาดที่ว่าร่างกายหมดความหมายก็รู้หดเข้าไปเท่าไรก็รู้หมดความหมายจริงๆก็รู้แล้วทุกขเวทนาดับหมดในขนาดนั้นก็รู้คือไม่มีอะไรควรละควรธาตุควรขันต่างอันต่างนิ่งแล้วหมดความหมายทุกอย่างแล้วเวทนาก็หมดความหมายก็นิ่งแล้วไม่ทำงานไม่ได้ใจรู้อยู่นี่คืออำนาจของสติ
2: ยังไม
1: ่
2: แก่กล้า
1: ไม่แก่กล้าก็ไปดูพุทโธนะเข้าใจไหม
2: ใจจะทรมาน
1: เนี่ยทรมานเสียอยู่ในไรคนจะตายทั้งวันก็มานำไปอยู่ขังยังบอกเรื่องนี้มานำไปอยู่ขังคือเวลาตายก็เป็นทุกข์ขังก็บอกเรื่องนี้ท่านบอกมันจะมานำไปสุขขังวะเวลาคนจะตายมันสุขมันเหนื่อยมาก
2: หลายปีก่อนที่พุ่งที่จันไปเปร
1: ตไปโปรดอ๋อว่า
2: มัน
1: หลุดปากมันไปเลยต่อเลยนี่เ
2: ออตัวอาจารย์จะเห็นสีที่โรงพยาบาลสาธารณะเห็นตอนน
1: ี้
2: รู้สึกว่าเธอเหมือนกับมองดูเหมือนกับคนจะสิ้นใจแล้วคือมันร่างกายมันแน่นไปแล้วพระอาจารย์ไปเทศน์นะคะเลยพูดให้อาจารย์เห็นสีฟัง
1: กระแสสี
2: บอกว่าเธอเลยนะผู้หญิงใจดีแน่ๆผู้หญิงค่ะที่อาจารย์ที่นักวิทยาศาสตร์จุฬาฯนะที
1: ่
2: ตายอาจารย์เห็นสีที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ
1: ว่าไปที่ไหน
2: ก็ตอนนั้นแกกำลังจะเสียนะมันเงียบไปหมดแล้วเนี่ยใครๆคิดว่าสิ้นใจเพราะแม่พิจารณ์เพิ่งเป็นศพตอนนี้เองคือจิตรับได้อยู
1: ่จิตรับได้ที่คืออะไรแต่งานก็ตามกระแสของจิตมันรับกันได้นี่กระแสจิตมันไม่มีอาภัพจิตอาภัพแต่สิ่งนี้นั้นเวลานั้นอาภัพหมดแต่จิตนี่เต็มตัวอยู่ตลอดมันจะเป็นอะไรไปฉันไม่พูดว่ามันจะไปนี่เฉลี่ยลงมากมันยังปรุงได้นะหมดแล้วทั้งขานี่ปรุงได้นานที่จะมาพูดผิดก็ผิดว่างั้นเลยนะมันเป็นนี้ก็ต้องบอกเป็นนี้เราความจริงมาพูดนี่นะว่านี่พระพุทธเจ้าเชื่อท่านเข้าสัญญาเลยท่านใจโยนนะดับสัญญาเวทนาท่านไม่บอกว่าดับสังขารนะใช่ไหมดับสัญญาคือความจำอะไรมันก็หมดของมันสัญญาเวทนาเวทนาก็หมดสัญญาความจำทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสสัมพันธ์มันรู้จะจำได้อย่างนี้นะรู้ดับหมดท่านแล้วเวทนาก็ดับท่านบอกใช่ไหมดับสัญญาด้วยเวทนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้ก่อนนี่

0: สังขารท่านบอกว่าดับนี่ถึงว่าหึงกับอะไรนี่เฉยๆเวลาไอ้หมดแล้วทุกอย่างนะหึงกับอะไรนี่เฉยๆเอาไปก็ไปมันน้องปุ๋งน้องมันได้นะพอจอดจิตเข้าไปสติมันสมมตินะนี่เสียงนั้นเป็นธรรมชาติแล้วหนึ่งต่างหากจอดจิตไปก็เป็นสมมติก็เพื่อสมมติที่สิ่งคือขันเป็นสมมติใช่ไหมล่ะแล้วสติก็เป็นสมมติเข้าไปถึงจิตมันก็เลยมาช่วยหนุนเป็นสมมติออกเป็นพลังมามันเลยความรู้มันเลยสร้างออกมาหมดสร้างเวลาออกก็ขยายนี่เลยนะเวลาเข้ามันก็วู้ข้างนี้ขึ้นมาพร้อมตอนนี้ก็จะพร้อมเข้ามาติดนี่หมดศูนย์กลางความรู้ศูนย์กลางนี่นะไม่อยู่บนสมองนี่นักปฏิบัติมันต้องรู้ว่าอำนาจนี่ละเสียงท่านเหล่านี้น่ะอยู่วัดโพธิพรกับพระครูประสาทวัดโพธิพรว่าจิตอยู่สมองสมองอะไรก็ว่านี่เลยว่านี่เลยจะมาโกหกเราอ่ะเรื่องไปเรื่องมาเหมือนกันนี่นะปฏิบัติเคยปฏิบัติมาไม่เคยปฏิบัติมาโม่ทำไมใส่เลยนี่เรื่องความจำนั้นเรายกให้ว่าอยู่บนสมองเราบอกนี่เลยนะแต่เรื่องความจริงนั้นไม่อยู่บนสมองเข้านี้หมดตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสงบก็สงบตรงนี้ที่นี่เวลามันคิดยิ่งแยกมาก็ออกตรงนี้สงบแน่วอย่างนี้ฟังใจอะไรเราอยู่ตรงนี้หมดไม่มีทางสมองทางสมองเป็นประมาณของความจำถ้าความจำมันอยู่สมองหมดจำจนสมองคือเรียนหนังสือเอาทุกสิ่งโอ้ยมึนงงหมดมันจำให้เลยมันเหลือแต่ใจเราใจนี่จะเอาท่าเดียวแล้วมันไม่จำให้ยุบหมดท่าแล้วหยุดซะก่อนนี่หมายความว่าเราใช้สมองจนสมองทื่อเวลาความจำนะแต่เวลาความจริงมันจะขึ้นอยู่นี่หมุนเตี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยตรงนี้เวลามันใช้งานมากๆมันเหนื่อยตรงอ่อนเพลียว่าหมายความว่า
1: เวลาจ
0: ิ
1: ตออกจากบ้านเนื่องจากว่ากรรมของเราที่ประกอบใครจะเป็นคนที่พิจารณาจะมีใครที่จะงานหรือเปล่า
0: โอ้จะไปหาเมียใครจะไปหางมรากเราไม่ใช่คนนอกคุณถ้าเราไปงมรากคุณเราไม่งมเลยมันแปลเอามันได้ปัจจุบันนี้มันรู้อย่างนี้เข้าใจว่าจะลุกมันก็ไม่ลุกคนนั้นมาต่อยเขาแล้วก็ยื่นมาต่อยนี่หันทั้งนั้นแล้วหันทั้งนี้นี่พูดไปทั้งหลายพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์เราหันทั้งนั้นเราหันทั้งนี้ไม่ได้อะไรอย่างอะไรเลยโอ้มันหันอะไรไม่รู
1: ้บางแล้วพระอรหันต์จะต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์จิตวิชา
0: เลยถามท่านสิเราไม่ใช่เราหันเราบอกเราหันทั้งนี้หันทั้งนี้เราไม่ได้ว่าเราหันว่าบ้ามาถามอะไรเราก็จะบอกอยู่แล้วเราไม่ถามหรอกของเราจะเป็นพระอรหันต์เรานี่มันจะหันยังไงหันนี่แล้วก็ว่างั้นมุนิกาคิดเรานี่มันมีอะไรจะทำพวกกล้วยหน้ากล้วยหอมไปนั่นแหละจะเป็นกระต้มกระยองเนี่ยโอ้ยมุนิกาคิดมากเต็มไม่มีคำสู้เข้าใจไหมล่ะไปโอ้โหเลยมือลูกจะหันไปหันมาเนี่ย
1: ม
0: า
1: สุขามันสมาธิลุงสายมันที่เขาว่าง
0: เห็นของ
1: ตัวเอง
0: ไ
1: ม่เห็นเป็นอันน
0: ี้
1: น่าจะม
0: ี
1: น่าจะเห็น
0: ใจเห็นกุ้ง
1: เหม
0: ือ
1: นฉ
0: ัน
1: นั่ง
0: ที่
1: เห็น
0: เ
1: ห็น
0: ไม่เห็นทางมันเถอะมันอยู่สงบนะเอาตรงนั้นน่ะจริงไง
1: สบายเบาน
0: ั่นนะเอาตรงนั้นน่ะเห็นไม่เห็นจะไปยุ่งมันนะ
1: ฉ
0: ัน
1: จะเบา
0: ฉัน
1: จะ
0: นั่น
1: แหละ
0: ถูก
1: เอ
0: าตรงนั้นน่ะถูก
1: แล
0: ้วมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นมันอย่างนี้ไม่เห็นไม่ต้องยุ่งนั่นไม่ใช่เป็นรากฐานของท่านรากฐานท่านคือความสงบนั่นแหละรากฐานอยู่ไหนนะ
1: เ
0: ข
1: าเรียนคำว่าเห็น
0: แ
1: ค่
0: เห็นเป็น
1: แสง
0: เป็นมิ่งไม่ใช่ตั้งหัวก็สลายคนไม่เคยภาวนามันบอกบ้าไปเงี้ยนะเข้าก็เป็นคือสร้างเขาแล้วหรือว่ามันเป็นหูบ้าหรือหันหลัง
1: ที่ไม่เห็นส
0: ัก
1: ทีม
0: ี
1: แต่หน้าม
0: ันจะเป็นหูบ้าของเขาอยู่นั่นก็เห็นแค่
1: ม
0: ัน
1: ส
0: ง
1: ส
0: ั
1: ยนะลูกสาวไม่มีโอกาสทำ
0: เขาใจบ่อยเนี่ยเขาใจ
1: สิเข้าใจ
0: แล้วค่ะมันจะอยู่สงบมันเอาตรงนั้นแล้วนะรากฐานขั้นมันจิตก็ตรงนั้นแหละอันเมื่อมันเป็นอาการนี่เฉยอาการของจิตมันจะออกสักมันไม่จะออกสักหมอนสิเข้าใจป่ะที่จะหันแล้วได้ไงหันไปกุฏิ
1: ไม่มีโอกาสทางลงตา
0: อืมมันจะหันยังไง
1: โอ้ยฉ
0: ัน
1: ไม่เห็นสักทีเลยส
0: นะหันไปกุฏิเฮ้ยแล้วไงหันดูรอบตัว
1: แต่มีลูกสาวมากเลยเป็นประทับใจท่านนี้ที่ไปหันนึงครั้งตอนลงตาพูดแล้วเขาเอาละหันเลยนะ
0: อืม
1: ลูกสาวก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ฮะ
1: ไปหาหลวงตาบัว
0: ไหนลูกสาว
1: ล
0: ู
1: กสาวไปโรงเร
0: ีย
1: นถามว่าจะมีใครมีบรรยากาศน้ำตาลาน้ำตาลา
0: มันจะหันไปเนี่ยเนี่ยเออหันไปเนี่ยเนี่ยหันแล้วเนี่ยเนี่ย
2: ตอน
0: นี้
2: ทาง ลาหลังตาเข้าไปใกล้ๆ
0: เอากาหันจะมั่งหันไปหรอก
3: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากดีปาหยิบท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสผลิตขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปีติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจนั้นจะเกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของกิเลสเพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี้เองอย่างที่เราฝึกหัดจะทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมากมีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งสัปปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วทานนั้นก็จะเสื่อมลงประสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมึงมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตสังกาลำดับของใจลงเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องที่นี้พิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าที่นี้พิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้น สมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาลิ้นที่ปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัฒนาตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตมีจำเพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าทำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็จงให้ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูวินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขี้โครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดีการภาวนาที่เรียกว่าให้วิปัสสนาก็จะต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะขุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อน เมื่อเราไต่ไปตามลำดับอย่างนั้นถึงขี้โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงที่ศักดิ์เจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงฟันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าที่นิพพิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้ด้วยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจากข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วถึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นข้างเป็นข่าวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวช กิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ทั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นว่าสิ่งนี้พิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นว่าสิ่งนี้พิจารณาอย่างของท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาก็นึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสตินิโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่ถึง227คือแสดงในทัตปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทุกอยู่มันก็วุบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันผูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมากระซิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเยอะเอ้ยวะนี่เป็นนั่นแล้วมาสังเกตดูโดยมากก็แทบทุกองค์ไปอย่างนั้น หนักไปในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นน่ะอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าอันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงตรัสว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงตรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นบุพาจารย์ก็ได้แนะนำท่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักใคร่ความเคยเกลียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าถึงนี้พิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักเขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อไข่เต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละถ้าฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้อง เรื่องโลกโลกสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านจึงว่านิพพินังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มาขีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะอยู่สัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เฝ้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับตับฟังแล้วทรงโอปนายโกน้อมนำไปถึงพิจารณา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนถึงวันนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊ะจุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ60นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: อันนี้ที่ประเทศอะไรบริษัทสยามหัวหน้าเขาพูดหน้าฟังนะนั่นแหละเวลาพี่นาไปมันเป็นอย่างเขาว่านะหรือว่าที่จับได้ก็คือว่ามันขัดธรรมชาติหนักอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแต่จิตนี้มันขนองมันดีนู่นดีนี่ปุ่มนั่นปุ่มนี้หีนั่นจะมายุ่งนั่นที่นั่งมีอยู่เคยภาวนาอยู่แต่บ้านแถวกิ่งเอราวัณฟังนะถ้ำจะเป็นในถ้ำเอราวัณอยู่ว่าถ้ำใดตรงนี้เพราะแถวนั้นมันมีภูเขาหลายลูกถ้ำเอราวัณจริงๆเราเดินไปถามทางมองไปก็เห็นอยู่มองเห็นหน้าถ้ำที่ทราบว่าโอ้ วลาเขาบวชพักเราก็ไม่ได้ถามว่าทำอะไรวัดถ้ำเอราวัณเองหรืออะไรสงสัยที่ว่าเจองูเห่านะโอ้งูจงอางงูจงอางตัวใหญ่เนี่ยงูจงอางไปเขาก็ไม่ทำไมนะตามธรรมดางูจงอางไม่ค่อยทำไมไม่ค่อยแสดงฤทธิ์งูจงอางแถวรู้นิสัยงูจงอางได้พอสมควรเพราะในวันเราเริ่มแรกมีงูจงอางประจำวัดอยู่นั่นเลยเราเข้าไปสร้างวัดที่แรกแล้วทำมีบริเวณปลูกศาลาเล็กๆอ่ะปลูกศาลาพอได้อาศัยใครมาเห็นงูจงอางตัวหนึ่งตัวมันตัวให้เท่าคอขวดน่ะพอขวนเห็นมันมาเสียงนี่ก็งูจงอางเนี่ยว่ามันมาอะไรไอ้ยังว่ากันนะขู่จอมหยอกเล่นมันมาอะไรที่นี่ล่ะมันจะมาที่นี่นะยักษ์มันเยอะนะเดี๋ยวก็มาเจอก็มึงฆ่ามึงนะมึงหนีไปนะว่ะแล้วก็ว่ามันเขาก็ไปของเขาธรรมดาเราก็ไม่ได้ไล่เลยเขาก็อยู่ไปเรื่องนั้นกับพระผ่านไปผ่านมาพระไม่สนใจกับเขาเลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปนะไม่กลัวคนมูจงอางไม่ค่อยแผงฤทธิ์อะไม่ค่อยแสดงฤทธิ์ไม่เหมือนงูอะไรงูทางมะพร้าวชอบขู่ชอบแผงนี้นะแต่มันก็ไม่มีพิษแหละงูทางมะพร้าวจะ ชอบแผงนี้ทำท่าขู่ฟอฟอแต่งูจงอางไม่เฉยแล้วเขาก็อยู่นั่นมาตั้งแต่2498กำลังจะสิ้นปี98ย่างเขา99เราไปสร้างวัดที่นั่น เขาก็อยู่นั้นเห็นเขาอยู่นั้นแล้วผ่านไปผ่านมาเจอกันอยู่เรื่อย เขาก็รู้มันจะไม่ค่อยสนใจกับเราไม่กลัวแต่เราก็ไม่แสดงอาการอะไรให้เขากลัวนะไปมาพบกันอยู่เรื่อยตัวเท่าคอขวดนี่เมื่อเขาอยู่นานเข้าไปเป็นเหตุให้สั่งสอนพระและไม่ใช่สอนนะสั่งพระเลยบอกว่างูอย่าไปหยอกไปเล่นกับเขานะบอกให้ต่างคนต่างอยู่ต่างเฉยพบกันกับพบไปผ่านไปผ่านมาธรรมดาไม่ต้องเสียอารักปีติยาอะไรกับเขาหยอกเล่นอะไรห้ามเลยบอกคือสัตว์เหล่านี้เขาจะไม่ทราบว่าหยอกเล่นหรือไม่หยอกเล่นเขาจะถือว่าจริงกับเขาทั้งนั้นเลยเมื่อแสดงปีติยาไปเนี่ยเพราะว่ามีจริงจังกับเขาจะมีท่าต่อสู้เลยว่าถ้าหนักมากกว่านั้นไปเขาจะโกรธเราและโกรธก็ผูกโกรธผูกแค้นเวลาไปเจอทีหลังเขาเจอเราก่อนผูกกรรมผูกเวรเขาทำเราได้ง่ายแต่ว่าบอกพระหมดทั้งวัดเลยห้ามให้หยอกให้เล่นบอกคุ้มคงเลยไม่ว่าใครก็ตามไปเจอที่ไหนเขาอยู่ยังไงก็ให้อยู่ตามเรื่องเขาเราจะผ่านไปก็ไปเลยธรรมดาไม่ต้องมีอากัปกิริยาอะไรกับเขาเขาก็อยู่ของเขางั้นพระก็ผ่านไปผ่านมาทางพระมันทางจะแคบในวัดป่าวันตาทางพอไปได้ปัดกวาดไปผมเวลาเขาออกมาเราไป ผ่านไปนี้เขาจะนิ่งกลางทางแล้วก็เดินถ้าควรไปทางหางเขาไปเนี่ยถ้าควรจะไปทางหัวเขาก็ไปเดินผ่านไปธรรมดาไม่สนใจกับเขานี่พอเราไปสักเดียวเขาก็ไปของเขา อันนี้วันหนึ่งเจอพระเท่าไหร่พระท่องวัดเขาก็ไปมาอยู่นั้นแล้วเราก็สั่งพระแบบเดียวกันหมดห้ามไม่หยอกให้เล่นไม่สนใจเลยกับเขาแล้วเขาจะอยู่ธรรมดาของเขาเองจะไม่มีอะไรกับเราเราบอกแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นตลอดมานะไม่มีอะไรกับเราก็เจอวันหนึ่งว่ากับพระน่ะพระเจอเขาไม่ทราบว่ากี่องค์เจอวันหนึ่งเขาเจอพระน่ะมากกว่าพระเจอเขาพระมีเป็นบางองค์เจอใช่ไหมแต่เขาไปไหนก็มีแต่พระก็เจอทางกุฏิเรามันก็ไปมันก็ค่อยโตขึ้นเราก็เลยให้ชื่อมันว่าไอ้ขี้ดื้อว่างั้นเพราะมันไม่กลัวใครเฉยนะครับไม่สนใจกับใครเรียกว่าไอ้ขี้ดื้อถ้าก็ปฏิบัติตามเราสั่งไม่มีอะไรกับมันมันก็ไปของมันนะบางทีถ้าท่านฉันน้ำร้อนอยู่ในครัวนั่นแหละเขาอยากเข้ามาเขาก็มาผ่านก็มาบริเวณพระนั่งอยู่นั่นนะเขาผ่านก่อนพระก็เฉยมึงอยากกินน้ำร้อนเหรอปะฮะไอ้ชีดี้มึงกินน้ำร้อนเหรอเขาก็เฉยเขาไปของเขาเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ว่าที่ไหนงูตัวนี้นะเชื่องเราก็เรียกไอ้ชีดี้แต่มันมีหลายตัวนี่เป็นตัวแรกตัวเรานั่นพอก็มีมาเรื่อยๆนี่มันอยู่นั่นแต่เก่าก็ไม่ทราบเพราะวัดมันก็กว้างนะมันอยู่แต่ก่อนก็ไม่ทราบหรือมันมาใหม่ก็ไม่รู้แต่ตัวนี้จำได้มันอยู่นั้นเป็นประจำอันนี้ก็นานก็มาก็มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่อยๆที่ประชาชนมันก็มีทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยคนเฒ่าคนแก่ใครเขาไม่เคยเห็นแล้วเขาจะเกิดความสนใจจะมีปฏิกิริยาอะไรกับสัตว์เหล่านี้นั่นแหละจะเกิดเหตุนะแล้วไปหยอกไปเล่นบ้างอะไรบ้างเหมือนพระที่ต่างคนต่างอยู่มันไม่เลยการเดี๋ยวหน้านี่ว่ะเลยจับสั่งให้พระจับหมูออกไปปล่อยไกลเช่นไปปล่อยลงวัดถ้ำกองเพลงภูเขาใหญ่ๆปล่อยเขาไงวัดถ้ำกองเพลงแต่ก่อนยังไม่มีกำแพงปล่อยไปนั้นก็ไปได้สบายเอาไปปล่อยเรื่อยๆไม่ได้ปล่อยในวัดต่อปล่อยนอกวัดก็เป็นภูเขาทั้งนั้นเป็นป่าเขาอยู่ได้สบายสบายเลยเห็นถ้ามาในการนะปล่อยอะไรไปปล่อยแต่ตัวนี้มันถูกเขาฆ่านะนี่แหละมันเอานิสัยของวัดไปใช้นะเขาออกจากวัด คือแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีกำแพงแล้วดงติดต่อกันว่าทางคือทางด้านตอนตกมันมีทางผ่านเอาไปปักวัดอยู่ทางนี้วัดรั่วรวดน้ำอยู่ทางนี้แล้วทางก็อยู่นั้นนะเขาอยากออกไปนู่นเขาก็ไปอยากเข้ามานี่เขาก็มาผ่านไปผ่านมาเพราะมันเป็นป่าเป็นดงเหมือนกันนะที่นี่เวลาอ่านเข้านานเข้า จำได้เลยได้16-17ปีแล้วมั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.เอานับเลยว่า2499นะที่เราสร้างวัดแล้วก็เจอเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่ง2516แล้วก็เด็กในวัดน่ะผมมาเล่าให้ฟังโอ้ยไอ้ที่นี่หลวงพ่อน่ะคงเขาฆ่าตายแล้วแหละเมื่อวานนี่หว่างอยู่ตอนตกวัดนี่ วางเขาฆ่าอยู่กลางทางนั่นนะไม่หรอกไปกลางทางเขาเห็นก็กระปืนยิงตายเลยวันที่หนึ่งมกราจำได้เลยนะมกรา116มันตัวขนาดไหนล่ะเขาบอกตัวขนาดนี้อยู่ว่างั้นใช่แล้วหรือว่าตั้งแต่ตัวเท่าคอขวดจนถึงระยะมันตาย516ตัวเท่านี้เขาบอกว่าตัวท่านเนี่ยโอ้น่าจะใช่แล้วแหละว่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันตัวขนาดนั้นแล้วงูตัวนี้นะว่ะและตั้งแต่นั้นมาไม่เห็นเลยแสดงว่าตัวนั้นจะตายนอกจากนั้นตรงอานี้มาเรื่อยอันเราก็จับเรื่อยนะครับแต่เขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเรานะอยู่ตรงอางไม่แสดงฤทธิ์นะบืนไปยังไงล่ะคือมีแต่จะหนีไม่มีอาการต่อสู้เรานะเท่าที่จับได้นี่ในวานนี้ตรงอางไม่ต่ำกว่า 7-8 ตัวนะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็มีแล้วขนาดโตกว่านั้นหน่อยก็มีเนี่ยที่โตกว่านั้นหน่อยมันก็ไม่เห็นมาเพลินผ่านแต่ตัวนี้มันไปทั่ววัดทุกแห่งทุกหนตัวเหล่านั้นไม่ค่อยเห็นนานๆเจอทีกินแล้วก็มาแล้วเวลาเขาเข้ามาแล้วก็เลยสั่งพระให้จับให้ได้นะนี่งูไม่ว่างูประเภทใดให้จับหมดเลยบอกสั่งให้จับหมดงูจงอางประมาณสัก 7-8 ตัวเอาไปปล่อยในภูเขาแล้วงูหำก็มีมันก็พอๆกันนะจำนวนนะในราว 5-6 ตัวงูสามเหลี่ยมนั้นก็มีประมาณสัก 4-5 ตัวจับได้ส่วนงูทางมะพร้าวโอ้ยมากตลอดมานะทุกวันนี้ยังมากจับเรื่อยออกไปทั้งเดียวเข้ามาแล้วกินพวกกระจ้อนกระแตพวกหนูเก่งและลูกไก่แล้วอันนี้เร็วกว่าเขาจับไปปล่อยทั้งนั้นทุกวันนี้คือไม่ให้หนีมือในวัดไม่ให้หนีนอกจากไม่เห็นเขานะพระองค์ไหนเจอเขาก็ให้จับเลยทั้งนั้นเพราะรักษาเนี่ยตัวมันเป็นภัยต่อประชาชนก็วัดนั้นมันเป็นวัดอะไรกันฟังมาสิมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรย้อยแล้วงูนี่มันไปได้ทุกแห่งจึงต้องเลยจับงูออกมาโอ้หลายตัวงูงูเห่าก็หลายตัวตรงอ่างสามเหลี่ยมพวกงูสิงหัวอะไรจับได้ไหมไปปล่อยหมดเจอเมื่อไรงูอะไรก็ตามให้จับเลยเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏไม่ปรากฏมานานแล้วแหละเพราะจับมาตลอดแล้วเวลามันไปหลบซ่อนส่วนมากมันมักจะไปทางด้านครัวฝ่ายผู้หญิงมาทางด้านพานเขาเจอก็แล้วพาท่านจับแล้วเจอพวกนั้นไม่จับมันนอกจากว่าบางครั้งก็มาบอกพระให้ไปจับให้นะแต่ทางนี้พอเจอทั้งจับเลยจับเลยดูว่าความสงสารสัตว์นั่นแหละอะไรที่ยังเบียดทำลายกันนักมันจะเถื่อนใจไม่อยากให้มันทำเป็นอย่างแมวเนี่ยก็เข้ามาแล้วหมดสัตว์แมวในบ้านอยู่นะกลางคืนมันออกมาหากินในวัดพอเข้าวัดได้แล้วไม่ยอมออกเพราะอาหารนั้นเต็มไปหมด มาลงได้เข้าวันแล้วไม่ยอมออกมันต้องจับกันทุกตัวเลยแมวนะไม่ให้อยู่ถ้าอยู่แสบที่หายหมดแล้วจริงๆแล้วเอาหนังสือตีหนังสือครอบมันก็เสาข้างบนมันขึ้นไปเมื่อก่อนกับก่อนกับครอบไปหมดครอบไปมันก็อย่างนั้นมันยังเข้าได้มันมีช่องตรงไหนพอเข้าได้มันเข้าเราก็ไปสอบหาอยู่พอเห็นช่องของมันคือแมวเข้าได้เราก็ไปแก้ไขเสียก็ผ่านไปผ่านไปครั้งนี้ก็ประเทศคือสวนสยามเนี่ยไม่เคลื่อนนะไม่เคลื่อนมากอะไรนะเพราะเหนื่อยด้วยเคลื่อนเบาๆไปเหนื่อยด้วยนึกได้ว่า
3: 39
2: วันนี้วันนี้น้อยที่สุดขนาดเคลื่อนมันมีวันนี้ว่า39นาทีเหนื่อยไม่อยากเกิดอะไรมากแล้วก็พูดเรื่องภาวนามากกว่าเรื่องเพราะเจ้าของบริษัทเป็นผู้สนใจภาวนาเขาไปบวช3-4 เดือนอยู่ทางจังหวัดเลยที่อะไรเขาปิ่นอำเภอเอวังเขาไปภาวนาเมื่อเข้ามาทำการทำงานอยู่ในบริษัทเขาก็พิจารณาเขาก็เล่าเรื่องเขาพิจารณาให้ฟังหน้าฟังหน้าฟังนี่เราไปแงะไปทางด้านภาวนาเลยมากกว่าอย่างอื่นเขาพูดเข้าแบบเข้าเสียงดีนั่นคือใจทำมันเป็นของมันแล้วมันมักจะฟักไฟพิจารณาสอบแสบเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นแง่ของธรรมแล้วค่อยเปิดช่องออกเรื่อยออกเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยก็ร้องให้ฟังอย่างนี้น่าฟังเลยเราก็เลยเคลื่อนเรื่องภาวนามั่งวันนี้มีพระถึงนั่งด้วยพระก็มาถึงน่าจะ10 กว่าองค์นะแล้วก็เคลื่อนเพื่อให้พระได้ยินได้ฟังการภาวนามากเรื่องการภาวนาเนี่ยถ้าพูดตามตำราแล้วก็เป็นงานของพระแบบพื้นฐานเลยนะมันจะข้ามไปแต่การมีแต่การภาวนาทั้งนั้นทั้งนั้นเวลามาสมัยที่ไม่เห็นพระภาวนาถ้าเดินจงกรมทำงานก็ไม่เห็นที่ไหนก็ไม่เห็นตามวัดบ้านวัดอะไรนะบางครั้งที่ตำราเกลื่อนอยู่ด้วยการทำความเสียเพื่อจิตกับภาวนาเนี่ยถึงจะมีตำราก็ตามเมื่อไม่คนไม่สนใจแล้วมันก็ไม่นำออกมาทำประโยชน์การภาวนาเป็นพื้นฐานอยู่ในตำราเรื่องการก่อการส

จนถึงขนาดที่ว่าขาดไม่ได้พอบวชเสร็จแล้วก็ครึ่งโอวาทอันนี้ที่เป็นหลักใหญ่ขึ้นยุคมูเรเซนาสนังมิซายปปัสสาตัตเตยาวัชิวังอุซาโฮกรณียกแล้วแล้วมันประชาก็หมดแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลที่ร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาป่าข้าป่าโยกชักเป็นสถานที่เหมาะสมในการบำเพ็ญวิสตะภาวนาเพราะที่จะนั่งไม่โลกเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ไปรบกวนท่านก็เลยทำภาวนาได้สะดวกสบายจากนั้นก็บอกว่าคือแล้วอยู่อย่างนั้นแล้วเพื่อประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกและจงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนะฟังดูอยู่ตลอดชีวิตเถิดยาวัชิวังอุตสาโหกะนิโยตลอดชีวิตทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนี่แหละพื้นเพเดิมของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาเริ่มต้นตั้งแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนได้ตัดสินแล้วกับประธานก็ว่าไว้เป็นพื้นฐานมาจนสร้างบัดนี้นะเพราะว่าข้อนี้จะเป็นวัดใดอุปสาองค์ใดก็ตามชอบได้สอนที่สุดเพราะเป็นโอวาทที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเข้มขัดขาดไม่ได้ถ้าไม่สอนอนุศาสตร์อันนี้ถือว่าบกพร่องในหน้าที่บทชานั่นถึงจะไม่ชอบธรรมฐานอย่างไรต้องสอนจริงหายผู้มาบวชด้วยไม่สอนไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะทางนั้นกับปัญญาโลภโภสนังคือการยกบนมาแล้วเจ้าบินสวัสดิ์หาด้วยกำลังปีแข้งของตนแต่มากก็ได้มาเฉพาะในบาปมาทำพอยังถือให้เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งเป็นจุดใหญ่นะแล้วก็ผ้าบางสกุลถือผ้าบางสกุลหาแต่เอาผ้าที่จกอยู่กลางที่ต่างๆเนี่ยงานหนังสือท่านบอกแล้วจนในป่าช้าแต่ทักกับบางสกุลต่างที่มันตกอยู่กันที่ไหนที่ยังต่างเอามาเรียกปฏิปต่อกันนี่แหละภาคจีวรของภาคทางพังศิลปการที่มีปฏิปต่อกันมาอย่างนั้นเพื่อเพิ่มแบบเดิมของพุทธศาสนาของศาสนาทั้งพุทธการที่พระเจ้าทรงทรงประชุมอยู่สั่งสอนนี้เป็นพื้นฐานเลยก็หรือภาพบางสักคืนคือเขาฆ่าปฏิปิวานที่เขามาถวายท่านก็ไม่ห้ามแต่อันนั้นถือเป็นอันดับหนึ่งเช่นอย่างอยู่ในป่าเจ้ามาอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ห้ามแต่อันนั้นเป็นอันดับหนึ่งคือที่เจ้าส่งสอนอย่างเด็ดขาดทุกอย่างถ้าเขาบินธรรมบาตรเขาไม่ไปเขาได้แต่การบินธรรมบาตรเป็นปีประจำของพระเหมือนการสอนอะไรเรียบร้อยจากนั้นก็เรื่องหยุดยาหยุดยาครั้งสุดท้ายนั่นมีมากมีนิดหน่อยทุกวันนี้มันเกลือตั้งแต่ยาทั้งนั้นมองไปกุฏิพระมองไปพระนี่ไม่เห็นนี่แต่ยาบังไม่หมดเลยบางทีเพราะฉะนั้นพระถึงอ่อนแอมากจามก็ไม่ได้วิ่งหาหมอหมอไม่ว่างก็วิ่งหาหมอพาหมอมาอ่อนเอามากคือผิดกันคนละโลกเลยกับที่พระองค์ทรงสอนเน้นหนักเด็ดเดี่ยวนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าที่ท่านค้นได้อัดได้ทำมาแจกจ่ายแค่โปรดสัตว์ทั้งหลายได้มาด้วยวิธีการลำบากลำบนมากนะมันเลยรู้หลาฟูฝ่าอย่างที่พระปัจจุบันนี้อยู่กันจนเป็นคนละโลก

0: ถ้ามันเห็นในตำราก็เข้าใจว่าเหล่านี้มีมาดั้งเดิมอะไรอะไรมันแฝงขึ้นมาทีหลังเหมือนหญ้าเกิดขึ้นมามันกับทับหญ้ามันกับทับพื้นที่ที่เตียนโล่งให้ลกรุงรังไปหมดหญ้าอันนี้กิเลสหรือประเพณีอะไรความมักง่ายของกิเลสมันเทียบเหมือนกับหญ้าปกคลุมขึ้นมาพื้นเดิมที่เจ้าทรงสอนไว้หมดจนไม่มีเหลือไปดูในตำราเปลี่ยนแจ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะในตำราไม่ถูกลบล้างไม่ถูกทำลายให้เห็นในตำราเบื่อมากท่านมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆให้มันมุ่งโลกามิตรอะไรยิ่งกว่าอัดกว่าทำอย่างพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีจำนวนไม่น้อยออกทรงผนวดบวชเป็นพระเป็นขนขอทานไปเหมือนเราท่านท่านมันไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถืออะไรเหมือนกันไปหมดเลยเข้าในป่าแล้วไปเรื่อยไม่ได้สนใจกับบ้านกับเรือนแหละเศรษฐีกรมพีก็เหมือนกันออกจากบ้านเรือนไปแล้วเงียบเลยไม่มาสนใจหาขอทานเขากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพออย่างชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อพรหมจรรย์มีการบำเพ็ญธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาทีนี้เวลาผลที่ปรากฏในครั้งพุทธกาลเป็นยังไงนี่แหละผลที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินและพาสงฆ์เลยดำเนินมาองค์นั้นสำเร็จโสดานี่สำเร็จสกิทาคามนั้นสำเร็จอนาคามี่สำเร็จอรหันต์เรื่อยมากระจายไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ย่ามก็เกิดมากทับถมเลยมีพื้นเดิมนั่นก็เลยไม่มีมีแต่ย่ามองไม่เห็นแต่ย่าเป็นอย่างนั้นนะผู้ไม่เคยได้ฟังให้ฟังเอาเนี่ยเรื่องหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาเราทางปริยัติคือการศึกษาเรียนก็เรียนกันบ้างให้มากในทางภาคปฏิบัตินี้เป็นพื้นฐานเลยเดียวปฏิบัติต่อมาก็ปริยัติมันกับท่วมอีกแหละท่วมภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เลยถูกปริยัติเป็นหญ้าแล้วก็ท่วมไปอีกซะเลยให้เรียนสำเร็จในชั้นนั้นชั้นนี้มามากน้อยโอ้ยเป็นชื่อเป็นนามเป็นชื่อเป็นเสียงมีกิจเกียรติยศชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านถอดถอนกิเลสหลุดพ้นไปได้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติแต่ที่เวลามันไหลเข้ามาปัจจุบันนี้สำเร็จขึ้นมาด้วยภาคเรียนจบสอบชั้นนั้นชั้นนี้ได้ทั้งๆที่กิเลสไม่ได้ตลอดปอกเปิดสักตัวเดียวเพราะไม่ได้ปฏิบัติก็มีแต่เรียนจำได้เฉยกิเลส1,500 ตันหา108 100ปอนด์มันก็จำได้แต่ชื่อมันไม่ได้เห็นตัวกิเลสที่แก้กิเลสหรอกกิเลสตัวเป็นภัยต่อใจไม่สนใจมีแต่เรียนได้มากเท่าไรกับความทะนงตัวความสำคัญมันหมายตัวก็ว่าเรียนได้มากแล้วนี่เพิ่มกิเลสขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่ไหมเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสถ้าไม่สนใจปฏิบัติปริยัติท่านจึงสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติก็ปริยัติก็เป็นบาดฐานของปฏิบัติเรียนได้แล้วก็นำออกไปปฏิบัติปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความสงบเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิชาวิมุตติไปเรื่อยๆนี่ถ้ามีภาคปฏิบัติถ้าไม่มีตายทิ้งก็ไม่ได้เรียนจบมากน้อยใครจะว่าผู้เรียนจบมากน้อยนั้นแล้วมีเศษวิโสด้วยความจำเป็นการฆ่ากิเลสไม่มีบอกคงๆเลยเรียนก็ได้แต่ชื่อแต่นามไม่ต้องเอาที่เรียนนั้นออกมากลางเหมือนแผนที่แผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเราอย่าไปยินดีในแผนที่นั้นว่าเป็นบ้านเป็นเรือนโดยแท้เดียวทั้งๆที่ยังไม่นำมาปลูกสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนมันก็เป็นแบบแปลนอย่างนั้นเรียนทำมาเท่าไหร่ก็เป็นแบบแปลนใส่ยัดไปในห้องเต็มห้องก็มีแต่แปลนมันไม่มีตึกมีร่าง มีตึกมีห้างนะเพราะเราไม่นำมาสร้างนี่พอเอาลากแปลนออกมาแปลนนี้ต้องการอะไรเราต้องการชนิดไหนเอาแปลนชนิดนั้นมาแล้วกางแล้วทำตามแปลนก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องขึ้นมานั่นออกมาจากแปลนนี่เป็นภาคปฏิบัติคือการก่อสร้างผลคือสำเร็จลูกขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่วางรากฐานที่แรกเป็นต้นเป็นเสาก็เห็นผลมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามโดยสมบูรณ์เรียกว่าปฏิเวทคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากปริยัติปริยัตินั่นคือแบบแปลนนะเป็นอย่างนั้นตามอรรถธรรมจริงเห็นมีสัญญาณเฉยๆไม่ได้ทางสนใจปฏิบัติกิเลสมันไม่ฉลองปอกเปิดที่ไม่ดีเพิ่มกิเลสที่ยิ่งกว่าคนไม่เรียนซะอีกนี่แหละหลักความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติถูกต้องเรียนแล้วออกไปปฏิบัติเป็นการถูกต้องในทั้งพุทธการท่านไม่ได้เรียนมากมายเรียนเฉพาะที่จะแก้กิเลสแก้ที่อื่นไปพระครั้งพุทธกาลมีภาคปฏิบัติมากทีเดียวปริยัติก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากแล้วก็ปริยัติก็กระจายออกเลยนี่เลยมากเลยท่วมภาคปฏิบัติไปจนกระทั่งไม่มีกรรมฐานเหลืออยู่เลยภาคปริยัติเพราะใครไปเห็นว่าสะดวกสบายเรียนได้ชั้นไหนยิ่งตั้งชั้นตั้งภูมิมาแล้วก็เหมือนว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในชั้นนั้นขยับใส่นั่นเรียนสำเร็จแล้วโอ้ยเหมือนกระเหาะกระลอยนั้นได้จะชื่อรับรองกันว่าสอบได้ด้วยลมปากด้วยส่วนมือเจ้าสอบได้ด้วยสุปฏิปันโนปัจจตังเมริสันทิฏฐิโกจากภาคปฏิบัติงานจิตกิเลสได้หลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรเป็นสันติโกรู้โดยลำดับธรรมดานะท่านตัดสินท่านเองไม่มีใครมาตัดสินให้นะภาคปฏิบัติตัดสินตัวเองเท่านั้นมีสันติโกเป็นพื้นฐานปฏิบัติรู้ได้มากน้อยมันจะรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติก็เป็นสันติโกเต็มภูมิรู้เองถึงที่สุดวิมุตติไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าสันทิโกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นจะรู้โดยเองไม่มีผู้ใดที่จะมารู้มาเห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเมื่อปฏิบัติได้มากน้อยก็รู้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็หมดเป็นพักๆเหมือนกันนะพักที่จะมีกรรมฐานขึ้นมาเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะเป็นผู้ลื้อฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีกรรมฐานเหมือนเป็นของแปลกประหลาดไม่มีถึงจะมีก็มีแบบนั้นแบบไม่มีใครถือสาอยู่ไปอย่างนั้นตามภาษีช้ากดเกินอะไรก็ไม่มีหรืออยู่ไปแบบขังขังก็มีมันหลายแบบไม่ใช่อยู่แบบธรรมหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านอยู่แบบธรรมล้วนๆปฏิบัติธรรมตั้งแต่ท่านบวชท่านมีนิสัยชอบกรรมฐานมาตั้งแต่เริ่มแรกบวชท่านปฏิบัติกรรมฐานมาตลอดเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพรู้ว่าท่านฉันคนเดียวมาตลอดที่ว่างั้นว่าอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าพาไปถากก็ต้นเสามาปลูกก็ได้อันว่างั้นนะเราก็บวชใหม่เห็นมั้ยถึงเวลาฉันเพลพระท่านก็มาฉันเพลท่านไม่ฉันท่านว่างั้นเนี่ยเพราะฉันเพลมันไม่สบายแต่ยังไงเข้าคนฉันคนเดียวนี่สบายดีกว่าเลยไม่ฉันเพลนะคงจะตั้งแต่นั้นมาล่ะค่ะท่านโน้นเดียวมาเลยที่นี่จิตมันเกิดความปีติในธรรมเพราะภาวนาท่านชอบภาวนาบวชขึ้นมาใหม่ท่านก็เริ่มภาวนาจิตใจเกิดความป ปรีติยินดีในธรรมทั้งหลายจิตเป็นสมาธิสงบเย็นขึ้นมาท่านว่างนะท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสเหมาะสมที่ท่านจะเล่าปลีกย่อยมีนะนี่ก็เวลาพระท่านไปฉันเพลไอ้เราก็มันขนองมืออะไรไม่รู้ท่านว่างนะก็ไปจับขวานมาถากเสาท่านว่างั้นนะเสาที่ถากยังไม่เสร็จพระพาท่านไปฉันเพลท่านก็เลยไปจับขวานออกมามาถากขวานมันพลาดอะไรปึ๋งอะไรโอ้โหใส่เนี่ยอะไรเขาเรียกตุ้มข้องหรืออะไรตรงนี้นะใส่ปึ๋งจนล้มฐานบ้านนะโอ้ยแรงเหมือนกันนะถากขวานถากมันพลาดอะไรมันใส่ขาท่านจนกระทั่งล้มนึกว่าขาขาดไปหมดเลยใช่ไหมคนหมู่เพื่อนลุงมาไปยังไงมาดูไม่มีแผลเลยนะไม่เข้าอันนั้นท่านก็บอกว่ามันคงจะเป็นเพราะปีติภายในจิตใจกำลังใจท่านว่าไอ้เราเองก็จงถึงขนาดล้มมันแรงอยู่นะพลาดปึ๋งนี่ก็ใส่ปู้ว่าเลยล้มเลยท่านว่าถ้าธรรมดาแล้วจะเลือดสาดไปหมดทั้งนี่ไม่มีอะไรเห็นรอยนิดหน่อยท่านว่าท่านเล่าให้ฟังเองนั่นจากนั้นท่านก็ออกอธิบายเรื่อยความรู้ของท่านพิสดารมากทีเดียวสมกับท่านเคยเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เวลาถึงการที่จะพลิกออกมานี่ก็คือว่าความต้องการอยากพ้นทุกข์มีกำลังหนักเข้าจันว่างนะสนใจภาวนาถ้าภาวนาทีไรพอจะเข้าได้เขาเข็มทีไรสัญญาหรืออะไรอารมณ์ที่เคยเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิแล้วผ่านเข้ามาจันว่างนั้นนะพอผ่านแล้วทั้งที่ถอยเสียแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์นั่นแหละถอยเสียทีนี้ความอยากพ้นทุกข์ก็หนักเข้าจันว่างท่านเร่งความเพียรเข้าไปพอจะเข้าจุดที่ไหลแล้วหากมีสัญญาลมของโพธิสัตว์ผ่านเข้ามามันก็เลยลบกันอยู่ระหว่างจิตที่จะให้ได้มรรคได้ผลกับสัญญาลมของโพธิสัตว์มันก็เลยมาลบกันตรงนั้นแล้วก็ถอยเสียกันวางอันนั้นนะนี่ความอยากรู้พ้นจากทุกข์ก็ยิ่งนับวันหนักเข้าเลยว่าก็เลยทำให้ลำพึงย้อนหน้าย้อนหลังกันว่าเรื่องการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าเมื่อจัดจะรู้แล้วโปรดจับโลกนี้ได้จำนวนมากมายสมภูมิของศาสดาว่างั้นแต่เรื่องของสาวกทั้งหลายนี่พอบรรลุธรรมแล้วบริสุทธิ์แล้วก็สั่งสอนโลกก็ได้ตามภูมิตัวเองเท่านั้นไม่ได้มากเหมือนพระพุทธเจ้าอีกสิ่งที่ต่างกันจะมีเท่านี้ท่านว่างั้นนะความสุขหรือความบริสุทธิ์ของใจระหว่างพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านี่มีเสมอกันอยู่แล้วนี่เราทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วถึงจะไม่ได้ทำประโยชน์ให้โลกอย่างกว้างขวางเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราความบริสุทธิ์ก็เสมอกันแล้วได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นขอให้หลุดพ้นจากทุกข์นี่เป็นที่พอใจอันวางนะคืออยากหลุดพ้นจากทุกข์เป็นกำลังท่านเลยมาเปลี่ยนซะใหม่เห็นไหมขอเปลี่ยนกรรมฐานเป็นพระพุทธเจ้าคือโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นพระสาวกธรรมดาแล้วท่านเปลี่ยนเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเอาเลยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนคำอธิษฐานนั้นกลับมาเป็นสาวกธรรมดาทั่วๆไปจิตใจก็รู้สึกว่าหายกังวลหันมางั้นนะนี่ก็มาทางด้านภาวนาจิตใจก็ดิ่งพุ่งพุ่งจริง ไม่มีสัญญาลมมาขี่มาขวางสัญญาลมของโพธิสัตว์มาขี่มาขวางมันก็ไปของมันเรื่อยๆท่านว่านี่ท่านเล่าให้ฟังคือนี่ที่ท่านพูดว่าเรื่องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ท่านอธิษฐานกลับพลิกใหม่เป็นใหม่ได้นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งยังไม่ทรงทำนายให้ก็เรียกว่าความแน่นอนการเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่มีจะเอียงไปทางสาวกก็ได้เอียงไปพุทธเจ้าตามเดิมก็ได้ ถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงทำนายไว้เป็นการแน่นอนแล้วนั้นเราก็เปลี่ยนได้ว่างั้นนะแต่ถ้าได้รับรัฐพยากรคือพระพุทธเจ้าทรงทำนายแล้วอย่างไรแก้ไม่ตกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนี่ท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้รับรัฐพยากรพอเปลี่ยนนิจิตมันโล่งไปเลยโล่งไปเลยก็เลยไปเลยท่านว่างั้นนะในตำราก็มีผู้ปฏิบัติสายโพธิสัตว์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งยังไม่ทรงทำนายยังไม่รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็แก้ก็ได้อย่างที่หลวงปู่มั่นนะถ้าลงได้ทำนายแล้วว่าจากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านั้นกันเหมือนยาวขนาดนั้นนะก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าอย่างนั้นสาวกชื่อว่าอย่างนั้นนั่นลงเล่นพระทรงพยากรณ์อย่างนั้นแล้วยังไงก็แก้ไม่ตกต้องเป็นนั้นอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวก็สมกับพระนามพระพุทธเจ้าว่าพระญาณของพระพุทธเจ้าเอกนามัสสีคือหนึ่งไม่มีสองถ้าลงได้เล่นญาณดูแล้วแม่นยำจะเปลี่ยนแปลงพลิกแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มารู้อันนี้เป็นอย่างนั้นนั้นแล้วจะกลับมาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีเรียกว่าพยานอย่างทราบเป็นความแน่นอนตายตัวให้เป็นอย่างอื่นยังไงไม่ได้แล้วมีเรียกว่าพยานอันนี้เรียกว่าเอกนามจริงคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พยานของพระเจ้าทรงอย่างทราบเหตุการณ์ต่างๆนี่อันดับต่อมาก็การแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดมีพลาดเป็นเอกนามกิจเหมือนกันเพราะทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ด้วยพยานสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสอนถูกต้องตามนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเวลาอุบัตินี้อุบัติได้เพียงแต่องค์เดียวเท่านั้นจะไม่มีสองเป็นคู่กันมาเลยไม่มีเพราะอุบัติได้ยากนี่อันนะความจะเป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์โยแสนสาความทุกข์ยากลำบากเห็นใจกี่กับกี่กันกว่าพระบารมีจะเต็มมันต่างกันอย่างนี้ที่นี่เวลาได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกถึงได้กว้างขวางมากผิดบรรดาสาวกทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าบารมีของพระพุทธเจ้าต่างกันนักนี่แถวแนวของธรรมที่ก้าวเดินมามีพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นผู้สืบทอดแถวแนวของธรรมเพื่อเป็นที่เกาะยึดของโลกมาเป็นสายเดียวกันมาเลยไม่เป็นอย่างอื่นตัดรูปก็ตัดรูปเป็นแถวเดียวกันเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แล้วไม่มีข้ามีเคลื่อนจะมาสายเดียวกันเลยเช่นอย่างเวลานี้ของพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาตัดรู้แล้วก็ปรินิพพานไปแล้วต่อไปนี้ก็พระอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้นะเนี่ยต่อกันไปอย่างนี้แล้วองค์นี้ทำนายต่อไปทำนายต่อไปอย่างนั้นพระอริยเมตไตรนี่จะมาตรัสรู้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงทำนายเองอันรับสั่งว่าการบำเพ็ญเพียรของเรานี่ยากลำบากวาสนาบารมีของเราเรียกว่าไม่มากเหมือนพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านทรงสะดวกเช่นพระอริยเมตไตรนะเวลาท่านเสด็จออกทรงพระหนวดเพียง7 วันเท่านั้นท่าน ตรัสรู้ขึ้นเป็นศาสดาเลยนะไอ้เรานี่ต้องแทบเป็นแทบตายเนี่ยท่านก็ว่าไว้และพระชนของท่านก็มีถึง 80,000 ปีทรงครองราชสมบัติอยู่ 40,000 ปีพระเดชออกทางราชสมบัติทรงพระหนวดได้7วันสำเร็จเป็นอรหันต์และแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกอีก 40,000 ปีพอหมดนั้นก็นิพพานเลยไม่ได้วางธรรมะไว้เหมือนศาสดาของเราศาสดาของเราท่านบอกท่านมีน้อยชีวิตจิตใจของเรามีน้อยท่านก็บอกไว้ว่า80ปีเนี่ยก็ถึงวันแล้วไปเลยไปนิพพานเลยคงแน่วไหมอ่ะเอกนามกิจปัญญาอย่างทราบแล้ว80ปีแล้วยังไงไม่อยู่เช่นปรงพระชนในเดือน3เพ็ญว่าเดือน6เพ็ญนี่เราจะตายแล้วพอถึงเดือน6เพ็ญก็เสด็จไปแล้วก็ไปตายเลยนะเห็นไหมนั่นแหละไม่เคลื่อนท่านะนี่ท่านก็รับสั่งไว้แล้วนะอายุของท่านไม่มากยัง80ปีครับก็ตายแล้วจึงได้โอวาทสั่งสอนเอาไว้ต่อกันไปให้ยืนยาวพอสัตว์โลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์แต่การสั่งสอนอย่างถูกต้องแม่นยำนี้เหมือนกันหมดไม่ผิดพลาดต่างไม่ต่างกันแล้วจากนี้ไปก็ยังมีอีกนี่ท่านทรงทำนายไปแล้วนะมีอีกอนาคตองค์มีพระพุทธเจ้าอีก10พระองค์จะต่อจากพระยะเมตไตรไปอีกนี่มี10พระองค์ชื่อพระองค์นั้นหนึ่งพระองค์นั้นบอกไปเรียบร้อยนี่แต่ละพระองค์นี่สร้างบารมีนั้นไม่แล้วมีใครทำได้ท่านก็ทำได้ด้านนั้นนี่เนี่ยเป็นพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวยากแสนยากแสนลำบากนี่เราพูดถึงเบื้องต้นที่ไอ้เรื่องอะไรการอยู่ป่าอยู่เขานะภาคปฏิบัติสอนไว้อยู่พระพุทธเจ้าทรงพาอยู่ในป่าในเขาถ้าเป็นสมัยทุกวันนี้เขาก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าเพราะทุกวันมันมีมหาวิทยาลัยบ้านใช่ไหมล่ะนั่นเป็นมหาวิทยาลัยป่าโดยธรรมชาติผู้ที่เป็นหัวหน้ามหาวิทยาลัยป่าก็คือองค์ศาสดาทรงบำเพ็ญในป่าตรัสรู้ในป่าสั่งสอนสัตว์สาวกทั้งหลายในป่าพวกสาวกน่ะเป็นนักศึกษาเข้าใจไหมนักศึกษานักปฏิบัติสำเร็จในองค์นั้นสำเร็จนั้นสำเร็จสำเร็จออกมาก็มาแนะนำสั่งสอนโลกนั่นเป็นอย่างนั้นนะสำเร็จออกมาจากป่าที่ไม่มีติดใจมาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่ออกมาจากป่ามหาวิทยาลัยป่านะเพื่อมาอย่างนั้นทีนี้เขาก็มีมหาวิทยาลัยบ้านตั้งแข่งกันขึ้นมามหาวิทยาลัยบ้านไอ้เราแต่ว่าใครปากเกาะไม่ปอกก็ตามแล้วก็พูดตามความจริงมหาวิทยาลัยป่าของพระพุทธเจ้าเป็นมหาวิทยาลัยสังหารกิเลสแต่ว่าไงแต่มหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยสมทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระแต่ว่าแล้วเราออกแล้วพูดแล้วเอาใครถ้าว่าผิดเอาค้านหมามันไม่มีใครกล้าค้านก็พูดด้วยความถูกต้องนี่วะมีแต่มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีแต่วิชาทางโลกวิชาที่เหลือตันหาเต็มไปหมดอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้นะไม่มีเป็นมหาวิทยาลัยแก้ที่เหลือเป็นมหาวิทยาลัยสั่งสมที่เหลือและสุดท้ายก็มหาวิทยาลัยที่เหลือสังหารพระเนี่ยนะครับนั่นเองเนี่ยมันแข่งกันมาอย่างนี้แข่งกันมาถ้าว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วความสงบร่มเย็นของชาวพุทธเราจะมีขึ้นนะถ้าเห็นดินประจามกิเลสตื่นเขาตื่นเราอย่างที่เป็นมานี้แล้วจะไม่มีวันมีความสงบร่มเย็นวันเป็นที่แน่ใจของในการเป็นการตายก็ไม่มีมีแต่ปล่อยคว้าตลอดไปเอาที่ไม่เคยเอาความจริงมาให้เกาะเอาแต่ของปลอมมาให้เกาะให้ยืดแล้วพัง ังลงพังลงหวังนั้นหวังนี้พอได้มาแล้วผิดหวังบางทีไม่ได้ก็ผิดหวังที่มันหลอกไปพ่อๆกันถ้ามีธรรมในใจมันจะรู้จักประมาทคนเราการสอบแสวงหาความเป็นอยู่ผูกไว้ทั้งหลายการใช้การขอทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความพอดีพอดีก็ไม่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายความดีความดีให้มากเกินไปพอจะเพิ่มกองทุกข์ขึ้นมาความสงบสุขเย็นใจก็มีเวลาที่จะบำเพ็ญจิตใจให้สร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อภพชาติของตนในการต่อไปอีกนั่นคือผู้ที่สร้างคุณงามความดีภายในใจเรียกว่าส่งเสริมภพชาติของตัวให้ไปทางที่ถูกที่ดีเป็นที่แน่ใจไม่ได้เหมือนที่ต่างคนต่างดีไม่ได้สนใจกับวัฏสงสารหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมันสร้างฟืนสร้างไฟต่างหากเวลาเป็นอยู่พิจารณาสังหาอะไรที่จะเป็นหลักยึดก็ไม่มีเวลาตายไปแล้วไปแบบนั้นแหละแบบไม่มีหลักยึดเหยื่อเรื่อยๆแล้วถึงจะเกิดในภพใดชาติใดเป็นสัตว์ตัวใดอันนี้ใดมีหลายก็คือสัตว์ในโลกมีมากดังนั้นก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารหลายชั่วที่ดิบที่ดิ้นไม่มีอัตธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดให้ตายใจมันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเราถ้ามีธรรมในใจเอาการก่อการสร้างเพื่อวิ่งเต้นควงขวายจิตผ่านการเรือนเดี๋ยวก็เรื่องอัตภาพร่างกายความเป็นอยู่เอาเราก็วิ่งเต้นเพราะทราบทั่วกันว่าธาตุขันธ์นี้มีความบกพร่องต้องการการเยียวยาบำรุงอยู่เสมอเราก็หามาแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมจิตนี่ซึ่งเป็นเจ้าของของร่างนี่เป็นใหญ่โตมากทีเดียวอันนี้ต้องการอะไรนั่นมีแต่ความเดือดความร้อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมากระเผาตัวเองเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจมีความสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาย้อนกลับมาหาใจก็อบอุ่นมากน้อยตามกำลังแห่งกุศลที่เราสร้างไว้และยิ่งสร้างมากยิ่งหนาแน่นขึ้นอบอุ่นยิ่งมีการภาวนาประกอบไว้แน่นอย่างแน่นอนยังไม่ตายมันก็รู้นะยังไม่ตายมันก็รู้นี่คือความแน่นอนมีแต่เรื่องของบุญของกุศลเรื่องอัตเรื่องธรรมสร้างความแน่นอนให้แก่ผู้บำเพ็ญในความไม่แน่นอนเป็นเรื่องของกิเลสสร้างกันทั่วโลกหาความแน่นอนไม่ได้ทั่วโลกเหมือนกันต่างคนต่างดีกันดีเวลาจะหาของจริงมาเป็นที่ที่เหาะยิ่งที่เหาะไม่มีนี่วนเลยไปหมดนี่เราพูดจริงๆเราสงสารนะดีไปที่ไหนดีตลอดเวลาจะหาหลักเกณฑ์อะไรพอเป็นฝั่งเป็นฝาให้ยึดให้เกาะสมดิ่งสมดิ่งมันไม่มีเพราะมันผิดทางดีดดิ่งตามกิเลสโดยทายเดียวนี่ผิดทางเดินตามกิเลสมันก็ต้องข้อจริงธาตุขันธ์เรามีเอาก็ดิ่งนะเอาดิ่งตามความดีของเราแล้วก็ดิ่งนี่ไม่ผิดทางได้ทั้งสองเป็นอย่างนั้นนะสำคัญที่จิตใจนี่ไม่เคยตายแต่ไหนแต่ไรมาตกนรกเอวีกีกีกับกีกันทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็ยอมรับว่าทนทุกข์แต่ไม่เคยคิดหายคือใจนะเพราะโลกอันนี้มันเป็นโลกอันนี้ฟังถึงจะตกนรกได้รับความทุกข์ความลำบากนานขนาดไหนมันก็ไม่พ้นกฎอันนี้ฟังมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงไม่เร็วก็ช้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่นรกจึงพ้นจากนรกได้เหมือนกับคนติดคุกติดตารางเท่านั้นปีเท่านี้เดือนแล้วพ้นได้นั่นนั่นก็เป็นอย่างนั้นจิตนี้ไม่ตายนี้เวลามาบำเพ็ญความดีไม่ตายก็จริงจะเกิดที่ไหนด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลพาให้เกิดพาให้อยู่พาให้เสวยทุกข์ก็ไม่มากเนี่ยมีทุกข์อยู่ก็ตามเพราะโลกนี้ต้องมีทุกข์เกื้อกูลแต่ต่างกันทุกข์ของคน มีบุญมีวาสนากับทุกข์ของคนสร้างบาปด้วยใจเดียวมันผิดกันมากนะคนนั้นมีจะฟื้นจากไฟเผาไหม้ลมหายใจสิ้นลงไว้ถึงเหนื่อยมีแต่ลมหายใจกั้นเอาไว้ในขณะนั้นพอลมหายใจขาดก็ผึ่งเลยเมืองมนุษย์อยู่ที่ลมหายใจเมืองผีอยู่ที่ขาดลมหายใจจิตใจจะเป็นเรื่องวิญญาณของผีไปบาปกรรมจะหมุนไปเลยไปเมืองผีแล้วนี่เป็นเปรตเป็นผีสารโลกีก็จากมนุษย์นี้ไปละเอาผู้ที่จะไปเมืองทิพย์เมืองผมก็สร้างความดีเอาไปสวรรค์ชั้นผมไปจากด้วยความดีความดีไปเลยนะเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่มีคำว่าตายอันนี้ให้เห็นชัดก็คือนักภาวนาเรียกว่าไม่มีสองภาวนาจิตใจมีหลักมีเกณฑ์แน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งละเอียดยิ่งเห็นจิตดวงนี้ชัดเจนเห็นชัดเจนมากเพราะจิตที่มันเรียกว่ามันซักมันฟอกเรื่อยของตัวของมันเรื่อยๆที่มันก็คัดออกคัดออกอะไรที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือสืบทราบกันนี้มันค่อยซักค่อยฟอกออกค่อยฟอกออกความจิตนี่เป็นความผ่องใสก็รู้ชัดอยู่ในร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเจ็บท้องปวดหัวจิตไม่เจ็บท้องปวดหัวจิตมีความผาสุกเย็นใจสว่างสวยแน่มันก็รู้จิตตรงนี้ไม่เป็นอะไรมันเป็นเฉพาะร่างกายนี่เพราะจิตที่มีธรรมถ้าจิตไม่มีธรรมร่างกายก็เป็นจิตก็ดิ้นตายอีกแบบหนึ่งโรคร่างกายกับโรคใจบวกกันเข้าแล้วเป็นโรคนรกอวิชชาอยู่ในมนุษย์นั่นแหละมันทรมานกว่าจะตายโถทุกข์มากแสนมากนี่เป็นอย่างนั้นเวลาฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปเริ่มต้นแต่เพียงจิตเป็นสมาธินี้แล้วจะเริ่มรู้เรื่องของจิตนะของจิตของกายสมาธิที่ว่ามีสมาธิเต็มภูมิยิ่งรู้ได้ชัดคือสมาธิคือจิตนี่มีความแน่นหนามั่นคงเป็นธรรมในขั้นนี้จิตนี่รู้เด่นอยู่ท่ามกลางร่างกายร่างกายเป็นร่างกายจิตเป็นจิตมันไม่เป็นอันเดียวกันมันก็รู้นะอ๋อจิตนี่เป็นอย่างนี้พอจิตโหดก็มาโหดก็มาอยู่เป็นเอกเทศนี่คือจิตนั่นคือร่างกายมันก็รู้แล้วยิ่งชำระเข้าไปด้วยปัญญาโดยแล้วยิ่งซักยิ่งฟอกออกยิ่งเห็นได้ชัดละเอียดละออเป็นลำดับลำดาแยกออกแยกออกแยกออกเห็นชัดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่เป็นของหยาบมันพัวพันกันอยู่กับจิตใจใจก็ยึดจดถือหมดเวลาพิจารณาเข้าไปเรื่องธาตุดังขันเป็นของหยาบมันก็ซักออกฟอกออกปัดออกปัดออกส่วนสัญญาอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนละเอียดนี่เป็นกิเลสแทรกอยู่นั่นแล้วก็ค่อยปัดออกปัดออกเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยเข้าไปยิ่งยิ่งละเอียดเข้าไปเรื่อยธรรมตาไม่มีไม่มีธรรมตาละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็โลกธาตุนี่มีแต่ตามธรรมชาติที่รู้รู้นี่ว่างไปหมดก็มีแต่ธรรมชาติที่รู้รู้เด่นครอบโลกธาตุนั่นเห็นไหมมันสูญเมื่อไหร่ยิ่งพิจารณาเข้าไปเท่าไหร่ธรรมชาตินี่มันครอบไปหมดโลกธาตุถ้าว่ามันสูญมาเราจะไปครอบบางสิ่งแต่ก่อนเราได้รู้เมื่อไหร่แต่การบำเพ็ญถูกตามแถวทางของธรรมแล้วมันก็รู้ขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าสอนเพื่อรู้อย่างนี้นี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตีออกตัดออกตัดออกอันไหนที่มาเกี่ยวข้องจะไปให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นเนี่ยมันปัดของมันเองนะปัดของเองซักฟองเองแล้วตะล่อมเข้าไปแล้วไม่เหลือแต่จิตกิเลสที่ละเอียดอยู่กับจิตมันก็ซักฟองมันเองจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดทีนี้กิเลสแม้แม่ถี่แม่สายไม่มีเหลือแล้วทุกข์ก็หมดไปพร้อมๆกันทุกข์ไม่มีขณะที่กิเลสดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีทุกข์ภายในใจของพระอรหันต์นี่นี่ใจอันนี้แหละทีนี้มันสูญไปแล้วทีนี้มันกล้าขึ้นมาแต่เราจะเรียกให้เป็นชื่อก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุหรือว่ามหาวิมุตติมหานิพพานคือธรรมชาตินี้หรือธรรมธาตุหรือธรรมะคือธรรมชาตินี่ไม่ใช่ตัวสูงเด่นชัดเนี่ยที่ว่านิพพานเที่ยงคือตัวนี้เองจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเนี่ยไม่สูงเที่ยงที่ไม่เที่ยงเพราะอะไร เอ็นเอียงไปเพราะสมมุติกิเลสตัณหาทำให้โยกให้คลอนเอ็นนุ่มเอ็นนี่เหมือนใจของปุถุชนเราเหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถีบไปนู่นไปนี่เตะข้างนอกแล้วเตะเข้ามาเตะออกไปนอกแทนที่จะไปแล้วเตะเข้ามาเหมือนฟุตบอลนะว่าไงแล้วนี่เวลามันออกนอกถึงนอกโลกแล้วนี่ไม่เข้ามาละสิทีฮะกิเลสไม่ได้เตะมันเตะกิเลสให้อยู่ในโลกเสียเราออกนอกโลกเสียนี่แหละคุณค่าของการบำเพ็ญตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่แม่นยำมากทีเดียวนะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือว่าศาสนาชั้นเอกผู้ครองศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าผู้บรรลุธรรมตามคือพระอรหันต์เป็นแบบเดียวกันหมดท่านไม่ต้องถามกันรู้เห็นอย่างเดียวกันหมดนี่แหละแล้วจิตดวงนี้ศูนย์ไม่ศูนย์มันก็ยิ่งชั้นรู้นั่นแหละนิพพานเที่ยงอันนี้แหละตัวไม่สูญเนี่ยเที่ยงตลอดไปเลยไม่มีกับใดกันใดเข้ามาทำร้ายได้การเวลาเวลาไม่มีทำร้ายได้เลยทำลายธรรมธาตุที่ไม่เคยสูญทำลายไม่ได้เนี่ยสวรรค์นิพพานเที่ยงแล้วสมเหตุสมผลที่เราอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายบำรุงรักษาจิตใจของเรามาอย่างง่ายก็ได้มันจะมารวมอยู่เป็นผลแค่เป็นที่พึงพอใจนี่แหละยากลำบากลำบนลำบากเพื่อจะเป็นความสุขนั่นไม่เหมือนกิเลสพาให้ลำบากกิเลสพาให้ลำบากลำบากไปแล้วยังทุกข์ไม่ถอยแล้วไม่มีที่เกาะที่ยึดไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนคือกิเลสลากตัดโลกแต่ทำฉุดตัดโลกนี้ไปมีเขตมีแดนเป็นลำดับลำดาต่างกันอย่างนี้นะพอถึงขั้นตายตัวแล้วอย่างที่ว่าสำเร็จบรรลหันขึ้นมาท้องหมดเลยไม่มีอะไรอันอยู่ที่ไหนท่านพอหมดเรื่องท่านดังขันนี้ยอมรับเพราะเป็นสมมุติอันนี้เป็นสมมุติ 100% เหมือนโลกท่านผู้ครองสมมุติอยู่นี่ทั้งที่จิตบริสุทธิ์ท่านก็ยอมรับว่าท่านขันนี้เป็นทุกข์แต่มันไม่ซึมซาบเข้าหาจิตท่านได้เป็นหลักธรรมชาติเป็นอาถรรพ์เป็นพยายามใดไม่ได้แล้วก็ครองมันไปเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับเราหัวตัวร้อนหิวกระหายมีเหมือนกันมันก็เป็นอยู่ในธาตุมันไม่เข้าถึงใจเพราะเราถึงกล้าพูดแล้วที่เอานี่ออกยันเลยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติสมมุติต่อสมมุติเข้ากันได้ติดได้เช่นพระอรหันต์นี่นะถึงชื่อว่ายาเสพติดยาเสพติดนี่มันจะมีตัวอุตริขึ้นมาเว้นแต่พระอรหันต์ไม่ติดยาเสพติดอะไรนี่ไม่ติดอย่ามาโม้นะว่าอย่าว่างั้นอย่ามาหลอกพ่อมึงอะไรอย่าว่างี้ทำมันดันนี่เขาใจก็ธาตุขันธ์มันเป็นสมมูลสิ่งร้ายจะเป็นสมมูลมันเข้ากันติดเพราะงั้นพระอรหันต์จึงธาตุขันธ์ของท่านจึงติดได้ติดฝิ่นติดกัญชายาเมานี่ติดได้ยาเสพติดติดได้เหมือนโรคตัวไปเป็นแต่เพียงว่าใจของท่านไม่ติดนี่อันนี้ที่ว่าท่านไม่ติดก็จะหมายถึงว่าธาตุขันธ์ก็เป็นอรหันต์ด้วยสิใช่ไหมล่ะท่านไม่ติดอันนี้ติด 100% ยันเลย 100% ติดแต่จิตนี่ทำไงก็ไม่ติดนี่เรียกว่าจิตกับขันธ์คนละอย่างแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องเป็นตามขันธ์ขันธ์ติดแต่จิตไม่ติดแต่โลกเขาไม่ได้ว่าจิตท่านไม่ติดนะท่านติดแต่เพราะธาตุขันธ์ท่านบอกว่าอรหันต์องค์นี้ติดยาเสพติดมันเป็นอรหันต์ได้ยังไงแหละก็จะว่างั้นใช่ไหมมันจะเหมาหมดเลยแล้วเวลาความจริงแล้วหนูถามใครวะนะพอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้แต่เราไม่ได้ว่าเราเป็นอรหันต์นะเราระลึกได้สิ่งที่เข้ามาเทียบเคียงกันยาแต่เราไม่บอกมันก็ต้องเตือนกับผู้ขายนะเงินยาอะไรนั้นเดี๋ยวการขายของเขาก็จะอาภัพลงไปเราจะพูดแต่ว่ายาชนิดนี้มียาเสพติดแทรกอยู่ในนั้นพอฉันลงไปพอถึงเวลามันต้องการมันอยากมันอยากฉันยาอันนั้นว่างั้นเถอะนะอย่างอื่นมันไม่ติดไม่เห็นอยากเห็นอะไรถึงเวลาฉันก็ฉันธรรมดาแต่อันนี้มัน มันรู้สึกอยากประวัติประวัติธาตุขันมันอยากของมันนะจิตเป็นผู้รู้ธาตุขันต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอะไรดีไม่ดีเป็นเรื่องของธาตุขันล้วนๆธาตุขันจะบ่งบอกให้ตัวของมันเองเมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะได้ดูเรื่องความสัมผัสของธาตุขันว่ามันชอบอะไรไม่ชอบอะไรทีนี้เวลาไปฉันอันนี้ก็ไปเพราะถึงเวลามันทำให้ยิบยับยับอยากฉันนั้นอ๋อนี่มันเป็นมันมียาเสพติดถึงนี่นะไม่ได้นะนี่นะให้หยุดเลยพอรู้แล้วก็หยุดนี่ให้ทราบเอาไว้นะนี่ขันติดจ้าแม้พระอรหันต์ก็ติดเพราะขันต่างหากติดท่านไม่ติดขันนี่เป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นสมมติเข้ากันได้ชนิดส่วนจิตของท่านเป็นนิมิตอะไรจะเข้าไปเกี่ยวไม่ได้เลยนี่อย่างว่าอรหันต์นอกสมมติไปเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าครองขันธ์เฉยๆพาเข้าใจหรือยังที่พูดนี่แหละจิตมันแยกได้ขนาดนั้นเองอย่างที่เขาถามมาอย่างหาหลวงปู่มั่นว่าท่านหลวงปู่มั่นท่านเป็นอรหันต์ยังเห็นท่านฉันหมากอยู่ขั้วเขาถามมาโอ้โหถูกขังมันจังอย่างนั้นสิคือพระอรหันต์ต้องไม่ฉันหมากถึงจะอรหันต์ถ้างั้นพวกนี้ไม่ฉันหมากกันพวกนี้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดใครฉันหมากกับพวกนั้นก็โหเซ่อที่สุดเลยเข้าใจเลยนี่อรหันต์นะเหล่านี้ไม่ได้กินหมากกันเลยใช่ไหมเป็นอรหันต์ทั้งที่แบกกิเลสอยู่นะอรหันต์แบกกิเลสเข้าใจไหมอรหันต์พวกเราอันแยกสิเวลาจิตมันเข้าใจมันแยกหมดนะไม่มีใครมาบอกลูกพระเจ้านั่นแหละอย่างที่ว่าท่านบรรลุธรรมผางเงินมานี่ท่านทูลถามพระเจ้าหาอะไรนะอันเดียวกันแล้วอย่างเดียวกันแล้วถามท่านหาอะไรเท่านั้นพอสันทิฏฐิโกรู้เองประกาศป้างขึ้นมาตามพระวาทที่สอนไว้ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้นั่นก็อย่างนั้นแหละนี่แหละพุทธศาสนาของเรานี่เลิศเลอสุดยอดนะพี่น้องหลายให้จับให้มั่นนะแม่นยำแล้วพุทธศาสนาของเราไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยพระว่าที่สอนด้วยความถูกต้องจริงๆจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างเต็มพระทัยนำมาสอนนี่ถูกต้องไปหมดเลยนี่มันไม่ได้เหมือนครั้งที่เหล็กที่เหล็กเต็มหัวใจลูกๆคำๆกำดำกำขาวงูงูปลาปลาเพราะว่าจะว่าอะไรก็มันไม่ถนัดใจฟาดทั้งงูทั้งปลาไปด้วยกำไปด้วยกันนี่ใช่งูงูปลาปลานี่ศาสนาครั้งของกิเลสศาสนาพุทธเจ้าเป็นอย่างว่าไม่ถามใครเลยผางมันรู้ทันทีนี่แหละธรรมที่เป็นของที่เลิศเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้วันสามสิบเอ็ดใช่ไหมสิ้นเดือนเล็บมาวันไม่ได้ก็โดดเจ๊ไม่ทราบว่าเข้าหรอไม่ได้สนใจกันแล้วมองวันนี้มองเห็นไปใครคงจะเป็นเล็บแล้วหรือว่าเราเดาเลยเพราะเคยเดาไม่ผิดเจ๋งกูหมอดูอีกเดาไม่ผิดเลยมองไปเห็นไฟพุ่งเล็กมานึกว่า
2: เจ๋งประจำเดือน
1: เล็กประจำเดือนนั่งคนเอสกินนิ่งไอ้ยศประจำเดือนแค่ประจำเดือนวันนี้ก็คิดว่าจะได้ไปไกลอยู่นะวันนี้ คือเล็งไว้ที่จุดจำเป็นเมื่อวานนี้ไปอำเภอภูพานโรงพยาบาลเราไปตั้งแต่เดือนตุลาไม่ได้ไปไปดูสภาพเมื่อวานเตรียมของไปเลยละธรรมดาพิเศษอันนี้พิเศษที่ดีเป็น3ชั้นคือถ้าธรรมดาโรงพยาบาลมาธรรมดาเนี่ยมีเยอะให้ทั่วๆไปธรรมดาถ้ามาแต่ไกลเช่นอุบลอุตรดิตถ์โคราชจะให้เพิ่มเขาอยู่เป็นพิเศษแต่นี่ภูพานเหยียบหัวเข้าไปหมดเลยเมื่อวานเอาเต็มรถเลยเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจัยได้มอบให้โรงละ20,000คือไปถามเขาถามที่แรกเขาพูดให้ฟังซะก่อนถ้าหลวงตามาอย่างนี้ก็ต้องทุนรายจ่ายลงมากกว่านั้นคือธรรมดาโรงนี้โรงพยาบาลนี้เดือนละ10,000ค่าอาหารคนไข้และจะหลวงตามานี่ลดลงไปตั้ง 4,000 จ่ายเดือนละ 6,000 กว่างั้นนะเราก็จับออกมาถึงปัญหาแล้วไปอีกโรงอื่นโรงหนึ่งมันไม่เหมือนกันโรงหนึ่งเป็นอย่างโรงคือแล้วแต่คนไข้มากร้อยอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปถามว่ามีค่าอาหารต่างๆสำหรับคนไข้ล่ะเดือนหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่คนไข้เขาบอกเมื่อวานโรงพยาบาลภูพานเขาว่าเดือนละ18,000ประมาณนั้นแล้วค่อยถามไปอย่างนี้ถามนี่เราก็ให้กะว่าพอดีให้เดือนให้โรงละ20,000ไปเลยเขาจะจ่ายเดือนละ500,000ตามเขาเราจะให้เพียง20,000จำใจเลยมีให้20,000ไปเลยเดี๋ยวนี้ให้จากนั้นเสมอกันหมดให้เดือนละ20,000โอ้ยสงสารนี่คนไข้รุ่นนี้ทั้งพ่อทั้งภาคอีสานเป็นภาคคนจนเราจะหวังรายได้รายจากคนไข้หรือไม่หวังนะคนไข้ต้องมาอาศัยโรงพยาบาลคือเสร็จเวลาหายไปแล้วเขามีเขาก็ให้ไม่มีเขาก็ไปทางโรงพยาบาลทางหมอทางพยาบาลนี่ต้องเป็นผู้รับทุกอย่างนะนี่แหละเราก็คิดเพราะเราไปดูจนกระทั่งในโรงครัวโรงพยาบาลนะเราไปสอกแทรกไปเที่ยวดูให้เขาพาไปดูโรงพยาบาลแล้วครัวโรงพยาบาลต่างๆไปดู เวลาเรามาทำมันก็ถูกต้องดีไม่ค่อยผิดพลาดยิ่งเดี๋ยวนี้จะให้เป็นพื้นละโรงละ 20,000 20,000 เราไปโรงไหนก็ให้โรงละ 20,000 20,000 ไปเลย อาหารนั่งให้ธรรมดาเหมือนกันหมดแต่จะมีพิเศษตอนที่เราไปนี้จะมีเช่นพวกเขาขายไก่ตามทางหรืออะไรเราจะเอานี่นี่เป็นพิเศษกับกล้วยถ้าเราไปนี่ได้กล้วยเลย4 ถุงใหญ่ 4 ถุงใหญ่ส่วนเขามารับเองไม่ได้กล้วยไม่ได้ไก่ถ้าเราไปเนี่ยมักจะได้ไก่กับกล้วยเสมอละเพราะกล้วยเขาทางบ้านเขาเอาเตรียมในรถมาไว้เราคิดว่าเขาคิดว่าเราจะไปโรงพยาบาลโรงนั่นโรงนี้เขาก็เตรียมกล้วยมาเพราะเราไปไหนเขากล้วยก็ติดไปเลยติดไปเลยส่วนพวกไก่เรื่องนี้แล้วแต่สายทางเรื่องเดียวทางน้องคายก็เอาตั้งแต่อุดรไปตามสายทางมีแล้วเอาหมดละถ้าลงได้เอาแล้วจะอย่างนั้นนะเราทำอะไรมันเป็นนิสัยอย่างนั้นมีเท่าไรเอาหมดเลยเอาหมดถ้าไปทางสกลก็น้องแม็กนั่นถ้าไปทางจังหวัดเลยไม่ได้ถ้าไปทางด้านนี้ก็เขาทั้งกวางสั่งแล้วก็เอากับเขาอันนี้ละได้เป็นพิเศษไปสงสารเราสงสารนะพวกคนไข้เขาไม่ได้เอาอะไรมาให้เราละคนไข้มีมาอาศัยโรงพยาบาลทั้งนั้นนะวันนี้ทางโรงพยาบาลไม่ทราบว่าอะไรโรงพยาบาลนี้การจับการจ่ายของโรงพยาบาลมีอะไรบ้างอินคอร์แล้วบอกคือมาจะเศร้าอย่างนี้หรือช่องแห้งมากบอก
3: สันหลักครับผม
1: เนื้อมันเลือก มันเลือกอะไรก็ไม่รู้หรอกเขาอ่านดูเป็นยังไง
4: คร
1: ับ เขาอ่าน
4: ถวายสถานีวิทยุครับสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
1: เอาอ่านบอกเลยอ่านบอกเลย
4: กราบเรียนหลวงตามหาบัวใหญ่นะสัมปันโนตามที่ข้าพเจ้าชาวอำเภอบ้านแพงและคณะศิษย์หลวงตาได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหน้าบ้านเลขที่101429หมู่ที่3ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมด้วยกำลังส่ง30วัตต์ในระบบ FM คลื่นความถี่108เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 นถึง 23.35 นทุกวันโดยกำหนดให้เป็นสถานีวิทยุกรมนาคมลูกขายรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าบ้านตาด 100% เต็มซึ่งได้ออกอากาศจนตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2548จนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานีวิทยุดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยเสาสูง30เมตรเครื่องส่งขนาด30วัตต์แผงอากาศ1ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆขอกราบถวายแด่องค์หลวงตายกให้เป็นสมบัติของสงฆ์และวัดชัยมงคลวัดถ้ำยานาโพวัดป่าโนนแพงพร้อมชาวบ้านอำเภอบ้านแพงขอภาวนาว่าจะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เป็นอย่างดีรวมทั้งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆอันจะเกิดจากการดำเนินการของสถานวิทยุหลักนี้โดยไม่ให้เป็นภาระแด่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาแต่ประการใด เพื่อใช้เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน และหากมีถึงหนึ่งถึงได้ที่องค์หลวงตาเมตตาพิจารณาจะให้แก้ไขเห็นเป็นการสมควรข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับและยินดีเป็นบัดตามความประสงค์ทุกประการด้วยความสามัคคีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ต่างอุตสาหะวิริยะอิสระช่วยกันจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขออนุสงจากการถวายทานในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบกับความเจริญทั้งในทางด้านโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญและขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดสามแดนโลกธาตุโปรดดลบันดาลให้องค์หลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนและ

ถ้าสมมติว่าจะให้คืนไปก็ขายหน้าเราไม่ให้ผมจัดกันตั้งหน่อยเนี่ยไม่ให้มันขายหน้าทั้งนั้นทั้งนั้นขอคืนไปทั้งนี้ก็ให้คืนไปไม่ให้ไม่เห็นด้วยการขอคืนเข้าใจไหมเพราะงั้นเราจึงไม่ให้เอาข้ามาถ้าเราพูดสิมาขายที่หน้าอะไรกันเอาไปซะขอโทษก็แต่ว่าไปจะเยอะก็เป็นการเสียงเจ้ามุ่งเจ้าหมุนของมุ่งเจ้าเองจะว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ครับครับครับเอาไปครับครับเอาไปเอากลับคืนไปหมดเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมนี่เอากลับไปก็ไปทำประโยชน์ส่วนรวมไม่เอาไปเข้ากระเป๋าเจ้าของอย่างนี้เอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นละเพราะเอาไปจะบอกเลยเอาไปเราอยู่ที่หนึ่งพูดที่ไหนออกทั่วประเทศไทยเวลานี้ประเทศที่ไหนก็เหมือนกันเขามีเครื่องไปออกที่นั่นเลยละเป็นวิทยุขึ้นเวลานั้นเวลานั้นตลอดไปหมดเลยการเทศนาว่าการในธรรมทั้งหลายทุกขั้นของธรรมฟาดให้เต็มเหนียวถึงนิพพานเราไม่อาจไม่อ่านพูดงงเต็มอยู่ในนี่หมดแล้วนี่เราพยายามพูดสามเต็มกำลังความสามารถแทบเป็นแทบตายสลับเป็นสลับตายมาเป็นเวลา9ปีนี่ละป่าชาเราไม่มีล้มที่ไหนตายที่นั่นเป็นป่าชาที่นั่นเลยถึงเวลาเด็ดเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ที่เด็ด นี่เรายังภูมิใจถึงเรื่องความภาคเพียรของเราตั้งแต่ออกเริ่มออกปฏิบัติมา เราไม่ได้เคยได้ตำหนิเจ้าของว่าอ่อนแอท้อแท้จะถอยหลังแล้วนี้ไม่มีทุกยากลำบากขนาดไหนลำบากยอมรับว่าลำบากแต่จิตไม่ถอยเลยหมุนติ้วติ้วนี่แหละมันจะตายเพราะกำลังจิตไม่ถอยร่างกายอ่อนไปตาม ที่นี่ที่เด็ดตอนนี้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องตามธรรมเพราะงั้นมันดิ้งพุ่งเรื่อยเด็ดเท่าไรก็พุ่งเรื่อยพุ่งเรื่อยสุดท้ายก็ถึงจุดที่หมาย มาแท้ที่มีน้องทลายฟังนี่แท้ที่ว่าจิตใจนี่พอทุกอย่างแล้วการเทศนาว่าการจึงไม่มีความสงสัยสนเทนิดหนึ่งไม่มีว่าจะผิดไปเทศนาไม่ว่าธรรมะขั้นใดที่สอนพี่น้องทลายทอดเราจากหัวใจที่ดำเนินมาเรียบร้อยแล้วผิดถูกอะไรเราประมวลของเรามาเรียบร้อยจนเป็นผลออกมานำมาเทศนาพี่น้องทลายฟังให้ขอให้ฟากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้มีแต่กิเลสหยาบย่ำทำลายมนุษย์เราทั่วโลกนี้มันจะตายเพราะกิเลสหยาบย่ำทำลายสมบัติเงินทองก็ของมีไม่อดประเทศไหนมีไม่อดไม่มีคำว่าบกบ้างอยู่นี่มันบกบ้างแต่ความอยากความทะเยอทะยานความได้ไม่พออันนี้หิวโหยมากได้มาเท่าไหร่เหมือนใส่เชื้อไฟเข้าสู่ไฟไม่แหลกไม่แหลกกิเลสไม่แหลกหามาเท่าไหร่กิเลสไม่พออันนี้น่ะที่มันเผาโลกเวลานี้นะเราเข้าใจว่าสมบัติของโลกไม่มีหรือสมบัติของโลกไม่อดเต็มอยู่หมดนั่นแหละแต่ผู้ที่หิวนี่มันหิวตลอด มันไม่มีคำว่าพอนี่แหละคำว่าความโลภ โลภกินานั่นเป็นไฟกองหนึ่งใหญ่ๆท่านบอกโทสักกินาความโกรธความเชื่อแช่นเป็นไฟราคกินา ราคตัณหาเป็นไฟด้วยกันสามกองนี้เผาโลกอยู่เวลานี้ โลกก็ยินดีหมุนไปตามมันไม่มีใครที่จะมีความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดเพราะกิเลสเหล่านี้นะแล้วเสร็จลาบอิ่มพอแล้ว หากข้ามกันไว้ด้วยอัดด้วยธรรมบ้างประหยัดมัธยัสถ์ได้มีความพอบ้างจะมีความสุข ที่ได้ไม่พอตามกิเลสนี่เอาจนแหลกเลย

0: ครจะมีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาก็อย่ามาอวดธรรมนะธรรมมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมีสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาแล้วขอให้มีธรรมเต็มหัวใจเถอะมีธรรมมากน้อยจะสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนเย็นนะคนมีธรรมมันต่างกันตรงนี้นะแล้วยิ่งทำเต็มหัวใจแล้วอยู่ที่ไหนจ้าตลอดเวลาพูดให้มันชัดเจนนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศก้องอยู่มา 2,500 ปีนี้แล้วไปยังไงพวกเราชาวพุทธพอได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมบ้างไหมหรือมีแต่กิเลสทะลุงเอาทั้งวันทั้งคืนนั่นเหรอแล้วจะถามว่างั้นล่ะมองไปที่ไหนที่ไหนก็ว่าเจริญเจริญมันเจริญสิ่งเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วหาไม่หามันก็เป็นของมีอยู่แล้วไปเอาของที่มีอยู่แล้วค้นเข้ามาพลิกขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาออกจากของมีอยู่มันเต็มโลกเต็มสาวแล้วแต่จิตใจที่ผ้าหมุนเนี่ยที่มันเป็นฟืนเป็นไฟไม่รู้จักประมาณมันจะตายเพราะอันนี้นะสมบัติทุกทั้งหลายไม่อดมันอดมันอยากมันหิวมันโหยอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกนะเวลานี้ใครจะเอาแข่งขนาดไหนก็แข่งเถอะนะแข่งที่เลือดแหลกทั้งนั้นทั้งนั้นล่ะถ้าเอาธรรมเข้าสกัดรักกันกันแล้วจะมีทางพอหลบพอหลีกปีกตัวแล้วซุกหัวนอนได้นะคนเรานะให้ฟังเสียงธรรมดิธรรมที่ออกมาจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงบรมสุขไว้เรียบร้อยแล้วมาสอนโลก พระพุทธเจ้าไม่ได้แบกกองทุกข์มาสอนโลกนะโลกมีความทุกข์มหันตทุกข์พระพุทธเจ้าบรมสุขมาสอนโลกนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้นะพระองค์สอนโลกด้วยความไม่ทุกข์ทั้งที่โลกทั้งหลายทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์สอนโลก ให้เอาเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าขอให้ลูกศิษย์มีครูท่านนะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธชาวพุทธขอให้เดินตามพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยจะพากันสงบร่มเย็นนะไอ้นี้มีตั้งแต่กิเลสไปที่ไหนมองหาคนไม่เห็นกิเลสเต็มตัวล้นเลย แล้วเอาตั้งแต่ความสกปรกเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้กันนั่นแหละออกมาประกาศคนนั่นมีเงินมีทองเขาของขายนั่นขายนี่ขายหุ้นขายแห่นอะไรบางว่าได้เงินเท่าไหร่70,000-80,000 ล้านหรืออะไรล้านๆก็ถ้าเกิดเธอนาดยามาอวดทำพระพุทธเจ้าแหลกทั้งนั้นแหละพวกนี้นะมันก็คิดไปว่ามีทั้งนั้นทั้งนี้ยัดในหัวใจทั้งนั้นกองทุกข์อยู่ในหัวใจฝังนั้นไม่มีถอนไอ้ที่สำคัญว่าตนมีอย่างนี้มีแยบพอดีใจเย็บเหมือนหิ่งห้อย หรือผ้าแลบเท่านั้นแหละนอกจากนั้นเป็นไฟเผาหัวใจเท่านั้นแหละเราอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะพาโลกเขามีความสงบร่มเย็นนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าธรรมมีหัวใจมากน้อยเย็น เอาที่นักภาวนาอยู่ในวันให้หาความเย็น ที่ไหนจะเจอถ้าไม่เจอที่ใจจะเจอที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยกิเลสอยู่ที่ใจสร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจเผาที่ใจโลกต่างคนต่างมีกิเลสประเภทนี้แล้วจึงเผากันทั่วโลกดินแดนแล้วใครจะว่าที่ไหนเจริญมันไม่มีอะไรเจริญอย่าเป็นบ้าที่มันเจริญก็เจริญที่จิตใจที่มีธรรมใครมีธรรมมากน้อยนั่นเจริญแน่นอนใครไม่เห็นก็ตามเจ้าของรู้อยู่ในเจ้าของ ไอ้นั่นมันเห่ากันลมแรงหมดเลยต่างคนต่างตื่นเหมือนกระต่ายตื่นตูมเพราะว่ากระต่ายตื่นตูมก็นิทานนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่นะนอนหลับนอนฝันนี่เหรอมะตูมมันหล่นลงจากขั้วมันต้นมันมาโดนก้านลานตูมตามลงมาไอ้กระต่ายมันก็นอนหลับอยู่ก็โดดนึกว่าฟ้าถล่มแล้ววิ่งไปเลยไปที่ไหนก็บอกฟ้าถล่มทางนี้ก็ไม่ได้สับได้แสงใครว่าฟ้าถล่มวิ่งไปตามๆกันขาหักแค่หักไม่ว่าวิ่งไปตามกัน วิ่งไปหามาเหตุผลไม่ได้มีแต่ฟ้าถล่มไปจึงไปเจอพระยาราชสีห์ วิ่งมาอะไรจะด่วนไปมาฟ้าถล่มที่ไหนนะพระยาราชสีห์ห้ามเอาไว้ถามหาเหตุหาผลมันเป็นมากับอะไรเป็นมากับกระต่ายมันตื่นตรงฟ้าถล่มเอาไล่ไปดูเห็นหนึ่งลูกมะตูมลูกหนึ่งโลนลงมาถูกก้านตาลแล้วตกอยู่นั้นนี่ฟ้าถล่มบักตูมลูกนี่แหละนี่ตามหาเหตุไม่ได้เหตุผลนั่นแหละธรรมพระยาราชสีคือศาสดาองค์เอกได้แต่ธรรมนำมาสอนโลกอย่าพากันตื่นเกินไปก็ตายตื่นตูม ให้ไปดูบ้างเหมือนตูมมันหล่นใส่ก้านตาลอันนี้ก็วิ่งโน่นวิ่งนี่หาที่ไหนก็ไม่เจอ ก็มีแต่มัตตูมันหล่นอยู่ข้างตาอยู่นั่นแหละความสุขไม่มีถ้าว่าความสุขจะมีเท่าลูกมะตูมลูกหนึ่งก็ความทุกข์ท่วมหัวเข้าใจไหมล่ะต่างคนต่างดีต่างดิ้นไปตามกันก็ตายตื่นตูมนี่แหละฟ้าดินถล่ม ไอ้พวกนี้พวกฟ้าดินถล่มนะลองดูยุ่นี่มันมีขาไหมมันวิ่งมันไม่ใช่หมดเลยหรือขาหักแข้งหักไปแล้วฟ้าแรดฟ้าถล่มไปเขาก็ตายนั่นแหละ ตื่นเป็นบ้ากันจะตื่นหาอะไร ความสุขความทุกข์มันมีอยู่กับทุกคนควรจะทดสอบพิจารณาเรื่องความสุขความทุกข์ความได้ความเสียมันเป็นมาจากไหนเป็นมาจากแต่ละคนละคนปฏิบัติตัวยังไงมันถึงเป็นความสุขอย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างนั้นทบทวนหาตัวเหตุคือตัวของเราเองมันก็มีทางแก้ไขดัดแปลงตัวเองได้ถ้าจะวิ่งตั้งแบบก็ตายตื่นตูมตายด้วยกันทั้งนั้นนะพากันจำมันนะ นี่เราเทศก็เทศสุดฉีดสุดแดนแล้วเทศสอนโลกเทศอย่างเปิดเผยเทศอย่างไม่มีสงสัยในหัวใจเรา เปิดออกนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนั้นนะไม่อัดไม่อั้นที่มีที่นำมาสอนโลกมีอยู่เต็มหัวใจนี้หมดแล้วแล้วไม่ลุ่มคำมาสอนนะ เพราะงั้นจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่พากันไปปฏิบัติบ้างนะศาสนานี่ทำทั้งแท่งทำทั้งแท่งไม่ปรากฏเลยเหมือน ไก่แจ้กับแม่กับเพชรพลอยนั่นแหละในพวกเราพวกไก่แจ้เพชรพลอยมันไม่สนใจคืออาจทำสู้เข้าสู่ข้าวสารก็ไม่ได้เข้าสู่ข้าวสารก็ไปหามากินพอได้กรอกหม้อบ้างนะกินแล้วหาใหม่หาใหม่ผู้หาไม่ได้ก็จะตายแล้วพวกไก่แจ้นั่นนะที่ว่าข้าวสารมันดีเจ้าของจะตายไม่ว่า พลอยแม่หนึ่งก็ไปขายว่าสีได้ข้าวสาร เท่าลำเรือหรือเท่าภูเขาก็ได้พลอยแม่หนึ่งราคาเท่าไหร่ทำหาให้เข้าสู่หัวใจดีมันจะอิ่มตัวของมันมาหมด มันอิ่มนี่คือกิเลสดึงออกไปดึงนั่นดึงนี่อิ่มไม่อิ่มสักทีนะ ยึดนั่นยึดนี่ยุ่งไปหมดจนกระทั่งมันตายตายแล้วเอาไฟแล้วไปเผาสมบัติเงินทองทั้งหลายนั่นไม่ได้เผานะเขาก็ทิ้งของเขาอยู่นั่นแล้วเป็นบ้าเขาต่างหากถ้าเวลาตายแล้วก็พวกเดียวกันไปเผากันเ ท่านั้นเองแล้วกลับมาบ้านใครเรือนใครก็ไม่ทราบว่าต้นไอ้ไปเหตุก็คนตายนี่มันไปทางไหนไม่รู้เป็นแบบเดียวกันหมดนี่แหละลมๆแรงๆฟาดหัวใจมันสง่างามจริงตายนะก็ตายเถอะนะหัวใจไม่ได้ตายหัวใจเป็นนักรู้ตัวเองทุกอย่าง ไปสงสัยอะไรที่ไหนขอให้มีธรรมเข้าในใจถ้าไม่มีธรรมนี้ปล่อยคว้าทั้งนั้นนะไม่มีใครมีหลักมีเกณฑ์ในโลกนี้สมบัติเงินทองของท่วมภูเขาถ้าภูเขาท่วมหัวอยู่ก็ตามไม่มีความหมายจิตมันขวายคว้ามันไม่มีที่ขวายคว้ามันก็ขวายคว้าวัตถุมาเป็นฐานะ อันนั่นดีอันนี้ดีเพราะมันไม่มีของดีกว่านั่นมายืนมาเกาะมันก็เกาะไปแล้วถ้าทำเข้าสู่ใจปั๊บแล้วมันจะค่อยปล่อยออกปล่อยออกทั้งหลายปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรสู้ทำเลิศเลยนี่อยู่จุดนี้พระพุทธเจ้าสอนจุดนี้พระกัจจามานะเอาละพอจะให้พรนะสายแล้วเทศทุกวันแต่ก่อนอิจิตังปฏิตังตุงหังคิดบ่แม่วะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังไม่นี่เอานี่ไปนี่ไม่อยู่นานแล้วนี่กูละไปเราจะไปฮะเอาไปวางเลยแล้วนี่จะมาอยู่นานทางไกลหลวงพ่อโรงพยาบาลไม่ใช่อะไรอยู่ลึกลับตามเข้าไปที่ไหนลำบากมากตามเข้าไปที่อยู่เปิดเผยจริงก็ไม่ค่อยเท่าไรนะที่อยู่ลึกลับทุกยากลำบากมากเราจะนั่งแต่ไปอย่างนั้นเป็นอย่างผู้พาอย่างนั้นลำบากมาก ไปยิงทุ่มให้หมดเลยเลยพิเศษไปหมดธรรมดาให้พิเศษอันนี้เลยพิเศษอีกเต็มเอียดเลยรถเมื่อวานทุ่มลงเลยไปก็เขาก็มาเอาเก้าอี้มาตั้งข้างเราก็ได้สั่งเออให้เราจะลงนั่งสักคู่นะไปลงนั่งพอให้เขาขนของออกจากรถเขาขนของเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปบอกว่าเดี๋ยวละพูดไม่พูดมากนะลูกหลานนะเอาของมาให้นี่ก็สั่งเสียให้เรียบร้อยแล้วก็เวลานี้บ้านเมืองของเรามันกำลังขัดสนจนใจให้พากันประหยัดมัธยัสถ์กล้วยนี่นะสี่ถุงนี่นะให้กินหมดทั้งเปลือกเลยนะพอว่าก็ลุกขึ้นเก้าอี้เขาก็หัวล้อก็แกไปเลยบอกให้กินหมดทั้งเปลือกกินแบบประหยัดจะบอก
1: มาจากศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรค่ะที่ดูแลเด็กพิการ
0: มาจากไหนอะไร
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรเจ้าค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรครับ
1: ค่ะมันจะมาขอความเมตตาม
0: ันได้วิชาที่ไหนพิเศษมาม
1: ันเป็นเด็กพิการนะคะดูแลเด็กพิการ
0: เด็กพิการเด็กพิการเรียนมันพิเศษได้ตั้งแต่ไอ้อ้วนนะเขาพิการเดินต้มเปี้ยมต้มเปี้ยมไม่เห็นว่าไอ้อ้วนพิเศษบ้างนี่เด็กพิเศษอะไรถึงมีอะไร
1: เรื่องอะไรเด็กจะเข้าค่ายนะคะแต่ทางเราจะผ่าน
0: เราจะไปมามันจะมายุ่งนะ
1: ก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงตานะคะ
0: เลยมาขอไ
1: อ้ของบประมาณสนับสนุนนะคะ
2: ของเงินนะครับ
0: เพราะงั้นแค่แล้วแกงบประมาณมาจากไหน
1: อ๋อจากของเราค่ะส่วนหนึ่งค่ะจากของหน่วยงานของเราส่วนหนึ่งค่ะ
0: เออไม่ให้วันนี้ไม่ให้เราก็กำลังจะไปให้ที่เขาไม่ขอผู้ขอไม่ให้เอองบประมาณเราเป็นอะไร
1: เป็นหลวงตาจะเมตตาเป็นเงินจะให้ซื้ออาหารให้เด็กหรือหลวงตาจะขนมก็ได้ค่ะ
2: เงินซื้ออาหารให้เด็กหรือจะให้เป็นขนมก็ได้ครับ
0: ไม่หัวกรอบยากนะกรอบยากให้ยากแต่ไม่ใช่ตะหนิแล้วเด็กจำนวนเท่าไหร
1: ่เด็กประมาณ100ค่ะเราจะพาเด็กไปขึ้นเข้าค่ายอยู่ภูขอยลงค่ะ
0: ผู้ขอยอมนุ่น
2: ข้าวบนนี่ครับ
0: ข้าวบนค่ะเป็นหนึ่งน้อยเหรอ
1: ค่ะ
2: กี่วัน
1: สามว
2: ัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามวันเหรอ
0: ฮะ
2: เขาไปเข้าค่ายสามวันครับเด็กเฉลี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: เด็กอายุตั้งแต่เจ็ดขวบถึงสิบขวบ
0: มีเงินคงคลังอยู่บ้างไหม
3: ได้เจ้าค่ะ
0: มีเงินคงคลังอยู่บ้างไหม
4: มีอยู่ครับ
0: ผมเออเอาให้ทั้งนี้ครับ10,000นะเราไม่มีมากให้10,000ไอ้ชื่อมึงอะไรวะไอ้ชื่อนี่นั่งเอาเลยนะไปเลยอะไรมันขึ้นอยู่มันไปหมดอ่ะไอ้นี่มันไปได้หมดเลยมึงจะมากินย่างกูไม่ได้เลยมาดูกับย่างเอาไว้ครับให้หนึ่งย่างเนี่ยกำลังว่าจะไปมากแล้วโอ้ปวดขา
5: การครับผมหมอสมศิษฐ์ฮะหมอผ่าตัดสมองจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรคร
0: ับผ่าตัดสมองแล้วเป็นไง
5: ผ่าตัดสมองตอนนี้ผมจะมาขอความเมตตาจากหลวงตาคือตอนนี้เนี่ยคนไข้ที่เกี่ยวข้องกับการต้องได้รับการผ่าตัดสมองเนี่ยมีจำนวนมากคือทั้งจากจังหวัดอุดรหนองคายหนองบัวลำพูสกลนครหรือว่าหรือแต่จังหวัดเลยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอุดรในขณะนี้คือที่โรงพยาบาลอุดรเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยคือไอ้ที่สำคัญคือไอ้กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองเนี่ย
0: แล้วเรารู้ว่าเราก็เลยเคยให้แล้วนะเครื่องผ่าตัดสมองที่อุดรค่อยให้ผมอย่างนี้นะ
2: ไอ้หมอนี่อยู่นานยังเนี่ย
5: อ๋อผมอยู่นานแล้วคร
2: ับเหรอหมอนี่ก็อยู่หลายกี่ปีแล้ว
5: อยู่มา7ปีแล้วหลวงตา
2: เอาเลยหมายว่าเขามาอยู่มา7ปีแล้วทีนี้ว่า
0: เราเคยให้ต้องมือผ่าตัดสมองว่า
2: ตาเคยให้ไปครั้งหนึ่ง
0: ร่างกว่าไปสั่งยาร่างกว่า
2: ไม่รู้ว่าให้
0: อะไรอ่ะ
2: เลื่อยรู้สึกจะเป็นเลื่อยผ่าตัดสมองใช่ไห
0: ม
2: ครับก่อนเนี้ยเลื่อย
5: ตอนนั้นที่คุณหมอชนาทิพย์มาตอนนั้นหลวงตาบอกว่าจะให้เกี่ยวกับไอ้เครื่องดูดเนื้องอกสมองแต่พอดีตอนนั้นในกระทรวงเขาให้มาพอดีหลวงตาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นของหลวงตางดไปก่อนเพราะว่าได้จากกระทรวงมา
2: เครื่องดูดเนื้องอกในสมองราชการให้มาแล้วครับ
0: แล้วทำไงคุณ
2: อันนี้ก็จะเลือกเป็นอะไรเป็น
5: อันนี้มันเป็นกล้องผ่าตัดกล้องช่วยผ่าตัดไอ้พวกเนื้องอกในสมองแล้วก็ไอ้พวกหลอดเลือดในสมอง
0: กล้อง
5: จุลทรรศน์นะฮะ
0: กล้องโทรศัพท์ก่อนเลย
5: กล้องสองฮะเป็นกล้องตัวใหญ่เอาไว้เพื่อขยายที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในสมองอะครับครับ
2: แพงไหมเนี่ย
5: เคร
2: ื่อง
5: แพงฮะ
2: เท
5: ่
2: าไหร่
5: ประมาณ5ล้านนะฮะ
0: มีเรา
5: ขอคือขอรัฐบาลมานี่ประมาณ5ปี7ปีก็ไม่ได้ฮะแล้วคนไข้คือต้องส่งไปกรุงเทพบางทีก็ไปกันทั้งชีวิตไป
0: ทุ่มมาขอนะมันจะทุ่มให้นะทุ่มขอ5ล้านฟังดูนะว่ายังให้ไม่ได้ยาวก่อนนี่ก็ยังทางตั้งศูนย์ตาหลวงตาที่ที่บุรีรัมย์คือเราคิดว่าจะตั้งศูนย์ที่อุดรได้แล้วศูนย์หลวงตาให้ครบหมดเลยท่านนี่เลยคือมันว่างตรงไหนตรงไหนเลยตกลงกับผู้ว่าชัยพรปฏิตากันไปได้ที่บุรีรัมย์อันนี้ศูนย์หลวงตาเนาะเริ่มแล้วอย่างนั้นแล้วตกลงให้แล้วหมอเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมาให้ครบเขาจะมาให้เรายังไม่ให้มาเราบอกของที่ขอมา6ล้านให้ไปแล้วสั่งแล้วอย่างนี้ให้เตรียมหมอให้พ่อกันแล้วกันที่มาหาเรามาหาเพื่ออะไรเพราะว่ายังไม่เกิดประโยชน์เราบอกยังไม่ให้มาเพราะว่าเราสั่งไปไม่ให้มาไอ้สิ่งเวลามันจะพบกันไม่ต้องบอกมันก็พบกันเองเวลานี้ความจำเป็นอย่างอื่นยังมีมากเอาความจำเป็นอย่างอื่นก่อนหมอยังไม่จำเป็นที่จะมาหาเราเราบอกหมอยังไม่ให้มาว่างั้นนะอย่างนั้นเราทำบ้างที่คงไปคงมานี่ก็มา6ล้านตั้งพื้นฐานเป็นละ6ล้านไอ้ดวงพวกตานี่ไม่ต่ำกว่า20ล้านอย่างน้อย20ล้านวันนี้กำลังตั้งบริรัมย์แล้วตั้งมีแล้วก็จะไปตั้งข้าวนั่นข้าวนี่ใช่เลยยังไม่ตายคุณจะตั้งก็ชั่วไปหมดมองใครแล้วอันนี้5ล้านพักไว้ก่อนนะยังไม่ให้แล้วกำลังตั้งบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตั้งก่อนแล้วถึงจะฟื้นบุรีรัมย์ขึ้นทั้งนี้ได้พอประมาณพอสมควรแล้วพักไว้ก่อนนะอุดรเราได้พอสมควรแล้วพักไว้ก่อนนี่เราจะมาตั้งบุรีรัมย์มีตั้งต้นกับ6ล้านแล้วให้เขาสั่งแล้วทางหมอยังไม่ครบให้เตรียมมาให้ครบเราก็บอกงั้นเราจะเตรียมส่งอะไรสั่งอันนั้นให้สั่งเครื่องมือแพทย์เครื่องมือตาก็ตกลงกันละวันนั้นเราแค่นี้ก่อนนะยังไม่ให้หรอกนะกำลังไปตั้งทั้งชุลินโอ้บุยรังเพราะฉะนั้นละไปเลิกเอามานี่ถือว่าทำไมเอามาตั้งอย่างนั้นสิอยู่ในมือกับทวงเอาเรา
2: หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นให้ที่เขาขอเมื่อกี้นะเด็กพิการ10,000บาทที่บอก
0: ให้นั่นแหละให้ไว้ไปเลยเดี๋ยวพี่การให้10,000อย่างนั้นแหละเอาท่านนั้นอ่ะไป
4: มาแล้วครับทองคำวันนี้ไม่มีครับผม
0: ไม่มีก็ไปเอาหัวมันละ
6: มาแล้วจ
0: ้
6: ะ
2: ค่ะเฮ้ยไม่ช้าครับนี่ครับ
0: อะไร
2: หนึ่งสลึงครับ
0: หนึ่งสลึงเอาละพอไม่เสียลวดลายลวดลายเสือโคร่งเสือโคร่งจะนี่ไปที่ไหนตะปบตามกระเป๋าแล้วเข้าใจไหมเสือโคร่งนี่ตะปบกามกระเป๋ากระเป๋ามีทองมีอะไรเอามาบอกเลยไปละเราสายแล้วเราจะไปคือละของเราไกลวันนี้ไกลนะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้ววันนี้เอาออกไปเราจะไปของเราแล้วนี่เหยียดไว้อย่างนี้นะถ้าคู่ไว้นี่ลูกขึ้นไม่ขึ้นต้องเหยียดไว้ก่อนพอลูกขึ้นไปอยู่ไปได้เดี๋ยวที่การก็ให้หนึ่งมือวันนี้ก็อย่างนั้นก็ก่อนแล้วหูไทยทางโน้นทางนี้แหละแล้วเราจึงบอกว่าไม่มีเรื่องมีเงินมีมาจากไหนไม่มีหมด หมดหมดตลอดเลยบางทีก็ไปกวนคุณพ่อคุณแม่แต่ปอดเราบ้านมาไม่ใช่เงินน้อยๆเป็นล้านๆเลยเล่นมาเลยบ้านมาดูมันครั้งแรก4 ล้านครั้งที่2 5 ล้านเป็น9 ล้านมาแล้วนี่เห็นไหมล่ะพอเราแยกตอนนั้นล่ะเข้ามาแล้ว9 ล้านพอเราไปกรุงเทพคราวนี้ดูมันรวมทั้งหมดดูมัน7 ล้านนอนพอไปกรุงเทพคราวนี้นะไม่นับ9 ล้านนั่นนะนี่7 ล้านไปคราวนี้ก็มา7 ล้านแต่อย่างนั้นแล้วเพราะด้านเราคือไม่ค่อยอยากแตะนะถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ไปกวนมาต่อว่านะก็ภาวนาท่านก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คนท่านไม่อดอยากขาดแคลนได้บ้างหรือว่าได้แล้วโอ้ยการภาวนาก็ภาวนาด้วยความเป็นธรรมผู้รับก็ควรจะเป็นธรรมด้วยกันเมื่อสมควรจะเป็นอะไรก็ค่อยเป็นไปนี่เวลานี้พอถูไทยได้อยู่ก็ยังไม่รบกวนหากว่ามันจำเป็นจริงแล้วก็จะไปขอลูกศิษย์แล้วขอคนอื่นเขาจะไม่อะไรเป็นเดียวระหว่างขอลูกศิษย์เวลานี้ให้อยู่เย็นใจซะก่อนนะที่นี่ไปแล้วออกไปแล้วฝากที่หนึ่ง4 ล้านที่สอง5 ล้านเข้ามาเห็นไหมล่ะอย่างนั้นถ้าจำเป็นก็จำเป็นจริงเราไม่มีรอยแล้วอะไรจำเป็นจริงจำเป็นจริงก็บอกไปให้ลูกศิษย์เวลานี้จำเป็นคือสั่งอะไรสั่งแล้วขอเงินยังไม่มีให้เขาต้องไปขอลูกศิษย์มาเขาจำเป็นของเขาเราก็เห็นก่อนจำเป็นหนึ่งจริงยอมให้เขาติดนี่เอาติดแล้วก็ไปออดเอาลูกศิษย์มาเป็นอย่างนั้นไปแล้วจริงไหมใครใครไปอยู่นี่นะเราจะไป อะไรอีก
7: ค้างสองคืนครับขออนุญาตค้างสองคืนครับ
8: ค้างแล้วค่ะ
7: ค้างแล้วเหร
8: อจะเดิน
7: ทาง
8: กล
7: ับ ทาง
8: น
7: ี้ค่ะกลับมาบอกกลับมาบอก
0: ไม่ว่าอะไรเวลานี้เราใส่หูหวังแล้วใครจะมายุ่งเราจะไปเดี๋ยวไม่ฟังเสียงอะไรแล้วไปแล้วไปละนะ
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
10: ชีวประวัติพระพัทธิยเถระผู้เป็นเอตาภัคคะด้านมีตระกูลสูงท่านผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์มุตตามที่นับกันว่าเป็นผู้มีชาติวุฒิคือผู้มีตระกูลสูงผู้ที่เกิดในตระกูลสูงกับทั้งเป็นผู้มีศีลธรรมด้วยก็จัดว่าเป็นคนดีที่เชิดชูตระกูลพระพัทธิยเถระได้รับประทานตำแหน่งเอตัคคะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเป็นผู้สูงด้วยตระกูลตามที่มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตกล่าวว่าเอตัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังอุจจากุลิกานังยะทิทังพัทธิโยกาลิโคทายะสุตโตติความหมายตามบาลีนี้มีเนื้อความเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพัทธิยะผู้เป็นโอรสของพระนางกาลีโคทาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในทางมีตระกูลสูงดังนี้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่อธิบายขยายความบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตได้อธิบายความหมายต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพัทธิยเถระไว้ว่าคำว่าผู้มีตระกูลสูงคือเกิดในตระกูลสูงคำว่าพัทธิยะหมายถึงผู้มีความเจริญเป็นสักยราชที่ออกบรรพชาพร้อมกับท่านพระอนุรุทธะเถระคำว่าโอรสของพระนางกาลีโคทาคือพ พระนางโคทานั้นเป็นพระราชเทวีของสักยราชพระองค์หนึ่งแต่เพราะว่าพระนางมีสีผิวกายดำจึงทรงพระนามว่าพระนางกาลีโคทาและพระปัฏฐยเถระนั้นเป็นโอรสของพระนางกาลีโคทาผู้ทรงเป็นสักยกัญญามีคำถามว่าเพราะเหตุอะไรสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าพระปัฏฐยเถระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูงก็พระภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูงกว่าพระปัฏฐยเถระนั้นไม่มีหรือมีคำตอบว่าไม่มีเพราะพระมารดาของพระปัฏฐยเถระเป็นผู้มีอายุมากกว่านางสาคิยานีทั้งหลาย 1. พระปัฏฐยเถระนั้นได้สละราชสมบัติออกบรรพชา 1. อีกอย่างหนึ่งพระปัฏฐยเถระท่านเกิดในราชตระกูลที่ติดกันมาถึง500ชาติทั้งได้เป็นพระราชาทุกชาติด้วยอำนาจการตั้งปณิธานคือการตั้งความปรารถนาที่มีมาแล้วในอดีตการเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีตระกูลสูงชีวประวัติในอดีตของท่านพระปัฏฐยเถระมีปรากฏอยู่ว่าครั้งสมัยพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกพระปัฏฐยเถระได้เกิดขึ้นในตระกูลใหญ่ๆที่มั่งมีตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองหงสาวดีอยู่มาวันหนึ่งท่านได้ไปฟังพระสัทธรรมเทศนาแล้วได้เห็นพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตัคคะคือผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีตระกูลสูงท่านจึงคิดว่าถึงแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในฝ่ายผู้มีตระกูลสูงเช่นนั้นบ้างในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลโน้นครั้นท่านคิดเห็นดีแล้วเห็นชอบดังนี้แล้วจึงจัดการถวายมหาทานแด่พระภิกษุสาวกทั้งหลายมีองค์พระปฐุมมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานอยู่ตลอดเวลาเจ็ดที่วาวายเมื่อท่านถวายมหาทานในวันสุดท้ายเสร็จสิ้นลงจึงตั้งปณิธานที่เฉพาะพระพักพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าโดยกล่าวว่าข้าแต่พระบรมศาสดาจารย์ข้าพระองค์ไม่จำนงถึงซึ่งสมบัติอย่างอื่นเพราะผลแห่งการถวายมหาทานนี้ขอแต่ให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายผู้มีตระกูลสูงในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการข้างหน้าโน้นเถิดพระเจ้าค่าพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาเห็นว่าการตั้งปณิธานของกุลบุตรผู้นี้จะสำเร็จสมมโนรสเป็นแน่แท้จึงมีพระพุทธดำรัสว่าในที่สุด 100,000 กับข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีตระกูลสูงในศาสนาของพระโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพอตรัสดังนี้แล้วจึงทรงประทับพระตานุโมทนาและเสด็จกลับยังพระวิหารที่ประทับกุลบุตรนั้นนั่งฟังพระพุทธยากรที่ทรงชี้ถึงเหตุการณ์อนาคตการดังนี้แล้วเขาได้ไปหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อถามถึงการกระทำบุญกุศลที่จะให้เกิดเป็นคนมีตระกูลสูงต่อไปเมื่อเขาทราบพิธีการแล้วจึงกระทำบุญกุศลไว้เป็นอันมากเช่นมีการถวายอาสนะและพัดไว้บนธรรมาสน์ทั้งจุดประทีปในโรงอุโบสถเป็นต้นเพื่อประทับอยู่ตลอดชีวิต การกระทำบุญกุศลต่างๆดังกล่าวมาของกุลบุตรภัททิยะในบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายอัปปทานและอัตถกถาคัมภีร์วิสุทธะชนะวิลาสินีได้แสดงไว้ว่านอกจากกุลบุตรถวายมหาทานแก่พระภิกษุทั้งหลายโดยมีพระปฐมมุตระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานแล้วเขาได้ถวายบัลลังก์ที่มีราคา 100,000 กหาปณะซึ่งปูลาดด้วยผ้าอย่างดีบัลลังก์นั้นถวายเป็นอาสนะที่ประทับนั่งของพระปฐมมุตระพุทธเจ้าด้วยอนิสงส์ที่เขาถวายบัลลังก์นั้นเมื่อเขาสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวราชาเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์นานถึง47ชาติเมื่อจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้แล้วได้เป็นพระราชาในประเทศราช 1,000 ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วจักรการมีอำนาจแผ่ไพศาลไปในทิศฝานิพิษอยู่นานถึง51ชาติและได้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลพราหมณ์มหาศาลพฤหบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัตินับเป็นโกรธโกรธนั้นนับชาติไม่ได้เรื่องในอดีตชาติและปัจจุบันชาติของพระภัททิยะเถระที่ได้มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีคำพีพุทธกนิกายเถรคถาอีกชาติหนึ่งว่าในระหว่างพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้กุลบุตรภัททิยะได้มาเกิดขึ้นในตระกูลกุฎมพีที่เมืองพาราณสีในคราวนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่หลายองค์ด้วยกันได้มาจากภูเขาคันธมาศและนั่งพักอยู่ในสถานที่อันสบายแห่งหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้กันกับเมืองพาราณสีแล้วนั่งฉันจังหันอยู่ในสถานที่นั้นกุฎุมพีได้มาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังนั่งฉันจังหันอยู่และวันต่อมาได้สังเกตดูพบเห็นท่านพากันมานั่งฉันในสถานที่นั้นเป็นนิดก็มีจิตศรัทธาประสานนาการคือมีอาการแห่งความเชื่อและความเลื่อมใสจึงจัดหาแผ่นศิลาแปดแผ่นนำมาปูถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในสถานที่นั้นแล้วเข้าไปคอยปฏิบัติวัดถาดด้วยการจัดหาน้ำและไม้สีฟันเป็นต้นมาถวายทุกๆวันโดยกระทำเช่นนี้อยู่จนตลอดชีวิตครั้นเขาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติอยู่ตลอดหนึ่งพุทธันดรซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไม่แน่นอนว่าจะสั้นหรือยาวกี่หมื่นแสนกับแต่ก็พอประมาณระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไว้เป็นสามประเภทได้แก่ 1. พระปัญญาธิกพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยปัญญาต้องบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป์ 2. พระศรัทธาธิกพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยศรัทธาต้องบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป์ 3. พระวิริยาธิกพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยวิริยะคือความเพียรต้องบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป์เมื่อรู้มาถึงพุทธกาลของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้กุลบุตรผู้นั้นได้กลับมาเกิดในราชตระกูลสักยราช ในเมืองกบิลพัสดุ์ทรงเป็นพระโอรสของพระนางสักยกัญญาผู้ทรงพระนามว่ากาลีโกธาราชเทวีและทรงมีพระนามว่าภัทยะภัทยราชกุมารทรงบังเกิดขึ้นในราชตระกูลจึงได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีที่สุดจนเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้เสวยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์สักยะต่อมามูลเหตุของการที่ท่านภัทยราชาจะเสด็จออกทรงผนวดในพระพุทธศาสนานี้เนื่องมาจากอนุรุทธกุมารผู้เป็นพระสหายมาชักชวนให้ออกทรงผนวดโดยมีเรื่องปรากฏในคัมภีร์จุลวัฒน์พระวินัยปิฎกเรื่องสังฆเทศกันธกะและอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งโยมวัฒน์ในเรื่องพระเทวทัตว่าดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังอนุปยนิคมแห่งมลกษัตริย์และประทับพักอยู่ที่อนุปยนิคมนั้นในเวลานั้นพวกสักยะกุมารผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั้งหลายทั่วไปต่างออกบวชตามพระบรมศาสดากันเป็นจำนวนมากวันหนึ่งเจ้ามหานามะผู้เป็นพระเชษฐาของอนุรุทธะมาปารภถึงเรื่องนี้กับอนุรุทธะผู้เป็นพระอนุชาว่าพ่ออนุรุทธะในตระกูลของเราไม่มีผู้ใดออกบวชตามพระบรมศาสดาเลยเราสองคนนี้ไม่คนใดคนหนึ่งควรจะออกบวชตามพระบรมศาสดาบ้างตอนแรกอนุรุทธะได้ตอบแสดงความไม่ประสงค์จะออกบวชว่าน้องเป็นคนมีความสุขมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคงไม่อาจจะออกบวชได้ขอพี่จงออกบวชเองเถิดนะเจ้ามหานามะทราบความประสงค์ของอนุรุทธะดังนี้แล้วก็คิดที่จะออกบวชเองจึงสอนให้อนุรุทธะรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆของผู้อยู่ครองเรือนโดยยกเอาการไถนาหว่านข้าวไถน้ำเข้านาถอนหญ้าเป็นต้นมาสอนไปโดยลำดับ
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
11: ระโชหรนังระชังหรติดุลบันทุกมหาบันทุกสองพี่น้องบวชในสมัยพระพุทธเจ้าดุลบันทุกเป็นผู้น้องมหาบันทุกเป็นผู้พี่ผู้พี่เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนองค์น้องนั้นไม่ได้เลยสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่จำไม่ได้แล้วประวัติแต่ละองค์เป็นไงมาในที่สุดต้องพระพุทธเจ้าให้อุบายพระพุทธเจ้าให้อุบายก็ให้ผ้าขาวสะอาดเอาไปลูบให้ลูบอยู่งั้นภาวนาบริกรรมระโชหรนังระชังหรติรูปอยู่อย่างนั้นรูปอยู่อย่างนั้นผ้าที่ขาวนั้นก็กลายเป็นผ้าที่ไม่สะอาดขึ้นมาผ้าที่ขาวที่สะอาดก็กลายเป็นผ้าที่ไม่ขาวไม่สะอาดขึ้นมาทั้งผ้านั้นก็ขาวผ้านั้นก็สะอาดแล้วก็ไม่ได้เอาไปเปื้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่รูปอยู่อย่างนั้นรูปอยู่อย่างนั้นรูปอยู่อย่างนั้นขอพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้รูปอยู่อย่างนั้น แล้วก็บริกรรมอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ยอมรับว่าร่างกายนี้เป็นของเปื้อนร่างกายนี้เป็นของสกปรกผ้าขาวจะขาวสะอาดจะขนาดไหนในเมื่อมาถูกต้องร่างกายไปถูกต้องผ้าขาวนั่นก็กลายเป็นของสกปรกไปเห็นเป็นของสกปรกจุลปันทุกเป็นผู้ที่มีบารมีที่จะตระหนักคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าให้อุบายไม่นานเลยเรียกอุบายนั้นถูกจริตนิสัยอุบายนั้นถูกจริตนิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านอ่านจริตนิสัยของแต่ละรายแต่ละรายได้แจ่มแจ้งใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วก่อนแนะตามอุบายที่ถูกกับจริตนิสัยนั้นการบำเพ็ญของแต่ละท่านก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะถูกจริตนิสัยในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันไประโชรนังระชังหรติร่างกายเป็นของเปื้อนร่างกายเป็นของสกปรกมันก็ฝุ่นตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงไหนสถานที่มีฝุ่นเปื้อนสกปรกทั้งนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คำว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเปรียบเหมือนฝุ่นถูกตรงไหนถูกตรงไหนสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรตรงที่ถูกต้องสัมผัสนั่นเปื้อนไปหมดแม้แต่ที่หลับที่นอนผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันเพราะก็ร่างกายอันเดียวกันยุคไหนสมัยไหนก็สกปรกเหมือนกันท่านจึงให้พิจารณาเป็นอารมณ์ให้เห็นว่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริงลงไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คือของสกปรกนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นของปฏิกูลนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของทิ้งจริงๆจะร่างกายของใครร่างกายของใครเหมือนกันหมดผมหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งขนหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งเล็บตัดแล้วก็ทิ้งฟันหลุดแล้วก็ทิ้งหนังหลุดออกไปก็ทิ้งผมตัดไปก็ทิ้งขนโกนไปก็ทิ้งฟันกรอไปก็ทิ้งเล็บหลุดไปทิ้งทั้งนั้นหนังถ้าลอกออกไปก็ทิ้งไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีหายใจออกไปก็ทิ้งหายใจออกไปก็ทิ้งน้ำมูกออกไปก็ทิ้งน้ำลายออกไปก็ทิ้งอุจจาระปัสสาวะออกไปทิ้งทั้งนั้นทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นร่างกายเป็นร่างกายทั้งนั้นนั่งเหงื่อนั่งใครก็เป็นร่างกายออกไปแล้วเป็นของทิ้งไม่มีสักรายไม่มีสักครั้งออกไปแล้วเก็บออกมาเอามาใส่ที่เอามาคืนเพราะเป็นของเราไม่มีอันนี้เป็นความจริงการพิจารณาก็เอาความจริงนี่นะเอามาเป็นอารมณ์มาศึกษามาวิจัยมาวิจารณ์เอาความจริงเป็นหลักตั้งความจริงเป็นเป้าหมายเอาไว้ความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแยกแยะให้ชัดสภาพความเป็นจริงของเขานั้นให้ชัดยิ่งขึ้นไปชัดยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เป็นของทิ้งจริงๆไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีของใครไม่เป็นของทิ้งตรงไหนเป็นของทิ้งทั้งนั้นน้ำมูกก็เป็นของทิ้งน้ำมูดก็เป็นของทิ้งน้ำลายก็เป็นของทิ้งพี่เหงื่อพี่ใครเป็นของทิ้งกลิ่นไอเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของฉัน ไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้าไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้านะไม่มีใครว่าอันนี้จริงไหมไม่มีใครตําไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จริงหรอกในที่สุดพระพุทธเจ้าเอาความจริงนั้นน่ะเอามาเป็นธรรมเทศนาก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงไม่มีอะไรดอกที่จะขัดเกลาไม่มีอะไรจะทำลายกิเลสมีแต่ความจริงเท่านั้นเพราะความจริงนี่กิเลสมันกลัวอวิชชาก็คือความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วไอ้คำบอกไม่รู้มันก็ไม่มีผมมันมีความรู้ไหมขนมีความรู้ไหมเล็บมีฟันมีความรู้ไหมหนังมีความรู้ไหมท่านจึงว่าศึกษาผมมีความรู้ไหมเอาใจถามผมเอาใจถามผมเอาใจของเรานี่ถามลงที่ผมในศีรษะของเรานี่ผมมีความรู้ไหมในที่สุดใจของเราเนี่ยนะเป็นผู้ติดตอบเองว่าผมไม่มีความรู้ตัดออกผมก็ไม่รู้โกนออกผมก็ไม่รู้เอาไปทิ้งผมก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟผมก็ไม่รู้เก็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้อยู่ผมสักแต่ว่าผมขนรู้ไหมขนก็เหมือนกันเล็บรู้ไหมเล็บก็เหมือนกันฟันรู้ไหมฟันก็เหมือนกันหนังรู้ไหมหนังก็รู้เหมือนกันใจเหล่านั้นเป็นผู้รู้ไม่มีใจแล้วอะไรไม่รู้สักอย่างต้นไม้เป็นอย่างไรร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นท่อนมืนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นอย่างไรจะร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นในอย่างนั้นในเมื่อไม่มีใจพระพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้เอาอะไรมาเทศเอากายกับใจนี้รูปก็กายเวทนาก็ใจสัญญาก็ใจสังขารก็ใจวิญญาณก็ใจเรื่องของใจรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันจริงไหมรูปมันเกิดแล้วมันตายหรือเปล่าแล้วมันตายแล้วมันอะไรเป็นตนเวทนามันอะไรเป็นตัวตนความสุขหาตัวตนของความสุขมันไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นใจไปสัมผัสสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นมันก็เกิดความแน่เกิดความดีใจขึ้นมาใจมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอตาหูจมูกเนี่ยมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็เต็มโลกไหนเมื่อสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจความสุขมันก็หายไปความดีใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันจะทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอความทุกข์ก็ของไม่เที่ยงใครไม่เคยทุกข์ไม่มีความทุกข์เนี่ยมันแย่จะทุกข์ตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ในเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆใจสัมผัสสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์หายไปหมดทั้งร้องห้างห่มร้องไห้อะไรประเดี๋ยวละหัวเราะแง่จึงว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งความเคลื่อนไหวของใจเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกใจก็ใช้ก็ว่ามีความสุขเคลื่อนไหวไปในเจอสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ว่าเป็นทุกข์และในโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งทุกข์มีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจความทุกข์จึงมีความสุขจึงมีจึงเกิดขึ้นได้ทุกขณะทำแต่เหตุการสิ่งแวดล้อมสังขารมันจะไปเจออะไรมันก็ไปรับสิ่งที่มันเจอนั่นน่ะเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นมาท่านจึงว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นจิตเที่ยงไหมเจ จิตเป็นผู้ที่รู้เวทนาจิตเป็นผู้ที่รู้สัญญาจิตเป็นผู้ที่รู้สังขารจิตเป็นผู้ที่รู้วิญญาณจึงว่าผู้รู้เวทนาเกิดสุขคือถ้าเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาความจำเกิดขึ้นสัญญาที่มันลืมไปหลงไปไม่เราก็รู้ใจของเราคิดเราก็รู้ใจของเราปรุงเราแต่งก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็รู้วิญญาณเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อะไรต่ออะไรใจของเราก็รู้จึงว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นอะไรเป็นผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นสันทิฏฐิโกจะสมมุติว่าผู้รู้จะสมมุติว่าจิตอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นจะสมมุติว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นธรรมชาติของจริงมีอยู่ธรรมชาติของจริงนั่นเขาไม่ได้สมมุติว่าเป็นอะไรท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นปล่อยวางขันธ์ 5 โดยประการทั้งปวงแล้วธรรมชาติผู้รู้อันนี้จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะขันธ์ 5อันนี้มันครอบงำมันปกปิดจึงสอนให้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเสียธรรมชาติธรรมชาติผู้รู้ธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่นี่จะปรากฏให้รู้เห็นอันนี้ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองไม่ใช่จะไปจูงกันให้รู้ให้เห็นจูงคนตาบอดจูงยังไงก็ไม่มันก็ไม่เห็นดอกเจียงว่าให้พิจารณาอยู่เสมอให้ระลึกถึงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถามพระอานนท์วันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบว่า100ครั้งบางทีก็กว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้นร้อยครั้งก็มากแล้วนะกว่านั้นก็ยิ่งมากแต่พระพุทธเจ้าประมาทมากเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจหายใจเข้าออกระลึกถึงทุกขณะจิตรูปไม่ใช่ต้นเวทนาไม่ใช่ต้นสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ต้นอันนี้ชัดอยู่ในจิตเด็กว่าระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก็ตายฟันก็ตายหนังก็ตายอันนี้ก็ระลึกถึงให้มาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราอยู่กับการศึกษาธรรมหรือเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดอในโลกอันนี้ที่จะเป็นสมบัติอันที่เป็นสาระแก่นสารของเราภายนอกจะเป็นสมบัติแก่นสารได้อย่างไรแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารแล้วแล้วข้างภายนอกจะเป็นสาระแก่นสารได้อย่างไรถึงภายนอกเขาจะเป็นสาระแก่นสารแค่ไหนถึงไหนก็ช่างเราไม่เป็นสาระแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรภิกษุพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นธรรมใจของเราที่ปล่อยวางร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นธรรมให้อยู่กับธรรมคือใจของเราที่มีการปล่อยวางปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางนั้นเรียกว่าอยู่กับธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมาสงบอยู่กับใจพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาสงบอยู่กับใจพิจารณาอะไรก็พิจารณาของที่เรามีอยู่ทำไมเราจึงต้องพิจารณาของที่เรามีอยู่ก็เพราะเราหลงของที่เรามีอยู่นี้ หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์พิจารณาให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากพิจารณาให้มาก

ให้สงบอยู่ก็ทำคือใจอันนี้สงบอยู่มันก็ไม่นานนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับใจของเราที่พิจารณาแจ้งชัดแค่ไหนเพียงใดพิจารณาแจ้งชัดมากนี่สงบอยู่เป็นวันเป็นวันทีเดียวใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าสงบเพียงเล็กแต่ถ้าหากว่าปล่อยพิจารณาไม่แจ้งไม่ชัดเท่าที่ควรนี่การปล่อยวางมันก่อนใจก็สงบไปประเดี๋ยวประดาวเล็กๆน้อยๆจึงว่าการพิจารณานี่มีความจำเป็นต้องติดพิจารณาให้มากพิจารณามากพอแล้วใจก็สงบมากพิจารณาชัดมากเท่าไหร่ใจก็เข้าไปพักมากเท่านั้นความสงบเป็นผลของการงานเป็นผลของการพิจารณาจึงให้ใส่ใจในการศึกษาให้ใส่ใจในการพิจารณาการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาของจริงการปฏิบัติธรรมก็การศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราใจมีอยู่ในเราศึกษาให้มากให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่ในเมื่อเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่เรียกว่าเรารู้ธรรมไม่ต้องไปเรียนดอกหนังสือมันชื่อของธรรมทั้งนั้นเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นคำว่าตายไอ้คำว่าตายมันคำว่าตายมันเป็นคำพูดทั้งหากคำว่าเกิดเองคำว่าเกิดเป็นคำพูดคำว่าแก่คำว่าแก่เป็นคำพูดของจริงมันมีอยู่ในเรานี่ไม่ต้องพูดว่าเกิดมันก็เกิดไม่ต้องพูดว่าแก่มันก็แก่ไม่พูดว่าตายมันก็ตายจึงมาพิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วให้พิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วจะไปเรียนสมมติบัญญัติทำไมเรียนของจริงนี้จึงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงได้ธรรมมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่มีธรรมมีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมมีแต่เพียงแค่ภาษาพวกเจ้าเท่านั้นในบรรดาเราก็มีอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกใครไม่มีใครไม่มีลมหายใจเข้าใครไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมีด้วยกันทุกคนเรามากรรมฐาน5เกสาโลมานาคาทันตาจะจบใครไม่มีผมใครมีขนใครไม่มีเล็บใครไม่มีฟันใครไม่มีหนังอาการ32นี่มีหมดทุกคนอาการ32ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นตาวติงสังมีด้วยกันทุกคนไม่ได้บกพร่องสักลายจิตที่จะรู้จะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้มีด้วยกันทั้งนั้นยิ่งกว่าการศึกษาธรรมไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นทำความสงบให้มากทำความสงบให้มากรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเรารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเราอย่าให้ส่งแสอย่าให้แสสายออกไปข้างนอกรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างไม่ต้องสงสัยพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธก็เป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตรงไหนผมตื่นขนตื่นเล็บตื่นฟันตื่นหนังตื่นเหลือร่างกายอันนี้มันตื่นไม่เป็นตาก็ตื่นไม่ได้เป็นตาก็หลับไม่เป็นเพราะตาไม่มีความรู้อะไรมีแต่ใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นพุทโธคือใจพุทโธคือใจพุทโธคือใจเพราะใจเท่านี้ตื่นเป็นอยู่กับพุทโธอยู่กับใจอยู่กับพุทโธจิตใจเบิกบานอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธนี่ล่ะจะอยู่จะเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธนี่ล่ะจะสามารถจะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

0: ไม่ไปทางนี้ไปทางอื่นมันมีทางไปหรออยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ให้ไปทางนี้อย่าไปไปข้างๆคู่ๆอย่าไปทางโน้นอย่าไปทางหน้าทางหลังไม่มีทางไปดอกไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไม่มีทางไปท่านจึงสอนให้ภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธต้องทำใจของเราให้ตื่นภาวนาพุทโธเราต้องตื่นด้วยภาวนาพุทโธใจของเราไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นไม่ปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นเหมือนกับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็อ้าปากหัวหลับแล้วพุทโธอย่างนั้นใช่ไหมครับพุทโธอย่างนั้นเป็นพุทโธนี่เป็นพุทโธหลับไม่ใช่พุทโธตื่นจึงให้พากันภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มากทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นพุทโธรู้อะไรรู้พุทโธรู้พุทโธนั่นนะมีธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พุทโธไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกรู้พุทโธรู้พุทโธรู้พุทโธรู้จิตที่ตื่นรู้จิตที่เบิกบานนั้นเอาให้พากันภาวนานะต่อไปนี้พากันนั่งภาวนานั่งสมาธิตื่นอยู่ตื่นอยู่ตื่นอยู่ตื่นอยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู
1: ่ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: โดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตำหนิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญ นั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำและแอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมายแล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียร นั่นแลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลยจากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงทำก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิดได้ถูกกิเลสตัวเผลอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แลกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทำลายต่อหน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดๆร้อนด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียรนั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไร ย่อมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่อยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันๆนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี้มองไปที่ใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยบคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกำลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสับประงกงกงันจะล้มแหลไม่ล้มแหลจะตายแหลไม่ตายแหลพอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุศลามาติกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันซะแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุศลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แรงการรำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเข้าบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้แล้วทีนี้พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติคืนมาและแงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่นอาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วที่นี่สำเร็จแล้วอยู่เรื่อยไปซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านรำคาญไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะรำคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งเรากลับจะกำหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างนั่นเองเสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกราวกับตอบคำสงสัยว่าก็เตรียมกุศลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรล่ะคนตายเขายังมีกุศลาบางสุคุณพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็นจะไม่กุศลามาติกาให้บุญก็จะพากันไปตกนรกทั้งหมดสิแม้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ทำโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเล่าคำว่านรกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นำมาแสดงจนได้พอเลิกจากประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสภาหนูสนุกไปพักหนึ่งก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ทำความเพียรของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่าโรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุศลาแต่แปลกดังที่เคยเรียนแล้วพระเนนไม่ว่าองค์ใดไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจในคำที่ท่านเทศดุด่าเคี่ยนตีนั่นเลยมีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตามคำเทศกบขันท่านเสียอีกไม่อยากให้จบลงง่ายๆเลยทั้งนี้คงเป็นเพราะความเชื่อมั่นในองค์ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐาน และเหตุผลนั่นเองจึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ต่างๆแทนที่จะขยะแขยงต่อคำเทศประเภทกุศลามาติกานั้นแต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอสติของตนไปตามๆกันองค์ท่านเองก็แสดงซุ้มเสียงและท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นพอพ้นไปแล้วก็มีอากัปกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลยแม้พระที่เคยอยู่กับท่านมานานจนทราบนิสัยท่านได้ดีพอแล้วหลังจากฟังเทศแบบนั้นมาแล้วท่านก็สนทนาปราศัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลยนอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับทำเครื่องดัดสันดานแบบนั้นจึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมาเจอเขาอย่างจังๆก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะผุดลุกผุดนั่งทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตัวได้เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคำเดียวแล้วตัวก็เห็นหนีตายแบบไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่ไม่คาดคิดของมันหลุดทิ้งเรี่ยราศาสตร์กระจายเต็มอวิวะเสือทั้งตัวนั่นแหละนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรที่หลุดทะลักออกมาจากตัวมันลงกองเรี่ยราเต็มตัวเสือที่มันกลัวๆนั่นล่ะส่วนตัวสุนัขเองนั้นเพ่นหนีตายจนไม่มีที่ยับยั้งตั้งตัวได้พระที่ไปอบรมกับท่านใหม่ๆโดยมากมักเป็นทำนองจับสุนัขโยนใส่เสือตายนั่นแหละไม่ค่อยจะมีสติยับยั้งตั้งตัวได้เท่าที่ควรยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความกลัวว่าท่านจะดูดาเอาท่าเดียวโดยไม่ได้คิดถึงเหตุผลกลไกอะไรบ้างเลยยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตายเสียอีกหูเล็บเปิดคำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆมีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดลอยออกหมดไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือแต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนีไปไหนไม่เป็นยืนตัวแข็งปล่อยให้อะไรอะไรไหลออกจนหมดนั่นแลเพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้วทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณของสัตว์พันนี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมาท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัข กับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นวงเล็บปิดเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดุดาคูเข็นมากเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไขให้หายรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นไม่มีคนไข้ใดที่โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยาเพื่อช่วยตัวเองให้หายจากโรคที่กำลังบีบบังคับอยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้นอกจากจะเกิดความอบอุ่นและขอบคุณของหมอว่าตนยังพอมีทางรอดตายได้เพราะความเมตตาอนุเคราะห์ของหมอเท่านั้นนักปฏิบัติผู้เห็นภายในความโง่เพราะกิเลสของตัวบีบบังคับทับถมก็ย่อมมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อโอวาทหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลสของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสบีบบังคับทำลายโดยถ่ายเดียวการฟังโอวาทท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่สงวนตัวนำกิเลสตัวทิฏฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันธรรมที่ท่านแสดงเปิดใจฟังอย่างความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆแล้วจะได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจแก้กิเลสไปได้เป็นวรรคเป็นตอนประจักษ์ใจในขณะที่ฟังทุกๆระยะที่ท่านแสดงยิ่งมีเรื่องทำให้ท่านสะดุดใจถือเป็นเหตุจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้นยิ่งน่าฟังผิดกับที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มากผู้มุ่งกลัวท่านก็ได้กลัวเต็มภูมิที่อยากกลัวแทบต่างตัวไม่ติดนั่นแหละผู้มุ่งเอาเหตุผลอัตธรรมก็ได้ผลเต็มความสามารถแห่งสติปัญญาของตนธรรมที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นต้องไม่เหมือนครั้งใดๆที่เคยผ่านมาแต่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและไม่มีการซ้ำรอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้วด้วยเพราะนิสัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็ไม่ซ้ำรอยเก่าอยู่แล้วนอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้นแม้แต่ภาษิตเก่าที่เคยยกขึ้นแสดงเวลาแปลยังไม่ซ้ำกับที่ท่านเคยแปลไว้เดิมเลยหากมีเลี่ยงเลี่ยงเฉียดเฉียดกันไปพอให้เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆนี่เองจึงอดชมเชยท่านแล้วเล่าไม่ได้ว่าสมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่าเป็นปฏิสัมภิทานุสาจริงๆผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไหร่ ยิ่งชอบฟังธรรมเด็ดเผ็ดร้อนจากท่านมากกว่าธรรมดาเพราะมีรสซาบซึ้งผิดกันอยู่มากแต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุด่าแล้วกลัวจนลืมสนใจกับเหตุผลความจริงในเวลานั้นผลที่ได้รับจากการฟังธรรมท่านในเวลาเดียวกันจึงต่างกันราวกับฟังเทศคนละกันเวลาท่านแสดงธรรมสอนพระในวงปฏิบัติใกล้ชิดท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งด้านสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิและไตรลักษณ์ทั้งหลายท่านรื้อฟื้นบุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆอย่างถึงใจสมท่านเชี่ยวชาญทางจิตตภาวนาทุกภูมิจริงๆแต่ผู้เขียนไม่อาจนำมาลงได้ทุกๆประโยคไปเพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเท่านั้นเรียนได้แต่ว่าธรรมประเภทเสด็จเผ็ดร้อนเท่านั้นซึ่งกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองกองเพราะอำนาจตปาธรรมเครื่องแผดเผาไหลออกจากอนุสาสนิยปาฏิหาริยะเหมือนน้ำไหลไฟสว่างราวกับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแตกทับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นนั้นในสมัยปัจจุบันถ้ายกธรรมประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิดเปิดโลกธาตุแม้เป็นเพียงธรรมย่อยๆของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตามขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูลความจริงกันแล้วผู้เขียนก็อดเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อจริงๆท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กรุณาว่ากันไปส่วนผู้เชื่อก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจธรรมเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจอันเดียวกันเมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้วจำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกการสถานที่บุคคลไม่เลือกหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมของจริงท่านอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมของจริงเพื่อแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกการทุกสมัยเช่นเดียวกันการที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักฟอกของท่านผู้ใดก็ตามจึงเป็นความชอบด้วยเหตุผลไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เพราะกิเลสไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นสำคัญเช่นเดียวกับสิ่งหรือสถานที่สกปรกจะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการชำระล้างด้วยน้ำที่สะอาดเท่านั้นขณะฟังท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมเฉพาะท่านที่จิตเข้าสู่ภูมิปัญญาควรแก่การพิจารณาตามท่านได้แล้วนั้นเป็นความเห็นชัดระหว่างปัญญากับกิเลสปลดเปลื้องกันโดยอาศัยธรรมท่านเป็นเครื่องบุกเบิกผู้ฟังพิจารณาไปตามในขณะเดียวกันก็แก้กิเลสไปตามเป็นตอนๆฟังคราวนี้พิจารณาแก้ความสงสัยได้ขนาดนี้ฟังคราวต่อไปพิจารณาต่อไปและแก้กิเลสได้ขนาดนั้นหลายครั้งต่อหลายคราวก็จำต้องผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสไปได้แล้วจะไม่ให้ท่านเชื่อว่าการฟังธรรมอาจบรรลุมรรคผลได้ก็รู้สึกจะอวดกิเลสตัวเคยชอบอวดเกินไปเพราะปกติกิเลสไม่ชอบเหตุผลชอบแต่ความอวดตัวยอตัวว่าเก่งทั้งที่ไม่เก่งและทั้งที่ท่านผู้ฉลาดและยิ่งใหญ่กว่าตำหนิและสาปแช่งอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในภูมิสมาธิความสงบพอได้ฟังธรรมท่านใจก็สงบลงง่ายกว่าที่ทำโดยลำพังตนเองเพราะธรรมท่านช่วยกล่อมเกลาในเวลานั้นการฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติสำคัญแขนงหนึ่งในบรรดาความเพียรส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟังพอปรากฏผลมาบ้างเลยเพียงจะด้นเดาเอาตามความคิดเห็นของตนไปคัดค้านนั้นก็คัดค้านได้ถ้าจะตรงความจริงและเกิดประโยชน์ความจริงแล้วมิใช่ทางให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะสร้างมลทินให้แก่พระศาสนาและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นที่ตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดความเอือมระอาไปตามๆกันและหัวเราะอยู่ภายในเท่านั้นว่านักปราชญ์หัวกะทิที่สำเร็จด้วยการปฏิเสธและด้นเดามรรคผลนิพพานปัดทิ้งให้การสถานที่และบุคคลอื่นเอาไปครองตัวเองดื่มแต่อารมณ์แห่งความปฏิเสธด้นเดาก็ภูมิใจที่อาจารย์ฝ่ายปฏิบัติถามลูกศิษย์หลังจากการแสดงธรรมจบลงว่าฟังเทศได้ความหรือเปล่านั้นหมายถึงได้ความสงบเย็น และความแยบคายทางปัญญาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่มีต่างกันในขณะฟังไม่ได้หมายถึงการจดจำเนื้อธรรมที่ท่านแสดงแต่บทธรรมใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำบทธรรมนั้นก็จำได้เองที่ผ่านไปก็ไม่จำเป็นต้องจดจำสำคัญที่ขณะฟังทำจิตให้ตั้งตัวมีความรู้สึกอยู่เฉพาะหน้าไม่พลั้งเผลอไปกับอารมณ์อื่นมีสติกับจิตทำหน้าที่รู้ตัวอยู่ภายในกระแสธรรมที่ท่านแสดงจะเข้ามาสัมผัสกับความรู้ที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นและได้ยินชัดถ้อยชัดคำยิ่งกว่าการส่งจิตออกไปรับธรรมเสียอีกจิตกับกระแสธรรมที่สัมผัสรับรู้กันโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนนั้นคือการกล่อมกล่าวจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟังอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งหรือจิตไม่ส่งออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องก่อกวนใจให้ขุ่นมัวมีเฉพาะจิตกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้นจิตย่อมสงบตัวลงไปเองขณะจิตสงบไม่คิดปรุงอารมณ์ก่อกวนต่างๆย่อมทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเวลาไปเองกายก็เป็นเหมือนไม่มีเวลานั้นมีแต่ความสงบเย็นเป็นผลให้จิตได้ดื่มโอชารสแทนอารมณ์อื่นขณะที่จิตกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นนั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิดความเหนื่อยรำคาญถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมาตราบใดกายก็ไม่มีทุกขเวทนามารบกวนอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจตราบนั้นใจกับธรรมอยู่ด้วยกันมีแต่ความสงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมาแต่ถ้าอารมณ์อื่นปรากฏขึ้นเมื่อไรก็เกิดเป็นข้าศึกกันเมื่อนั้นกายก็เหนื่อยใจก็รำคาญความง่วงก็มากเนื้อหนังเส้นเอ็นทั่วอวัยวะส่วนต่างๆก็แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดราวกับจะผุพังไปตามๆกันในเวลานั้นเพราะกิเลสตัวขี้เกียจมักกวนและเที่ยวยุแยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เจ็บปวดรำคาญไปหมดสุดท้ายความเพียรก็แตกสามัคคีแผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่าเพราะมันจนได้นี่แลเรื่องของกิเลสไม่ว่าชนิดใดย่อมทำลายคุณสัตว์ได้เหมือนกันหมดท่านจึงเรียกว่ามารมีน้อยก็กวนน้อยทำลายน้อยมีมากก็กวนมากและทำลายมากผิดกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องช่วยพยุงส่งเสริมเป็นไหนๆธรรมมีมากเพียงไรย่อมทำใจให้สงบเย็นเพียงนั้นยิ่งมีมากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นแลคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่งผู้ทรงบรมสุขตลอดอนันตกาลที่ท่านถามว่าฟังเทศได้ความหมายนั้นคือได้ความดังกล่าวมานับแต่ความสงบสุขในขณะฟังเป็นลำดับไปและได้ความสว่างสวยทางปัญญาละกิเลสได้เป็นระยะไปตามภูมิของตนเรียกว่าฟังเทศได้ความกระทั่งได้ความสุดสิ้นแห่งการละกิเลสและรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายในขณะนั้นท่านเรียกว่าได้ความทั้งสิ้นพระธุดงค์กรรมฐานโดยมากท่านฟังธรรมได้ความท่านหมายเอาได้ความระหว่างใจกับธรรมสัมผัสกันปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและเห็นแจ้งขึ้นมาที่ใจส่วนการจดจำเนื้อธรรมจากการแสดงนั้นท่านไม่ถือเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดรู้ระหว่างธรรมกับใจสัมผัสกันท่านนั่งฟังเทศอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคนต่างองค์ต่างนั่งกำหนดจดจ่อฟังอยู่ที่ใจของตนราวกับหัวต่อไม่มีอาการกระดุกกระดิกตุกติกอันเป็นการเหนื่อยหน่ายรำคาญแต่อย่างใดได้ยินเฉพาะเสียงอาจารย์ผู้ให้ธรรมซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้นราวกับฝนตกหนักทั้งลูกเห็บทั้งลมจับพัดผันปั่นป่วนเหมือนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายจะขาดทลายกลายเป็นกระแสลมไปตามกระแสธรรมในเวลานั้นเพราะขณะที่ฟังอยู่ด้วยความหมายมั่นปั้นมือไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าอ้าปากออกมาแสดงความอวดดีกับสติปัญญาที่กำลังฟาดฟันหันแหลกกันอย่างสุดกำลังเวลานั้นมีแต่ธรรมล้วนๆทั้งภายนอกคือเสียงแห่งธรรมทั้งภายในคือใจกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงไปกับทำความสงบเยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจเท่านั้นกว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลา 3-4 ชั่วโมงหลังจากการฟังธรรมผ่านไปแล้วหากยังมีข้อข้องใจในบางตอนสำหรับบางรายก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็นอาจารย์ได้ช่วยชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยเลิกไปที่พักของตนของตนจากนั้นต่างองค์ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปเพื่อคลายทุกข์ในร่างกายและระบายกิเลสออกจากใจด้วยอุบายต่างๆตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบายหนักไปในทางใด กว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อพักผ่อนก็กินเวลาหลายชั่วโมงวันที่มีการประชุมธรรมการพักผ่อนหลับนอนจำต้องเลื่อนออกไปพักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้างเพราะวันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ได้มีทุกวันไปบางท่านจึงประกอบความเพียรด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งตลอดสว่างไม่หลับนอนการไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่งของท่านมี2ประการคือไม่นอนเพราะความตะเกียกตะกายในความเพียรเพื่อบูชาธรรมที่ท่านอุตส่าห์แสดงด้วยความเมตตาในธรรมทุกขั้นอย่างถึงใจฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้มีความอุตส่าห์พยายาม

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: สอนไม่ผิดไม่พลาดนั่นแหละผู้ที่รู้ธรรมรู้อย่างโล่งตั้งแต่พื้นถึงนิพพานแล้วจะอะไรมาผ่านได้ล่ะขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสาวกสาวกก็เป็นตามนิสัยเหมือนกันนะบางองค์ก็เชี่ยวชาญแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญอย่างพระสารีบุตรโมกขลาสติปัญญาเก่งสอนโลกเก่งนั่นนี่แหละสารีบุตรโมกขลาอารมณ์เด่นชัดเราได้ท่านก็ดีประจานนิสัยวาสนาของท่านแต่ความบริสุทธิ์เสมอกันที่เด่นมากสารีบุตรโมกขลาการสอนประชาชนจนกระทั่งถึงมาถึงนิทานอันหนึ่งละทีเข้าเรื่องภาษาริบุตรโมกขลาท่านเทศวันเดินดุฟังว่าเป็นวันอบรมศีลธรรมตอนกลางคืนท่านเทศอบรมตอนกลางคืนนี่พอเทศแล้วภาษาริบุตรเทศเสร็จไปแล้วพวกญาติโยมเข้ามานั่งรวมกันเข้ามายกย่องสรรเสริญภาษาริบุตรแหมทำไมท่านเทศเลือกซึ้งกับดังดาเพราะว่าถ้าเกิดมาเขาไม่เคยในประเทศแต่ละอัศจรรย์ท่านแท้รู้สึกว่าน้อยไปฟังที่ฟาดตลอดลูกน้อยไปคือมันเพลินเข้าใจไหมทำเป็นเครื่องดูดดื่มดูดดื่มมันเพลินประจำทางรู้สึกว่าน้อยไปท่านที่ท่านตลอดลูกทำไมน้อยไปที่นี่มีพระองค์หนึ่งจะเป็นข้ากำหนดตะบัวก็แล้วแต่จะพิจารณาเอ้ยพวกท่านทลายไปฟังเทศหลวงพระสารีบุตรยังท่านก็ว่าท่านเทศดีก่อนจะได้ฟังเทศอาตมาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แล้วเขาก็จับติดที่นี่เข้าใจไหมแล้วก็ตามเอาล่ะที่จะเอาหลวงตาบัวมาเทศเข้าใจไหมไปก็วันพอคืนเราเนี่ยเอาอีกแล้วก็ผัดเพี้ยนไปเลยเขาจริงจังเขาไม่ถอยไปก็พอตอนสามหนึ่งทุ่มสองทุ่มให้พระเอาที่เทศเพี้ยนไปค่อยๆอะไรไปเลยขยับไปห้าทุ่มหกทุ่มเขาก็ไล่ไปเอานั่นมาเทศแล้วเดี๋ยวก็มาเอาใบให้เอาเวลานั้นอาตมาจะเทศเวลานั้นฟาดจนกระทั่งตีสามเนี่ยอะไรขึ้นไปกับไปนั่งบนทวารนั่งตัวสั่นเขาก็เอาก้อนดินฟาดขึ้นไปโดดแต่ก้อนดินวิ่งไปตกฐานอ้าวนี่จะตำราเลยนะตกฐานเขาก้อนดินฟาดลงฐานฐานแต่ก่อนไม่ได้เป็นฐานอย่างนี้ดีวะนี่แหละนิทานพาดอวดเก่งเข้าใจไหมพระสารีบุตรเทศเขาฟังเขาบอกท่านเทศน้อยไปฟังนี่เพลินตลอดนะถ้านี่ก็จะอวดเก่งเลยสิถูกเขาไล่ลงตกฐานไปตกฐานจริงๆแล้วฐานตะกอนกบฐานพอดีเลยนะกับภาพประเภทนั้นพอดีนี่มีอะไรชาดกนะที่ว่าพูด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เงียบไหนบ้างไงจำนวนเท่าไรอ่ะ
3: จำนวน142
2: คนจะพูดธรรมะเงียบแล้วเนี่ยจะพูดธรรมะเหนื่อยก็ทนเอาเราเหนื่อยมากไปเลยโดยลำดับเพราะเรื่องภาระที่จะให้แบกให้หามันมากขึ้นทุกวันหนักมากไม่ทราบนอกวัดในวัดถ้าจะให้เป็นไปตามความต้องการของคนต้องหมุนกี่อยู่นี่ไม่มีเวลานอนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตายเป็นนานแล้วเพราะงานข้างนอกต้องการจะให้ออกไปข้างในก็เข้ามาอยู่อย่างนี้จำนวนมากมายวันหนึ่งไม่ขาดเลยต้องรับภาระอยู่ตลอดหนักมากก็เพื่อหัวใจคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมก กับหน้าที่การงานและการศึกษาควบคู่กันไปเรื่อยๆนั่นจะเป็นความเหมาะสมไม่ว่าจะหน้าที่การงานอะไรก็ควรมีแบบมีฉบับการศึกษาเรียนก็มีแบบมีฉบับปฏิบัติตามแบบตามฉบับนั้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างคนต่างมีแบบฉบับนำออกใช้แล้วก็เป็นความสวยงามทั่วหน้ากันมีแต่การศึกษาอย่างเดียวไม่มีภาคปฏิบัติและได้รับการอบรมและการอบรมต่อกันแล้วผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่และไม่ได้นี่สิสำคัญนางที่เคยพูดเสมอว่าการเรียนการศึกษานั้นเจริญเพราะว่าเมืองไทยแล้วนี่ก็เจริญไม่ใช่ไม่ย่อยนะพูดถึงการศึกษาแต่ความประพฤติตัวนี่อันนี้แหละที่มันขัดมันแย้งกันกับการศึกษามาจึงหาความเจริญไม่ได้มันขัดมันแย้งกันอยู่ตลอดเวลาการศึกษาก็เพื่อจะปฏิบัติตามศึกษาอบรมให้ดูความถูกต้องดีงามเข้าสู่ใจแล้วก็เอานั่นแหละเป็นแบบแปลงแผนผังก้าวเดินตามนั่นแล้วมันก็ดีเห็นอย่างนักเรียนครูสอนว่ายังไงก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของครูที่สอนนั่นครูจะปฏิบัติแบบไหนมีแบบฉบับหรือไม่มีขอบเขตมีข้อบังคับกฎอะไรบ้างเกี่ยวกับครูก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนมีกฎมีระเบียบข้อบังคับขึ้นไปเป็นชั้นๆตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่ครูขึ้นไปครูนี่ควรมีกฎมีระเบียบอะไรให้เป็นแบบฉบับที่ดีสำหรับครูที่จะก้าวเข้ามาสอนคนให้เป็นคนดีนะครูต้องเป็นแบบฉบับอันดีนักเรียนก็จะได้ไต่เต้าไปตามนั้นก้าวเดินไปตามครูข้าราชการโรงงานต่างๆมีกฎมีข้อบังคับระเบียบอย่างไรปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นเป็นข้อบังคับที่ดีงามก็จะทำให้โรงงานต่างๆสำเร็จผลประโยชน์ไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่กดไม่ถ่วงเวล่ำเวลาหรือไถเงินทองเข้าของได้มาแทบเป็นแทบตายเอาไปชิบหายหมดเพราะคนเลวทรามนี่มีมากนี่ในการศึกษามาภาคปฏิบัติมันไม่มีมันจึงทำให้เสียอยู่เสมอถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วมีกฎเป็นลำดับไปตั้งแต่ผู้น้อยจนตั้งถึงผู้ใหญ่สุดถึงระดับชาติระดับประเทศให้มีกฎข้อบังคับเป็นลำดับไปแล้วและผู้นั้นก็ปฏิบัติตามกฎนั้นน่าจะน่าดูสวยงามไม่น้อยเห็นไหมมันยิ่งใจเข้าไปเท่าไรโตเข้าไปเท่าไรยิ่งเลวนี่สิอันนี้ที่น่าเอื้อมละอาเอามากมายปล่อยเนื้อปล่อยตัวลืมเนื้อลืมตัวไปด้วยความยศด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองทำให้คนลืมตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าทำแล้วไม่ลืมมีมากมีน้อยขนาดไหนวางอยู่ด้วยความสม่ำเสมอวางตัวอยู่กับธรรมต้องเป็นความเสมอภาคไม่ลืมเนื้อลืมตัวสมบัติเงินทองข้าวของปัจจัยมีมาเช่นอย่างพระหากเป็นพระตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหลักธรรมหลักวินัยจริงแล้วไม่ลืมตัวมีอะไรมาก็ไม่ลืมตัวเพราะนั้นเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรที่จะฝากเป็นฝากตายกับมันได้ในสิ่งนี้เพียงอาศัยสำหรับการประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่นี่มันกลับมาเป็นเนื้อเป็นหนังซะสิสิ่งที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆแล้วกลับไม่สนใจไม่ว่าฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเดี๋ยวนี้มักเป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงเดือดร้อนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ทั้งที่หลักวิชาก็มีใครก็เรียนมากฎข้อบังคับก็มีเช่นอย่างหลักธรรมหลักวินัยกฎหมายบ้านเมืองมีแต่ไม่สนใจปฏิบัติมันก็แหวกแนวไปมันก็กลายเป็นความเหลวแหลกไปได้ถ้าต่างคนต่างมีกฎมีระเบียบแล้วอะไรจะสวยงามยิ่งกว่ามนุษย์เรา เดินไปตามร่องตามรอยมีกฎบ้างนี่มีแต่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยากอะไรก็ให้เป็นไปตามความอยากอยากจนไม่รู้เป็นรู้ตายปล่อยเป็นไปตามนั้นไม่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากประพฤติอะไรอะไรปล่อยไปตามความอยากเสียคนไปวันนั้นแล้วก็น้อยตั้งแต่เริ่มแรกเกิดมาพอรู้ยังสาภาวะก็ศึกษาโดยหลักธรรมชาติแล้วก็เสียตัวไปเรื่อยๆพอมีสิ่งดีงามเข้าไปแทรกซึมภายในจิตใจไม่ได้สิ่งเลวไหลเลวเลวซามออกมาจากกิริยามารยาทใดก็มีแต่ความเลวเลวไหลเลวไหลแล้วก็แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปคนทั้งคนก็กลายเป็นคนเลวไหลไปได้ทั้งเขาทั้งเราเพราะได้รับการศึกษาจากกันโดยทางกิริยามารยาทเสียไปอย่างนี้มนุษย์เรามีจึงน่าวิตกวิจารณ์ผมนักเรียนก็มีการอบรมได้รับการอบรมแล้วครูก็คอยแนะนำคอยแนบคอยนำดูผลงานของครูที่ได้อบรมนักเรียนแล้วเป็นยังไงดูใครไม่ดีเรียกมาตักเตือนสั่งสอนอย่างนั้นแล้วครูก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวประพฤติตัวอยู่ในขอบเขตอันดีงามของครูเนี่ยก็เป็นแบบฉบับที่ดีของเด็กแม้ประชาชนมองดูก็งามตานั่นเป็นอย่างนั้นสมว่าเป็นหลักของชาติท่านเหล่านี้แหละเริ่มตั้งแต่นี้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองคือนี่คือหลักของชาติบ้านเมืองที่จะหายใจโล่งได้ก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามแก่ประชาชนราษฎรทั่วๆไปถ้าหลักอันนี้ล้มแล้วหาสิ่งที่เกาะที่ยึดไม่ได้เสียไปหมดแล้วเป็นยังไงเวลานี้เมืองไทยเรามันเป็นไปแบบไหนที่พูดนี่เป็นเรื่องอุตริหรือเป็นเรื่องความจริงอะไรพิจารณาสิคือก็พยายามทำประโยชน์แก่โลกอย่างที่พูดตะกี้นี้วันเหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยมากไม่อยากจะพูดจะจากับอะไรกับใครแหละมันก็ต้องให้พูดเพื่อแนะนำสั่งสอนเกี่ยวข้องกันอยู่ดังทางที่พูดที่มาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยนั่นแหละเช่นอย่างนี้ก็เต็มทลานวันธรรมดามันก็เต็มทลาก็มาเพื่ออะไรนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วก็อยากฟังการอบรมเพื่อนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจอันนี้ก็ให้การอบรมเต็มสติกำลังความสามารถทั้งตนส่วนกำลัง คือธาตุขันธ์นี่มันเป็นเครื่องใช้ไปใช้ไปมันก็หมดกำลังขอให้พี่น้องทั้งหลายนำอุบายต่างๆที่ประเทศแนะนำสั่งสอนแล้วไปปฏิบัติต่อตัวเองแล้วก็จะชุ่มเย็นหลักความเป็นอยู่ในโลกนี้กับความเป็นจะเป็นไปในโลกหน้านั้นถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วข้างหน้านั้นมากกว่านับประมาณไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ก็ชีวิตของเราชั่วอายุไขเท่านั้นจะสุขจะทุกข์ลำบากลำบนเท่าไหร่ก็เพียงชั่วอายุไขเท่านั้นไม่นานนักแต่ที่จะไปในข้างหน้าพบหน้าชาติหน้านั่นอีกนั่นที่สำคัญมากมันจะไปแบบไหนก็ไม่รู้ที่เป็นมาแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกยากลำบากขนาดไหนหรือสุขอย่างไรเราก็ผ่านมาแล้วเป็นอดีตปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างที่เราเห็นเนี่ยปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันก็ทำตัวให้ดีปฏิบัติตัวให้ดีให้ถูกต้องดีงามตามศีลธรรมจะเป็นหลักใจอันดีแล้วมีความสงบร่มเย็นความร่มเย็นด้วยศีลธรรมนี่ผิดกับความร่มเย็นในจากสิ่งทั้งหลายอยู่มากมายดีด้วยศีลด้วยธรรมนี่ดีผิดกับสิ่งทั้งหลายที่ว่าดีมากมายเหมือนกันเราจึงควรทำตัวของเราให้ดีไม่ต้องไปหาเอามาจากที่ไหนแหละยศธรรมบรรดาศักดิ์ใครตั้งก็ได้ยากอย่างอะไรอย่างหลวงตาบัวจะตั้งให้เป็นเลยสมเด็จพระสังฆราชฟาดไปถึงดาจรวดดาเทียมก็ยังได้นี่เจ้าของตั้งเจ้าของเองไม่มีใครมาถอดด้วยบอกว่านี่คือ สมเด็จดาวเทียมเป็นไรไปนี่สมเด็จจรวดเป็นไรไปใครไม่มาถอนเราได้มาถอดเราได้แล้วตั้งเราเองมันยากอะไรภาษายศลมปากเฉยๆไปตื่นบ้าอะไรนักหนาภาษาลมปากเขายกย่องขนาดไหนตัวไม่ดีมันก็ร้อนเป็นไฟอยู่นั่นน่ะตัวดีแล้วใครมาย่องๆไม่อะไรก็ตามเราไม่ได้เอาผลประโยชน์จากการย่องๆสรรเสริญของสรรเสริญน้องใครมาเป็นความดีเป็นเครื่องอุ่นใจสำหรับเราแต่เราหาความดีเพื่อตัวของเราต่างหาก หากเป็นความดีขึ้นมาอบอุ่นขึ้นมาภายในตัวเองนี่แหละเรียกว่าตั้งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเย็นอยู่ในนี้อันนั้นตั้งได้ก็ต้องปลดได้เลยสิตั้งให้เป็นนั่นเป็นนั่นก็ปลดตั้งแล้วก็ปลดว่าไงอันนี้เจ้าของตั้งเจ้าของตั้งเท่าไหร่ก็ได้ไม่ปลดถึงวันตายเลยและตั้งเจ้าของด้วยการประพฤติตัวดีเนี่ยสำคัญมากอันการประพฤติตัวนี่นะเวลานี้หลักความประพฤตินี้ด้อยเอามากสำหรับชาวพุทธเราด้อยมากจริงๆไม่ว่าจะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งเอาในวงราชการงานเมืองตั้งแต่ต่ำขึ้นไปถึงสูงถึงสูงสุดก็ไปคนละแบบละแบบแต่ส่วนมากเป็นแบบโลภแบบโลภแบบที่ผายแบบทำลายอันนี้ที่มันสำคัญประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาเลยให้ความชั่วช้าละมกมันเอาเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดกินก็ไม่กินที่ไหนไปหากินตับกินปอดคนนั่นแหละวิชาเนี่ยวิชามนุษย์ชอบหากินตับกินปอดโคตรโกงรีดไถในแง่ต่างๆเล่ห์เหลี่ยมร้ายสรรพันคมอยู่กับความรู้ประเภทเป็นเครื่องมือของกิเลสนี่ทั้งนั้นแหละนี่ความรู้ของโลกของเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีธรรมก็แทรกแล้วชิบหายไปได้ทั้งตัวทั้งเขานั่นแหละทั้งที่จะของภูมิใจว่ามีอำนาจวาสนามากมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากแต่มันก็มีแต่ลมปากเฉยๆนี่ก็เองลมแรงๆตัวเจ้าของเองนั่นมันเหมือนไฟไหม้อยู่ภายในหัวอกหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญมากใครจะเอาสิ่งภายนอกมาอวดกันอันนี้เผินๆเอาความจริงมาแสดงต่อกัน

สาบแช่งมันก็พอจนกระทั่งปัดมันออกจากพระทัยคือใจแล้วก็มาสอนพวกเราให้รู้วิธีหลบดีปีกภัยเหล่านี้ตัวนี้แหละตัวเป็นภัยอะไรๆไม่เป็นภัยดินฟ้าอากาศประเทศไหนประเทศไหนก็ไม่เป็นภัยไปอยู่เมืองนั้นไปอยู่เมืองนี้ประเทศนอกขอกนาที่ไหนก็ไปเหล่านั้นไม่เป็นภัยมันเป็นภัยอยู่ที่ธรรมชาติ 3-4 กษัตริย์เนี่ยความโลภความโกรธราคะตัณหาออกมาจากมูลเหตุอันใหญ่โตก็คือความหลงนั่นแหละนี่ทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่เว้นกวาดเรียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องทำเอาธรรมเข้าไปกวาดมันอีกเหมือนกันถ้ามีธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้สงบได้อยู่พอเหมาะพอดีพอประมาณโลภมากก็จะตายคนเราความโลภนั่นแหละจะพาตายความโกรธตาดำตาแดงนอนไม่หลับกินไม่ได้จนจะเป็นบ้าเพราะความโกรธความเชื่อแช่นนี่เป็นภัยหรือไม่เป็นฟังสิราคะตัณหาก็เหมือนกันดิ้นทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีเหตุไม่มีเหตุมีผลไม่มีขื่อมีแปรไม่มีของเขาของเราเป็นบ้ากันทั้งวันทั้งคืนนี่ดีไหมมันบีบนะไม่บีบคนไม่ดิ้นธรรมชาตินี่มันบีบให้ดิ้นมันทนไม่ได้ก็ต้องดิ้นตามมันความดิ้นนั้นเป็นความสุขเมื่อไหร่ความสงบร่มเย็นนั่นคือความสุขไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับให้ดีดให้ดิ้นนั่นคือความสงบสุขเย็นใจปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนให้ลงในจุดนี้ให้อยู่ในความพอดีพองามเราละมันไม่ได้ก็ให้พยายามกำจัดให้รู้จักความพอดีไม่พอดีอะไรที่มันจะเลยเถิดแล้วมันก็จะทำลายเรานั่นแหละให้ระมัดระวังนี่เรียกว่าผู้มีธรรมให้ระวังรักษาตัวเนี่ยไม่ต้องรักษาอะไรรักษาตัวนี่แหละรักษาใจของเราอยู่เมืองไหนก็ไม่พ้นจากความเป็นนักโทษของกิเลสประเภทเหล่านี้เป็นนายคุมจนได้แหละเมื่อเป็นนักโทษแล้วจะไปเรือนอยู่ไปเรือนจำไหนล่ะไปเรือนจำไหนก็คือเรือนก็คือนักโทษเรือนนักโทษนั่นเองเรือนจองจำที่ว่าเรือนจำคือเรือนจองจำนักโทษติดคุกติดตารางผู้มีโทษมีกรรมหนักเบามากน้อยถูกกักถูกขังไว้ในเรือนจำนี่เรียกว่าเรือนเขาเรียกว่าเรือนจำหรือตารางก็เอาวางตารางสอบตารางเม็ดเอาไว้ให้อยู่บังคับอยู่ในกรอบหนีไปไม่ได้ไม่เป็นอิสระนี่คนติดคุกติดตารางนักโทษไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไปเป็นคุณเป็นคนคุกคนตารางแล้วเป็นยังไงดีไหมมีความสุขไหมถ้าดีก็ไปเขียนใบสมัครสินี่เรือนจำนี่ก็มีไปเขียนใบสมัครค่าสมัครเป็นนักโทษไปทำอะไรมาเขาก็จะถามถึงจะมาสมัครเป็นนักโทษไม่ได้ทำอะไรมาแหละข้าโมโหกิเลสละมันไม่ได้ข้าจะมาเป็นนักโทษว่าไงพี่นาสิเดี๋ยวเป็นนักโทษแล้วก็เป็นนักโทษอยู่อันเก่านี่เราเทียบถึงว่าคนที่ไม่มีความเสาะความแสวงความค่ายในอานาธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งทั้งหลายที่ไปฟืนไปสี่ขาหรือห้ากองนี้แล้วไปไหนก็อย่างนั้นแหละเหมือนคนติดคุกไปอยู่ประเทศไหนเมืองใดประเทศนอกประเทศนาที่ไหนเพราะนั่นก็คือเรือนจำแห่งหนึ่งนั่นคือเรือนจำแห่งหนึ่งมีเรือนจำครอบโลกธาตุเพราะนายคุมเรือนจำคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันพวกมันคุมอยู่นั่นให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ทั้งด้วยกันทั้งเขาทั้งเราดีไม่ดีประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาอาจทำเป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องปราบปรามกันไปแล้วนั่นแหละประเทศนั้นแหละคนนั้นแหละยิ่งร้อนมากที่สุดมันร้อนอยู่ที่หัวใจดีดติ้นแล้วความคับแคบติดตันคนเป็นกี่แสนกี่ล้านคนมันก็เหมือนกับไม่มีคนเอาตัวรอดเหมือนอยู่คนเดียวคนเดียวไม่มีใครช่วยใครก็ต่างคนต่างดิ้นใครก็ต่างคนต่างดีดเพื่อเอาตัวรอดสุดท้ายมันก็จมไปด้วยกันแล้วหาความสุขที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนั่นแหละเทียบกับคนติดคุกติดตารางคนมีความชั่วเต็มตัวเป็นอย่างนั้นเรามีความชั่วเต็มตัวมันก็เป็นคนตารางคนติดคุกอีกประเภทหนึ่งเพราะจึงต้องสร้างความดีไว้เข้ากำจัดมันสิ่งเหล่านี้จะได้เบาบางลงเราจะได้มีอิสระรู้จักเหตุจักผลรู้จักการเวลาเวลาอันเหมาะอันควรการงานอะไรควรไม่ควรเราจะรู้จักเลือกเฟ้นแล้วทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาทำท่านสอนอย่างนั้น

0: การได้มาก็ได้มาเพราะเราขนขวายการขนขวายก็สละชีพใส่มันนั่นแหละการงานบางประเภทนี้หนักมากถึงขนาดได้สละชีพกับมันมันได้เงินได้ทองมาแล้วก็เป็นของเล่นไปเสียเป็นเครื่องสนุกสนานไปเสียจะเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในทางที่ดีไม่ค่อยจะใช้ไปในทางที่จะทำความให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมภายในจิตใจมากขึ้นนั่นแหละมักเป็นอย่างนั้นส่วนมากได้มาแล้วก็ลื่นเลิงบันเทิงมีแต่เรื่องลื่นเลิงบันเทิงเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหอะทะเยอทะยานไม่มีความสงบใจเลยถ้าผู้มีธรรมได้มามากน้อยสงบใจสบายนี่จะได้แยกไปทำประโยชน์อันนั้นอันนี้ส่วนนี้จะแยกไปทำประโยชน์อันนั้นส่วนนั้นจะแยกไปทำประโยชน์นี้ส่วนนี้เก็บไว้เพื่อความจำเป็นอันนั้นนั่นมีเหตุมีผลพร้อมผู้มีอดีตธรรมผู้ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นนะได้มาเท่าไรนี่เป็นอันว่าทุ่มกันเลยเพื่อสนองความต้องการได้แก่ความฟุ้งเฟ้อเหอทะเยอทะยานมีเท่าไรก็หมดมีเท่าไรก็หมดหามาเท่าไรก็ไม่พอจะพอไหนพอกับกิเลสตัณหามันเคยพอมาเลยสายก็ไปที่ฟืนกองไฟมันแสดงเปลวอยู่แล้วนั่นแล้วสายฟืนเข้าไปสิหรือเทนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปสิเป็นยังไงแสดงเปลวจดเมฆนี่แหละเราวิ่งเต้นตามความเห่อความทะเยอทะยานมันก็เหมือนกับสายฟืนเข้าไปหากองไฟมันแสดงเปลวมากขึ้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้มันพอดีพอเหมาะพอประมาณมีฐานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบอย่าเตะๆเร่ร่อนเที่ยวเล่นการพนันขันต่อสูบฝิ่นกินแพงชาเฮโรอีนซึ่งเป็นความเสียหายสังหารตนทั้งเป็นหมดคุณค่าในเวลามีชีวิตอยู่นี่แหละอย่างนี้อย่าทำเนี่ยท่านสอนให้หมดและสิ่งเหล่านี้ก็มีเกิดอยู่ในโลกจะทำคนในโลกเสียนั้นพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วถ้าเราไม่ฉลาดก็สวมคอก็ไปคอขาดใครฉลาดหลีกตัวสิ่งเหล่านี้เป็นความชิบหายไม่ทำนั่นทำถ้าเป็นอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านี้พาให้ชิบหายไม่ทำแล้วมันจะเป็นอะไรไปเมื่อเราไม่ทำแล้วมันจะมาติดสอยห้อยตามพันคอเราได้ไงไม่พันนี่ก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งเรามีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบได้มาแล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้สำหรับประโยชน์ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การกินการจ่ายการจับจ่ายใช้สอยก็ให้พอเหมาะพอดีอย่าได้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลนั่นมันเสริมความทุกข์ให้เจ้าของอยู่ดีไม่อยู่หาแต่เรื่องความเดือดร้อนใส่ตนซื้อสิ่งซื้อของเขาเอาความอยากเข้าไปเป็นประมาณไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลไม่ได้คำนึงถึงเงินในกระเป๋าบ้างเลยเหตุผลไม่มีมีแต่ความอยากเงินในกระเป๋ามีหรือไม่มีช่างหัวมันอยากว่าเราช่างแม่มันจะว่างั้นบางคนคือมันเด็ดทางทะเยอทะยานกูได้ซื้อมาเงินผ่อนกูเก่าแล้วเงินผ่อนหายเขาไม่ทันเขาก็มารีบอีกแล้วเป็นไงนี่ความเผื่อความทะเยอทะยานไม่ได้เงินสดก็ฟาดเงินผ่อนเมืองไปเงินผ่อนไม่ทันเขาก็มารีบเอาของไปเช่นอย่างรถรางนี่เอาไปแล้วจะได้อยู่อะไรอีกเป็นพินาศที่ใครเป็นทุกข์ที่นี่รถเขาก็มายึดไปแล้วเงินผ่อนให้เขาไม่ทันแล้วเป็นยังไงทุกข์ใหม่พิจารณาดินี่ความเผื่อความทะเยอทะยานมีอะไรใช้ไปตามเรื่องความเกิดตามมีอย่าพุ่งเพ้อเหอเหิมเกินเหตุเกินผลสมชีวิตาการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะพอดีกับครอบครัวของตนที่มีมากมีน้อยสมมติเราในครอบครัวเรานี้วันหนึ่งจ่ายไปเท่าไรจะพอดีคำนวณให้เหมาะให้สมแล้วก็จ่ายตามนั้นใช้พอประมาณมีเงินจะเป็นล้านล้านก็ตามอันนั้นก็เป็นเงินล้านเสียความสุขความทุกข์ให้มันอยู่กับเรานั่นเราจะนำมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช้ในทางเป็นโทษเพียงเท่านี้พอแล้วในครอบครัวนี่นั่งคนไม่ลืมตัวไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมแบบที่ว่าโต๊ะหนึ่งแต่ละโต๊ะละโต๊ะเลยนะโต๊ะละเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมันชัดแตกกันอะไรก็ไม่รู้เราอยากว่านี่เราลูกคนจนเกิดขึ้นมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เราเขียนเงินล้านก็ไม่ถูกหรือว่าไงนี่เขาฟาดซะโต๊ะละแต่ละโต๊ะละโต๊ะละโต๊ะละโต๊ะละหมื่นโต๊ะละแสนฟังสิมีไหมหลวงตาบัวอุตรีเหลือไปหาดูสินี่พวกบ้าพวกฟุ้งเฟ้อเหิมพวกลืมเนื้อลืมตัวเหอะอยู่เนี่ยไม่ใหญ่ตัวเท่าอื่นจะทำอย่างนี้ขึ้นให้มันเท่าช้างมันเป็นเท่าอะไรช้างช้างกับอื่นนี่นะสินี่ละบ้าถ้าคนให้เป็นบ้าสวยร้อนรู้ไหมอยากให้เขาว่าตนมั่งตนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารมั่งเป็นคนกว้างขวางเอาเงินไปทุ่มลงในทะเลนั่นหรือคนกว้างขวางมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาสินี่แหละความไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่สมชีวิตา การเลี้ยงชีพมีอะไรมาก็พออยู่พอกินแล้วจะไปจำเป็นอะไรถึงโต๊ะละหมื่นละแสนทั้งนี้มันเลยเหตุเลยผลแต่ละขวดมันเท่าไหร่มาตั้งตามโต๊ะนั่นขวดหนึ่งขวดหนึ่งมันราคาเท่าไหร่ไม่ดีไม่เอานะเอาดีเอาดีให้สมกิเลสตัณหาที่มันชอบมากๆดีเท่าไหร่ยิ่งเร็วมากเท่านั้นนั่นเวลาทำแทรกเข้าไปดีเท่าไหร่ยิ่งเร็วมากเร็วมากสำหรับคนผ่านนะคนทางจะหาของดีมากมีตั้งแต่ของเร็วมากของเร็วมากทั้งนั้นแหละเอามาใช้แล้วเราจะยึดเอาอะไรพี่นาสิกัลยาณมิตรตาจะคบค้าสมาคมคนประเภทนี้หรือชิบหายนะท่านว่ากัลยาณมิตรตาคบคนประเภทไหนก็คบคนประเภทนี้เราตายทั้งเป็นนะไม่มีอะไรเหลือแหละโอ้หลวงตาบัวมันเกิดกับคนจนจะไปอ่านธรรมะพุทธเจ้าเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นแบบฉบับที่จึงได้นำธรรมะพุทธเจ้ามาแสดงเวลานี้ไม่เอาพื้นเพของหลวงตาบัวมาแสดงเอาธรรมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกในโลกนี้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอะไรผิดอะไรถูกดำเนินแนะนำสั่งสอนไปตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจะไม่เป็นอื่นนอกจากความสงบร่มเย็นตามฐานะกำลังของตนเท่านั้นผมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาพาคนให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วอย่าไปตื่นกับมันเอาธรรมนั้นเข้าไปแก้ไขเอาธรรมนั้นไปเป็นเบรกห้ามล้อให้มันอยู่ในความพอเหมาะพอดีแล้วจะสงบร่มเย็นดังที่พูดตะกี้นี้ตั้งแต่เด็กขึ้นไปจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่สุดให้ต่างคนต่างมีแบบมีฉบับเป็นข้อบังคับตนเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามลำดับลำดาขึ้นไปแล้วเราจะไปหาสาระแก่นสารที่ไหนความมั่นคงของบ้านเมืองหาจากคนที่ประพฤติตัวดีตามขอบตามเขตตามเหตุตามผลตามกฎข้อบังคับศีลธรรมนี่แหละอันนี้เราจะพาให้คนวิเศษวิโสให้คนดีความสงบสุขนอกนั้นไม่มีไปหาแล้วก็ไปเถอะไม่มีให้พากันยึดเอาหลักนี้ไปปฏิบัติตนเองเอาละการแสดงธรรมก็ทำเท่านี้แหละทางนักเรียนมาก็ฟังเป็นกลางๆนี้ทำเทศกลางๆให้ฟังเทศทุกวันวันนี้ก็นึกว่าจะเทศจะเบาบ้างแล้วนึกในใจวันนี้จะเบาบ้างหนักมาหลายวันแล้ววันนี้ยิ่งหนักมันยังไงกันนี่ก็ดีให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสิเนี่ยเสร็จแล้วเลิกได้อย่าได้ไล่นะมันเบื่อแล้วไล่คนนะเออครับ
1: ตายังเทศได
0: ้เ
1: หรอตายังเทศได้ครับ
0: เพราะอะไรคุณกำลังจะตายเพราะเพราะใจ
1: ที่มันหลงตาเมื่อวานไม่สบาย
0: นะบางไงคนมันแน่นเลยรับบิณฑบาตได้2รอบมันจะหกล้มมันยิงเลี้ยงที่รอบหนึ่งก็พอทนพอรอบที่2มาเอาแล้วที่มันจะล้มมันเรียนก้มน้ำเงยก้มน้ำเงยลำบากก้มไปก้มมาก็มันก็ปวดถ่วงตามมันจังขึ้นสมองหรือขึ้นไหนต้องลุกขึ้นบนยิ้วแล้วยิ้วแล้วอ่านไม่ได้เลยมันจะล้มนะหัวออกจากนั้นหนีมันนั่งนี่สบายทันทีเนี่ยมันเป็นในเวลาเดินเราก็อยู่ที่ที่เดินก้ม
1: อย่างนี้เป็นไรมันแย่จากที่เข้ามาใ
0: ช่ฮะเอาละไม่เอาเราเห็นทุกคนแล้วเราจะทำอย่างนั้นไอ้ที่นี่เขาก็มาขอให้นั่นก็เลยจำหน้าไม่ได้จำชื่อไม่ได้
1: น
0: ้
1: องสาวเนอะน้องสาวมาจาก
0: น้องสาว
1: มาจากกร
0: ุ
1: งเทพไปกราบน้องตาไปก่อนมาจากกรุงเทพก็ต้องมากราบน้องตาใช่ไหม
0: นั่นแล้วเป็นไงล่ะเทศตะกี้นี้ถูกหรือ
1: ถูกใจค่ะถ
0: ู
1: กใจค่ะจริงๆแล้วคนเรื่องต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นล้าน
0: ฉะนั้นนี้จึงได้มาเทศน์อยู่ดิถ้ามันจำเป็นมาเทศน์ทำไมใช่ไหมมันเลยความจำเป็นนะพี
1: ่
0: มันทำเผลอบ้ามันเลยว่าไม่ใช่คนบ้าเขาไม่ทำกันได้หรืออย่างนั้นนอกจากบ้าเผลอฮะถึงไม่อ่านคือติดตามลูกศิษย์แล้วมันเต็มคุณเต็มประเทศไทยเรื่องอะไรๆมันรู้หมดนะลูกศิษย์ของเราแต่ละกระทรวงน้อยเมื่อไรคนนั้นละเอียดรอไปทางแผนกนั้นคนนั้นละเอียดรอทางแผนกนั้นแผนกไหนแผนกไหนแผนกไหนในวงราชการต่างๆมันจะรวมเข้ามานี่หมดเข้าใจไหมแล้วทำไมมันจะไม่รู้อันโต๊ะละแสนสองแสนนั่นมันอยู่นอกๆอยู่โต๊ะลึกลับกว่านั้นยังรู้วะ
2: ขออนุญาตลากลับบ้านวันนี้ไปลงมือ
0: ว่าท่านที่ว่านะ
2: ว่าท่านขอคำลา
0: ครับเหรอเอาละเนาะ
2: หนูคำลาขอคำลาครับ
0: ว่าเอาวางท่าข้าเลยจับอะไรทำอะไรบ้างเถอะนี่จะจับตะข้าลำบากโรนาวางนั้นแล้วก็นี่เกียนมาเฮ้ยเกียนไปแล้วคนนั้นให้จับคนนี้ให้จับครับมันอะไรก็ไม่รู้ผู้ว่ามาวันนะ
3: ครับผม
0: ขอโอกาสครับโอ้ก็พูดแล้วหมดแล้วนี่จะพูดอะไรอีกโอ้มันตายเป็นนอกคนน่ะพูดไม่ได้อยู่ก็ยอมเดี๋ยวคนนั้นมายุ่งเรื่องนั้นคนนี้มายุ่งเรื่องนี้ก็เมื่อวานคนอัดแน่นหมดเลยจนข้างรถเข้าไม่ได้
3: คร
0: ับ
3: อาจารย์จะแฮปเดียวกัน
0: รถเข้าไม่ได้ตำรวจทางหลวงต้องมาสกัดรถอยู่กับประตูให้จอดกันว่ามันเข้าไม่ได้แน่นขนาดนั้นรับบินธบาก็สองรอบพอถึงรอบที่สองบินเรือมันจะหกล้มทันทีนะโอ้ไม่ได้แล้วหยุดรับจากนั้นก็บินธบาต่ออยู่รอบขึ้นจนสามรอบขึ้นวัน
3: ลมแล้วลมครูบาอาจารย์แล้วนี่ไม่รู้จะไปไหนลมแล้ว
0: นักบ้านเป็นนักบ้านมาก็คิดดูนี่รางวัลธรรมดาก็เป็นขนาดนี้เต็มอยู่นี่
3: รางวัลนี่รางวัลธรรมดาอย่างนี
0: ้รางวัลเขาคิดดูรางวัลล้นมีรางวัลรางวัลเหมือนให้รางวัลเด็กนี่แหละ
3: สาวไปเข้าสาวไปเลย
0: ขายไปเลยขายไปเลย
3: สาวเขาไว้ใจเขามาใส
0: ่
3: คนที่ตายไปนั่นเขาทำบุญใจเขาด้วยแล้วก็เอาไตข้างนี้ก็ให้ทหารเอาไตข้างนี้ไปให้ชาวบ้านได้สามคนคนตายแล้วได้ไตสองคน
0: ไม่ใหญ่สองล่างนะ
3: ครับ
0: ตายแล้วก็มีสองมาก
3: ต่อชีวิตให้คนอื่น
0: มาเอาชีวิตให้คนอื่นนี่ใครพิจารณาหลายเรื่องเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าที่ทรงเนี่ยเรายันได้เลยพระเจ้าลำบากกว่ากันแต่มันยันออกสนามนั้นยันในความจริงนี่ว่าท่านเลยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามบังสายรักเพราะอะไรเพราะนี่ที่น่าที่คุณนี่ตายแล้วผลประโยชน์นั้นตอบนั้นเพื่อนได้เป็นยังไงตอบก็ได้เขาจะมีเขาสายรักเอาร่างกายไปมอบให้ทางโรงพยาบาลให้ทำประโยชน์ยังไงความหวังเขามีในร่างกายที่ทิ้งแล้วนั้นทิ้งนั้นตัดทั้งหลายตรงนั้นกันทำมีจำนวนน้อยเมื่อไรที่เขาจะหวังประโยชน์ในร่างกายของเขาตายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยเขาใครทรงกล้าตามพระองค์อ่ะอันนี
3: ้ลึกซึ้งมาก
0: นั่นเองเนี่ยลึกซึ้งมากพวกตามบ่อนบางชาวิรัตที่ไม่กินเนื้อกินปลากินเม็ดทำเมตตาที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผีพ่อผีแม่ไม่ที่เต็มหัวเราอยากว่างนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยทุกส่วนแล้วไม่มีที่ยังภายในพระไทยเลยนิดนึงเขาไม่มีเลยนั่นหรือผู้ให้บริสุทธิ์มาจากว่างนี
3: ่มันนึกไม่ถึงปัญญามันยังไม่ถึงเขา
0: เสีย
3: ปัญญามันยังไม่ถึงมันก็นึกว่ามันถึง
0: นี่เรื่องสำคัญที่พุทธเจ้าวันนี้เราเปิดใช่ไหมนี่เราพูดธรรมดาทั่วจะว่าเราลงสุนทรหาเราก็พูดเดี๋ยวเราวันนี้รู้สึกจะกว้างออกไปแล้วเมื่อพระประสงค์พระพุทธเจ้าใครจะไปเรียกอย่ารอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วร่างกายมันของจับแต่ละตัวละรายละรายนี่นะเขาเอาจนฝึกกำลังความฉลาดของเขาที่จะรับที่จะให้ไปได้รับประโยชน์จากของเขาสมบัติของเขาในร่างกายนี่เมื่อตายแล้วมันมีวิสัยอะไรที่ควรจะเป็นที่พึ่งกับร่างกายที่ตายแล้วได้หนึ่ง นั่นเช่นอย่างร่างกายที่ตายแล้วนี่จะมอบโรงพยาบาลนั่นเขาก็มุ่งนั่น
3: ตาให้คน
0: นั่นแล้วเนี่ยเอาอะไรอะไรให้
3: ใช่ไห
0: มตายแล้วไม่เสียประโยชน์ใช่ไหมล่ะไม่ได้ประโยชน์นั่นแหละเรื่องอ้อนพวกสัตว์ทั้งหลายตายที่พระเจ้าไม่ทรงห้ามเพราะอย่างนี้เองข้อบังคับอันใหญ่โตที่สัตว์ทั้งหลายมีความมากมีหวังผลประโยชน์ต่อร่างกายของตนชั่วหน้ากันแล้วใครเห็นอันนี้วางกันเลยนะมีใครเห็นหรอว่างั้นเลย
3: พระทำไมตอบท่านเข้าป่ามือท่านบอกว่าอุทิศเงินนะให้ท่านเดี๋ยวให้สามกิน
0: แล้
3: วท่านกล่าวว่าถ้ามันจะเป็นทางแม่ตาเลยที่ไหนถือบอกก็จะว่าท่านให้เดี๋ยวฟังแม่ตาไม่กลัวตายนะ
0: ยังปัจจุบันนี่นักขี่เจ้าจะเป็นนักขี่เจ้าก็พูดสบายๆแต่เห็นไหมตัวอย่างอย่างนั้นเนี่ยที่เขาไปยิงหมูทุนก้าวหน้าไม่เชื่อได้ไงแต่ว่าพูดก่อนแล้วเนี่ยพักถึงขึ้นมาตอนเช้าโอ้ตอนนี้พอดูนะมีข้ามประมาณตีสามคือบอกชื่อเลยเนาะไอ้นั่นว่างั้นเลยมันยิงหมูก่อนนี่หมูก่อนนี่ลงมากินน้ำแล้วไอ้ชื่อว่าอย่างนั้นมายิงผมเนี่ยตายไปแล้วแล้วเนื้อหนังของผมเนี่ยจะให้ใครก็ไม่สมควรจึงต้องมาขอถวายคุณแม่ในเวลาเขาคือประเพณีของทางภาคอีสานเขาได้อะไรมานั้นเขาจะต้องไปทำบุญนะเช่นอย่างในเนื้อได้อะไรนี่ไม่ว่าในปานไหนก็ตามนะเขาจะเล่นเดือดนะเขาจะต้องเอาเนื้อที่สำคัญสำคัญตามธรรมดานะเอาไว้สำหรับไปทำบุญคือเนื้อตรงนั้นเหมือนกับว่าแก้กรรมปันในนั้นเขามีอะไรข้อเคล็ดหนึ่งเพราะว่าเวลาตายไปนรกนั่นแหละวัวเนี่ยมันอะไรมันน้ำอะไรมันไหลมาจากตายเขาเป็นน้ำบุญคือถูกเขาฆ่าแล้วมันมาแสดงเรื่องว่าถูกเขาฆ่าแล้วทีนี้น้ำบุญของเขาที่ทำบุญเพราะเขาเอาเนื้อของวัวทิ้งไปกินน่ะมันแล้วทางนั้นที่จะนายโยมบางเขาบอกนี่น้ำบุญของเขาเขาแก้กันนี่เขาให้กินแล้วนี่นั่น
3: เชื่อว่ามันอย่างนั้น
0: ความหมายว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงถือจริงๆนะสำหรับคนภาคอีสานนี่เรื่องในความนี่ได้เนื้อตัวนั้นมาก็ตามนับตั้งแต่อีเก้งขึ้นไปแต่ถัดไปเรื่องมากก็ไม่ว่านะนับตั้งแต่อีเก้งขึ้นไปเลยเขาจะต้องเอาเนื้อเขาเรียกเนื้อสันหลังนี่เป็นสำคัญเรื่องเนื้อสันนี่แหละเพื่อเอาไปไว้สำหรับเขาจะแตะไม่ได้เลยเขาจะต้องเอาไว้พิเศษบอกรูปบอกเก้าทั้งหมดใครจะมาแตะนั่นนี่เอาไว้ไปวัดเนี่ยแล้วตลอดไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตแล้วเขาต้องทำแบบนั้นย่านี้ไอ้ตัวไอ้ที่ว่ามันตายแล้วก็มาหาผู้ข้างผู้แก้วเลยมานี่เขาจะเอาอะไรมาทำบุญให้ทานแต่ก็น่ากลัวเขาจะไม่เอาของหยิบของยืมมาให้ทานอย่างนั้นถ้าเวลาเอามาเนี่ยขอคุณแม่เมตตาฉันให้เขาหน่อยเพื่อเขาจะเป็นบุญเป็นกุศลคนที่ตัวตัดหมูตัวที่มันตายนั่นน่ะมันมาหาผู้เฒ่าแล้วก็มาขอความเมตตาให้ท่านให้มาแก้นี่ฉันเมื่อเขาว่าพอตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะวันนี้พวกชื่อพวกอะไรมาหาเป็นยังไงความเมื่อเช้านี่ไอ้นั่นน่ะชื่อตั้งแต่ชื่อเอ็นบินอะไรนะหมูตัวมันก็ยิงหมูตัวนี้แล้วหมูตัวนี้ตายมันมาหาท่านท่านสั่งนะวันนี้นะในการจะเป็นยังไงมาบอกชัดเจนแสดงแท้เป็นบุรุษมาเข้ามาหมูกันนั่นนะแล้วคอยสีน้ำตาลนี่มันจะเป็นยังไงไอ้ที่เงินไปยิงหมูตัวนี้ตายแล้วมาบอกเมื่อคืนนี้มาพอคอยดูเราก็มาขอถวายเนื้อน้ำมันเนื้อเขามาทางนี้ให้ขอให้เมตตาฉันให้มาเพื่อเขาจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนกับเนื้อนี้แล้วพอประมาณสักเจ็ดโมงนี่ป่ะเขาก็เอาเข้ามาจริงๆเอามาแล้วก็ซักเดี๋ยวเขานี่เดี๋ยวก็เพราะมันไม่เห็นเลยใช่ไหมล่ะเขาพูดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพูดกันว่าเรื่องทำไมเป็นนี่คอยดูนั่งเป็นไงงาก็วัดสายหน่อยก็จริงๆเขาก็เอาเนื้อหมูมาพูดมาเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อหมูเขาก็บอกเลยบักบินมันไปยิงกับหมูได้หมูตัวดั้งมาโอ้ยอะไรเนี่ยคนนี้ก็ยิ้มกันเลยโอ้โหน่าทุเรศอย่างนั้นล่ะยังไงล่ะเนี่ยเห็นมาแก้วจะพูดได้ทุกอย่างมันแหละก็เป็นแม่ชีอยู่วะทำไมเหมือนพระเหมือนพระอาตมาคนนี้ตายเลยมันคือกันอย่างนั้นนี่ทำเลย นี่แหละหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงนั่นพระคัจจาระบ้าก็ว่าว่างนี่เลยนะไม่มีใครรู้เลยหลักนี้หรอกใครธรรมดาแล้วใครจะไปละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรที่จะเป็นการกระทบกระเทือนส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรพระองค์จะทดสอบให้หมดถ้ามีทางออกออกไหนที่พอเป็นประโยชน์ออกข้างนั้นนะให้รู้อยู่ข้างนั้นนะนี่ก็ถึงวิสัยแล้วว่างไงก็ผู้ถึงเมื่อถึงวิสัยที่ตายไปแล้วจะทำไงแล้วความหวังของสัตว์ที่ตายไปแล้วยังมีจะเป็นประโยชน์แก่เนื้อแก่หนังเขาอีกแล้วทำไงใครเป็นผู้จะรับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เขาแล้วมันก็ถึงวิสัยแล้วด้วยแล้วจะทำอะไรก็เข้ามาให้กับกินฮะก็เท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามาหาเสริมอะไรใช่ไหมจะไม่เสริมมนุษย์เรามีปากท่ามันเต็มเลยไม่ใครไม่มีใครกินเนื้อมนุษย์แล้วทำไมมันตายหาพ่อหาแม่เหมือนกันถ้าจะพูดอย่างนี้นะมันทุ่มที่ถึงว่ะอันนั้นก็ว่าคนฆ่ามันตายก็ค่อยชั่วใช่ไหมแล้วเสริมให้คนฆ่าสัตว์ตายก็ได้มนุษย์นี่ใครแต่ฆ่ามันกองส่วนอยู่ป่าชาติใครกินเนื้อมนุษย์เหรอมันตายหาอย่างเราจะว่าหายำผีคงโกรธพี่นาสิโมโหกูเลยโมโหว่าเรานะมันไม่เหมือนใครโมโหจริงว่ะหายใครย่อยเหยียดแล้วแล้วผมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่ะ
3: ถ้ามันได้ประโยชน์แก่คนอื่นนะพวก
0: ตอนนี้แล้วก็ได้แล้วตาแล้วก็ตาบ้างอะไรบ้างเอาไอ้ว่านี่ไปให้แพทย์ตรวจฉะนั้นแหละทดสอบเลยอวัยวะคุณหมอให้โรงพยาบาลให้พวกนักศึกษาเขาจะค้นคว้าดูมีการนี
3: ่ทำแบบก่อนแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะทำไมพระเจ้าทำไมท่านมองละเอียดมาถึงขนาดจน
0: ท่านนั่นแล้วไม่งั้นจะพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่าตาสีตาขาตาหมวก
3: โอ้ยเชื่อท่านอนุญาตไปให
0: ้นั่นแล้วพี่น้องอันนี้ลึกลับมากเรื่องนี้ลึกลับมากเราจะไปลงไปก็ไม่ยากอยู่ข
1: ้อ
0: ไอ้เนี่ย
1: ช่วยจะ
0: ขัดขา
1: ที
0: ่
1: ด
0: ีๆช่วย
1: จะข
0: ัด
1: เ
0: พราะว่าไปดูแล้วก็มีวิธีเสียงดีประเทศก็ไปที่เรียนที่ท่านเทศต้องรู้ด้วย
1: ที่เคยถวาย
0: ห
1: ัว
0: มา
1: ท่าน
0: คนยาก
1: ท่
0: านแ
1: จ้
0: งเองอ่ะอ
1: ันนี้ไปประกันไปด
0: ูแบบประกันว่างไงไม่ใช่อื่นคือวิทยุอย่างนั้นเหรอ
1: ประก
0: ัน
1: หนึ่งปีถ้าเสีย
0: อ๋อนึกว่าประกันว่างนี่ไม่ใช่อื่นคือวิทยุนั่นแหละดีกว่า
1: เบ
0: ิ
1: กเครื่องอุปกรณ์ได้ฟรีภายใน1ปีบริษัทฟรี
0: แล้วธรรมดาถ้ามันแก้ของมดให้เหลือแต่เครื่องนึงวันเมื่อมันเลิกต้องมาไปแก้ให้เหลือแต่เครื่องสำหรับอัดฟังเทศแล้วเทศแต่วิทยุตัดออกตัดไม่ได้มาเพราะว่านี่มีไม่ได้ว่างั้นเลยวิทยุองไหนมาคอขาดเลยมือกับเราเอาจริงๆนะยิ่งเคยทำไปแล้วโอ้ยขับตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดถึงว่างนะเขาแห่ไปเลยแล้วเขาแต่เจียนทั้งตัวผมทำไว้
1: ไปฉายก็สมองได้คนขายที่คนขายก็ไปซื้อยุคอะไรบริษัทและชื่อแล้วอะไรสว่าง
0: ต
1: าสว่
0: าง กลางตายเลยดูภาพสิ
1: ตั้งคืนขนาดนี้นะเหมือนลูก
0: พอแล้วมีแล้วหลายสิ่งมีอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วทำนู่นทำนี่ไปเถอะของมีบ้างดีกว่าเขาขายเสียงใจนะจะให้ทางเสียงดีกว่าเขาขายเสียงพวกขายเสียงพวกผีนี่พวกเทวดาเนี่ยทางเสียงนี่พวกเทวดาพวกขายเสียงพวกผีรู้ไหมเป็นรู้กับรู้เรื่องเหมือนบ้าพูดจะสมมุติว่าเขาพูดไปเฉยๆไม่เห็นมีอะไรก็ไปพูดธรรมดาธรรมดาไม่เด็กคิดเราจะยกเข้ากันแล้วนี่นะพูดธรรมดาระหว่างอยู่กับอาจารย์คนนั้นเขาพูดแล้วเขาแยกไปเลยใครจะว่าหลวงตาไม่เป็นบ้าใครผีก็ปากเขาหนึ่งถ้าติดแล้วก็อยู่แล้วรวมแล้ววันนี้มันธรรมดาเราเรียกว่าจะไม่มีคนมากที่ไหนได้เต็มตลาด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวด

0: ้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือเพย์เมนต์ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
1: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
0: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
3: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือก

0: ตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว

ยืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยก็แล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยพระศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังทนังคาถามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังทนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสรณะนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจ
เป็นสิ่งที่

0: โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงแก่จิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญคำว่าบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมสแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นทิศย่องเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนๆคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอนัตตาสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในกาก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังพระนังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธัมมังพระนังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสนังคฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อั ันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสัมผัสนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนๆไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกว่าระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่พออย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจัดตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละนี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเทียงเหตุผลเพื่อให้ทราบ ความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำรับตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดรึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาที่นิพพานาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกสมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกสมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งๆไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรค2บทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความขีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามได้เกี่ยวกิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะไปหานิพพานที่ไหนกันถ้าไม่หาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนี้ไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อ เราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปเพื่อฉะนั้นความสว่างปรากฏซึ่งความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นใดเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกดินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพิณิพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ทั้งเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถึงความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าเหนือสมมติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าใจว่างเพราะธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่านิพพานไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเรียวแหลมจริงหรือต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าวันเวลามีอยู่แต่เราตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสมบัติหยิบยืมมาและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสันทิฏฐิโกจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

มองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยและอยากตำหนิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน15มีนาคมพุทธศักราช2537วัดป่าบ้านตาด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและครันทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: Namah Kato
1: Bhagavata.

ยังขันมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ตังเอนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุขมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัตติยันตังกาลันตะเอสังวะริตังวะธัมเม
1: หันตมยังสังฆานุตติ

0: นะยังปุญญังปัสสุตังนิคาสาเปปิอันตรายาเมมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมมิเตกัมมังปะระตังมะยายังนัมโคปะริคันธังโสเตระังปะรังตะเมสังวะริโกสังคี
2: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะวันหะ

พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนับว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากยิ่งการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนับพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้จัดรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้นี่เฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกขรุขระแต่ขั้นทำไปทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้แม้ร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไร
ถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดธรรมบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์มีต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งๆที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนั่นท่านจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาอันตาตะโจนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกระโหลกศีรษะอยู่กระโหลกศีรษะนั่นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเรานี้ทำไมจึงมีความหมายนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเรื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อตะจะปริยันโต
หนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยถ้าไม่มีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าว่าทุกขังก็เหมือนกัน

ละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจึงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเอ็นกระดูกโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นยังไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสรณภาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปนี่เรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แจ่มแจ้งชัดเจนท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นตึงจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขาเข้าสู่ถ้ำเนี่ยหรือเข้าสู่ที่มุงที่บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆนี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเราไม่ใช่ว่าลูกขมูลตั้งแต่บรรบวชมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าลูกขมูลร่มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นพึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลุกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ฟากฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อทำประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟากฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะ

0: ฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นเท่ากันเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถหรือคล่องตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสดสดร้อนๆประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่กระทำเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานอยู่ทางอินเดียทำเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพพานไปแล้วและอยู่ไกลด้วยปรินิพพานอยู่เมืองอินเดียนู่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่นพระโอวาทท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานี้ผ่านไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันนี่กิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบยิบไฟลึกทำอันตรายแก่คน แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองนะถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจ แม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรๆอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังนั่นเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิดึกจิตเรื่องก็เป็นสมาธิให้พึงทำความเข้าใจไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอย่างนั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านไตร่ตรองได้อยู่ก็ได้จะคิดอ่านไตร่ตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิดปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิกอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านไตร่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆที่นี่ทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบเราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทั้งนั้นเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าเอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอดถอนไปโดยถอดถอนไปโดยลำดับลำดานี่แหละปัญญาเริ่มก้าวอย่างนี้ แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยกออกไปทางไหนมันติดมันติดติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันจึงกระเทือนไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราวได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นเรื่องของปัญญาเห็นไหมที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้เอาพูดง่ายๆเอามันเต็มแม็ดเต็มหน่อยเลยทำพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ทำพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ๆและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับลำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยเรื่อยจิตก็โล่งโล่งออกไปโล่งไปเรื่อยเรื่อยการตัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจจยาสร้างคาลาเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนหรือฟาดปันหันแหลกมันก็ถอยเข้ามาต่อปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านถึงว่ายะถาภูตังยานัสสังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดอัดชัดว่าจิตนี่ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยพระวาททุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่เนี่ยเพราะสดสดร้อนร้อนอันนี้แหละทำอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ทำอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรอยู่ภายในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเหนือประจักษ์สัจธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละสัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ในนั้นสติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนักจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์มีผู้ที่จะรู้ทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีนั่นสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโผล่ขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันน่ะเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละ ทีนี้พอสติปัญญาอย่างเขาทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วแล้วทะลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับดวงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้ใส่ฟืนใส่ไฟใส่เชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญเนี่ยพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกข์นี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านว่านิโรธคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันนะแล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยโลภมรรคนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ผุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นสำคัญหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั่นไม่มีทางออกแล้วไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอาสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้ละกันได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอาที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตมีไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละและนิโรธควรเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมรรคนี่เองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอละว่าพระพุทธเจ้าไม่มีก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้น่ะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่มีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดบุรุษเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นถ้าจะทำทั้งสี่รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหากธรรมชาติที่คัดค้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นเพียงพินาศสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตดวงนี้แล้วพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละทำบุญเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละ นรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคยเกิดนอกจากพรหมโลก5ชั้นและพระนิพพานเท่านั้นดังนั้นมันเคยไปเคยขึ้นเคยลงเคยตกเหวตกบ่อมามากต่อมากแล้วในจิตดวงเดียวเนี่ยเห็นมั้ยมันมากต่อมากถึงจะเคยพูดว่าเหมือนไอ้กอไผ่รากมันหนานั่นนี่กอไผ่ก็คือจิตของเราเนี่ยรากมันหนาก็คือความเกิดของมันนั่นแหละมันเกิดไม่หยุดไม่ถอยถึงขนาดนั้นนี่ทีนี้มันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะเมื่อมันขาดสะบั้นออกหมดทีนี้ไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วชาติเจนแล้วไปไหนอีกทีมันก็รู้จะชาติไม่มีแบบไม่มีที่ว่าจะไปหรือว่าจะมาไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีภพชาติจะหมายตรงไหนมันไม่ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจสันมาสันทิฏฐิโกสันนิโกชัดหมายที่นี่นั่นลงประกาศกลางวันอยู่ในนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญฉันอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความวิเศษวิโสอะไรบีบบังคับอยู่เวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับอีกเลยการหลุดพ้นจากทุกข์การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นที่นั้นเราเห็นชัดๆที่นี่เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกข์มันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของมันถือมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม่สาธุพูดแล้วไม่โดยประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กองหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาบโอ้ยแต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าได้จริงๆแต่ที่นี่ไม่ทูลถามเหมือนอย่างพระนันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วพระนันทะเอาพระนันทะไปบวชนั่นพระนันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนนี่พูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและธรรมเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของวิเศษนี้เพราะฉะนั้นจึงแยกพระนันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงอะไรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมไปแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งจะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้วิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงพระนิพพานสดๆร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของอันเป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัญญานีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัญญานีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่ถนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชานะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งวันนี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้แก่พระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติเราจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทวบุตรเทวดาพาไปดูหมดมีแต่ผู้สวยงามและดูนางชนบทกัญญานีเป็นอุ้ยเหมือนกับลิงตัวนั้นเนี่ยและสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ ความดีๆมีแต่ความเจ็บๆสันๆนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นนะอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาที่ที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนิจจังพุทธเจ้านั่นเห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมนั่งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมพี่นาซี่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็พระนันทานอีกเป็นสักขีพยานอีกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมายขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะเรื่องเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นสดร้อนในโอวาทคำสอนพระเจ้าและให้เคารพตั้งใจเพื่อปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเดียวนี้เดี๋ยวนี้นะพระสดร้อนๆเนี่ยพระโอวาทนี่ไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้นะเป็นเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเห็นไหมในธรรมอากาลิกธรรมมีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่จะให้ดูเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าธรรมก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนคูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันก็ทันสมัยเห็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสำคัญตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นนี่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีนั่นสิเพราะเคยได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะนั่นจริงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสนี่เองกิเลสเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะมีการปฏิบัติธรรมก็กำลังมันจะล้มเหลวไปแล้วนานเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจีดไปจีดไปจีดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจีดไปจีดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเท่านั้นเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้วิตกวิจารมากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานทันสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกรูปทุกนามมันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วซามมีมากนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงๆหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปงั้นมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิตกวิจารเพราะฉะนั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่ เราก็เข้าไปท่านสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลให้ได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำต่างสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากหนาไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเรานี่มาปรากฏในเทศบาล1เทศบาล2กรุงเทพฯนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบซะด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่ามันตาดใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักล่ะนี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึ๋งๆเลยว่ะเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดนี่เฮ้ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่ว่างไหนนั้นทั้งๆที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขายขี้หน้าเขาเห็นเราไม่อยากเห็นอย่าว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะนั่นเป็น
1: ทำให้เป็นยังไงสักกะโลพุทธสังหันติว่าไงลาภสักกะละสำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยจะว่าไงนี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านพยัติสักกะโลพุทธสังหันติเนาะลาภสักกะละย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติแต่แปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสวาดหัวกิเลสออกไปด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่เราจะไปแปลแบบรู้ๆคำคำให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมา
0: คือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เห็นจริงๆจังนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดแต่เข้มข้นพูดอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้คำคไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาพูดรับคำบอกเล่ามานี่พูดงูปลาปลาผิดบ้างถูกบ้างว่ากันตายนั่นถ้าพูดได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาทนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาเออกิเลสเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพุทธเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นดิการเรียนมาเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตายเลยนี่จะว่าไงเพราะเป็นคำบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะนั่นคำหมายว่างั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี่นะมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวดคาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาเหล่านี้นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนนี่นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆกิเลสตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างแล้วหานะพอไปหาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาหรือปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุปุโปร่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปนิพานแล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิวัติปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี่ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยๆมันได้เรื่องอะไรมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบกกิเลสความสำคัญมันมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาคำบอกเล่ามาเนี่ยทีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรที่นี่นั่นแล้วพูดที่สิ่งหนึ่งจะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปทำไมมันจะไม่อาจหาร ผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองดูทุกอย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะชกกระทาไปที่ไหนในการพูดในการเทศการสนาว่าการก็ดีหรือการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดๆถูกๆแปลแล้วกลัวจะผิดสับนั้นกลัวจะผิดสับนี้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุนิพพัทปัจจัยบางอะไรต่ออะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรเวลาจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผิดนี่มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอ่ะนั่นอันนี้เอาที่นี่เอาไปปฏิบัติสินั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนนั่งวัดป่าบ้านตาดเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาบอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านนงเคงเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประทานโอวาทเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่าแล้วนั่นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดป่าบรรดาถือแปลนั่นมาดูแปลนั่นมามาถึงนั่นแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบรรดาจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแปลไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบรรดาสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบรรดาอ๋อวัดป่าบรรดาเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบเดินทางมาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถิดที่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบรรดานี่ชั้นใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบรรดาที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นก็มาเห็นก็มาเรื่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบรรดาประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามกับฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระว่าไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องข้ออัดข้อทำแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่ไม่ทูลถามถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องถามพระพุทธเจ้าจึงว่าสันติสิโกสันติโกถ้ายังจะต้องทูลถามในของจริงที่รู้อยู่แล้วสันติโกมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ทำไมว่าสวดคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ตัดไปชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมนั่นนี่แหละความจริงให้มันเห็นสดๆร้อนๆนี่การปฏิบัติธรรมธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาในหัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขั้นพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนอยู่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จืดจางยังไม่ดื่มยังดื่มด่ำกับอะไรอะไรเป็นของใหม่ในโลกเกิดแก่ตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดแก่ตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรเอาพากันจำมันเอาละเหนื่อยพอ ดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวแล้วฟาดออกไปหยุดโมโหกิเลสนาเว้ยไม่โมโหคนโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนจริงมันขี้รถอยู่ทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปสลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปติ้วติ้วเข้ากันได้ปั๊บปั๊บเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลยค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศภาพปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเคลื่อนส่งจิตออกไปสู่ผู้เทศอย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยให้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัส สัมผัสสัมผัสจิตต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่วต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี่ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศทางนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสืบเนื่องเลยเรื่องเทินฟังอยู่นั่นเทินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้รับรู้กันแล้วสงบแน่วสงบแน่วนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะขั้นปัญญาไม่อยู่นะขั้นเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนแต่ก่อนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี่มันจะขยับตามขยับตามขยับตามถึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นเพราะท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวมันเรื่องอะไรเป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราแต่กองอยู่กรุงเทพนั่นเองผมเราวิตกมากยังไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาเคารพนับถือก็เป็นสักการโลกุยสังหันติไปเท่านั้นลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะไรเออเป็นเรื่องของกิเลสมันชอบยอนี่นะเมื่อเขามานับถือก็เท่ากับเขามายอแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์นะทางหน้าท่านไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจาระก็งาตายโหนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่ตลอดไม่มีธรรมมันเสียคอยแต่หาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตกเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวแหละผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะไม่ใช่พิจเพียงขั้นเดียวตอนเดียวเกี่ยวกับเรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี่ไม่เป็นพอพิจารณาแล้วเราปล่อยของมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญนั่นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันกิเลสมันเร็วกว่าธรรมธรรมนอนไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ่งขึ้นมาสักทีนึงนั่นคนลืมตัวมันเป็นงั้นแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวผิดถูกประการใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวผิดตัวไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เอาจับอันนี้ค้นออกไปเลิกละทีนี้

คนเราชอบยอไปกินแต่ลมกายเขายกยอมันเสริมเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผื่นผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทางนี่คือหมอพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใครเหลือเลยแล้วอาถรรพ์ก็เกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างนั้นที่นายโลกเป็นนั้นฟูขึ้นฟุบลงฟูขึ้นฟุบลงอย่างนั้นมันถึงงงว่าโลกกระทำโลกกระทำมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะรู้โลกกระทำก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมเรียนถึงแฟนนางก็ถามเสมออยากจะมองอะไรเรื่องตื่นเต้นกับโลกกระทำมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดที่อื่นใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสีขนาดไหนลงมามากน้อยมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่หนังสือเนี่ยก็ผิดมั่งมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูพระถาภาพมันก็ผิดพอเราไม่ดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูก็ผิดมันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นของมันเองมันจะมีแง่ของมันจนได้พิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนาวมันคนทุกความร่มละลายมันดูไปนั่นนะเวลาชุมนุมกันแล้วถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรก็ไม่รู้ละแบบเบียร์เจ้าน้ำชาลิกเจ้าเหล้าอะไรกันนี่ต่างคนต่างถือแล้วทั้งท่ายิ้มแก้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นจิตญาณทั้งนั้นเรื่องของโลกหัวใจไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆอย่างนั้นเท่าไรเพราะสิ่งมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือที่เหล็กมันฝันในใจออกมาเพียงแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งในใจมาดูไม่หายใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้ถึงที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบอกความสุขอยู่ที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละจริงงานของเราต้องงานกรรมฐานอะไรพระพุทธเจ้าสอนสอนงานให้ตั้งแต่วันบวชคือซาลงมานะขาลันตาประตูประตูดันตานะขาลงมาคือซาหนักมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแบบมัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็นักที่คลายไว้กรรมฐานห้ามีที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการฐานสองกระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะถึงกระจายนี่อย่างงานของงานของการหรือครบหรือขาดหรือวัฏสงสารออกไปหรือที่เรียกกันหาอาสวะออกไปคืองานอย่างนี้เองสถานที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วทุกขโมยเสพนาสนังนั่งตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาหรือบอกไว้หมดมีสถานที่เลือกสงัดป่านั่นสถานที่เหมาะสำหรับงานตกเอ็นงานเส้นนี้เหมาะในสถานที่เช่นนั้นการขบการถันก็ไม่ให้พลุงพลังไม่ให้พั่มเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยฉันจะมือเดียวเท่านั้นพื้นเคยจริงๆทั้งฉันมือเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มเองดื่มน้ำข้าวต้มความมีสบายได้แต่ถ้าไม่ไหวที่นั่นนะ
ได้ทั้งบ้านทั้งปุ๋ยนี่ของเราเนี่ยดีฟาดตอนท่าตอนทางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนทำด้วยใครเลยไปรู้มันมีคำถามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครอย่างนี้ท่านนับหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันก้องแข็งก้องแข็งมันพึ่งพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกก็อยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินได้เรากินได้สมมติว่าหานั้นดีหานี้ไม่ดีว่าไปนั่นแหละโยงหน้าในฐานะเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งผิดจากพระวินัยนะสอนให้ยังง่ายๆยังตัวง่ายไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหนคนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเงื่อนตามเราทำไม่ผิดกับโลกกับไทยขาดกับผ้าเขาขันเขากินไปคนชีวิตไม่เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งนะทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังมีงานอื่นใดมายุ่งพัฒนาความเพียรพยายามทั้งเกิดดูจิตจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาตรงขึ้นมาให้ทางเข้าใจมือไม่อวดเข้าใจจริงๆแค่อะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตมันออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้รู้ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันอยู่กับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับราวนี่เวลาจิตสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่หายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดตัวถอนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อสังสมกิเลสโดยการคิดกระทำอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนบัณฑานั่นเรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันมันแหละอย่าอ่านคิดไปแล้วอย่าอ่านคิดไปแล้วมาเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันแยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันกระดับพับมันก็ไม่มีเรื่องปรุงเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นี้ผู้ปรุงว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกของเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าเนี้ยแบบในจอในแจนดูหนังลุกเฉยๆเงาเฉยๆเป็นบ้าอะไรละเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นเงาของมันจริงๆนะมันทันนะทันขนาดที่มันตุ่มขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันทันปรุงท่ามดับพร้อมปรุงท่ามดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาเราอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกับตายก็มอบตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทานไทยในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตามันจะเดินเข้าไปหารูปกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดของตัวเองก็ได้แต่แต่สำคัญผิดของมันถูกประการเมื่อจิตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมันมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดเขาเรื่อยๆไปมันเป็นกำลังแน่นปังเลยก็
ขึ้นชื่อว่าอันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์แล้วเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินก็ไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองการตายด้วยแบบกวนคงเป็นตอนหน้าเพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังเป็นวิธีหนึ่งทางการระงับความกลัวทางการระงับความฟุ้งซ่านความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีความกล้าเข้าสู่ปัญญาอ้าวที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญากับสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรหมดไม่ส่งไปมันก็ไม่มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนาคือยับถึงเรื่องเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วตรงภาพเสือทางก็ตามหามันตรงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกภาพเสือทางที่เขียนคือแยกคำว่าแยกภาพเสือแยกอะไรเพราะ

ปรุงคือเรื่องอะไรปั้มมันถึงนั้นมันรู้นี่แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ดับแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้เรียกเข้าไปอีกเรียกท่ากำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่เบี้ยหาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงหนุนกลัวนะมันแก้ไหมกลัวเล็บหนุนเล็บเราคงหนุนกลัวกลัวขนมันหรือขนเราคงหนุนกลัวนะถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันท่าอันเดียวกันกลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเวลาถึงหางนี่ก็มันจะจนเลยจนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรเนี่ยมันเชื่อทำนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วในปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณานั้นแล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันก็แวบค่ะเขาเป็นภาพของจิตเองนี่ถ้าจิตปัญญามันทำเองมันทำลายกันเองโดยสมมติว่าเสือเสือพระสถานที่นั้นมีเสือมันกลัวนั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนหนุนไปก่อนหมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ถาบอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองต่างหากว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก่อนมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่านี่ก็ท่ามันไปนั่นเสียสิมันพลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่พลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันก็ล่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกระแสงห้อยมันเป็นมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอยู่ด้วยแล้วจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องท่าอุบายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้เหมือนนั่งเฝ้ารู้เฉยคอยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะอย่าว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหมดแล้วสมาธิแค่ไหนปัญญาก็ทนกระทั่งไปตามขั้นขึ้นหมดพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดทีนี้พิจารณาถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันเกิดคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเพียงมาไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายและไม่ฟุ้งซ่านรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยอยู่เรื่อยใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนเงาเรื่อยเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจคือข้ามมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะทานที่เช่นไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย่างเข้ามานี่เสือกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเปลี่ยนเป็นของเสือมันอยู่กับความมันต่างหากถ้าเราให้ปรุงขึ้นมาเสริมมาปรุงขึ้นมาอันตรายนี้ก็ไม่เห็นอะไรมาขย่าจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเสียความสารของจิตนี้เองมันมาขย่าจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่มันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่เข้าถึงขั้นความจริงจริงมันนี่ก็ที่เหลือที่เหลือเป็นไผ่อะไรที่เหลือเป็นไผ่อยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่จะได้มาที่นี่มันจะไปตะคุกเงาอยู่นู่นนอกนู่นทำไมปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วติ้วอย่างนี้มันรู้อยู่เห็นอยู่นี่อะไรกระดุกขึ้นแรงขึ้นอะไรขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันพันกันพันกันพันกันพันกันเรื่อยการปฏิบัติธรรมผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นแหละจ
เข้าใจได้ดีหมายว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปคาดว่าเราไม่มีภูมิสมาธินี่เราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้จะล้าคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียบแทงหัวใจและได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมาเราต้องคิดเทียบมันไปกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิใดมันทำไมมันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเรื่องไหนที่เราจะพิจารณาทำไมต้องเป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันนะปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสังพันข่มไม่งั้นไม่ทันนะทันที่ไหนพิจารณาหวิ่งกับท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวก็นั้นมันคาดมันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดาพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตทหารหลังมันก็ฆ่าอัตตาแบบนี้นะความบรรลุของเราเราก็จับบรรลุอย่างนั้นเราจับบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นอ่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันจึงเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเพราะฉะนั้นเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะเราไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นกันเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นนั้นพอไปเห็นเข้าตรงนั้นภาพที่เราวาดไว้นั้นกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะนั้นจึงมาเฉลี่ยมันก่อนคนให้หลับกันวาดภาพนี้วาดภาพมาผลพันเหมือนกันท่านเหล่าโสดาท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านเหล่าสุตตะคาท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านเหล่าท่านจะเป็นอย่างนั้นมันวาดภาพมันไว้เหมือนกันเรานี่ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปคาดเป็นหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์ก็ทุกข์เธอเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานสติภาวนาสติก็ต้องมีต้องบังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขันยาอารมณ์มันผิดไปกับความจริงผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนนั้นอยากที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่หนาแล้วก็เอาไปฆ่าไปแล้วก่อนไม้ไปแล้วก่อนที่มาก็ยังไงพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดปั๊บปั๊บเข้าไปนั่นมันติดปั๊บทีนี้มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยมันก็ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าชัดไปหมดทั่วร่างกายเลยทีมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกกระจายมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปรับปรุปรับปรุปรับปรับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนั่นนี่แหละปัจจักสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้คิดกับเห็นด้วยความจำทัดเข้าทัดเข้าทัดเข้าทัดเข้านะอันนั้นขาดออกนี่หลุดลงไปโดยที่ยังไม่กำหนดนะมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้ให้ยั่งไว้อย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเอง
ในขณะที่พิจารณาร่างกายตัวกำลัง

0: อวัยวะส่วนนั้นขาดหรือขาดลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายหายเงียบไปหมดถ้าท่านพิจารณากายดูนั้นดูนั่นแหละนานไปเนี่ยจนกระทั่งมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันจะมีส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟกับไฟทางสภาพขึ้นมาพอถึงนั่งนึงก็ว่างเปล่าไปหมดจิตเห็นที่เนี่ยเห็นดังกระชั้นเห็นมีหนังสือกล่อมคือรวมกระดูกสมานน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปลำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างนี้ดูส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกมันก็ยังเหลือกองกันมันทำงานของมันเองนี่นะมันก็มันกวาดเข้ามาตะล่อมตัวเข้ามารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างมันการมันเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้มันลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูนี่ยังกระดูกมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอะไรนี่กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปั๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปั๊บทันทีมาปิดนี่มันก็มากรบกองกระดูกที่เรากำลังหลังการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบกันปั๊บนั่นนั่นก็เป็นธรรมเทศนาอันนึงอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่างั้นลงก็ว่างหมดเลยว่าหมดมีอะไรเหลือเลยเงียบโอ้ไอ้เครื่องโบว่างว่างไปยังไงทีนี้หมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมันสั่งอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้อันนั้นอยู่เท่านั้นจนท่านได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั่นต่างหากโอ้อัศจรรย์ไปนั่นแหละเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าจะทำเป็นอย่างนั้นจะทำเป็นอย่างนี้มันเป็นไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องที่ทำงานในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งการหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดแล้วเมื่อการหมดมันเลยกลายเป็นอากาศสภาพหมดการมันว่างอะไรมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการพิจารณาเราไม่สงสัยเลยความเป็นประจักษ์ของมีเป็นพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาไปดูปรับรู้พิจารณาเข้าใจเออมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานมันจิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างพิจารณาก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาถ้าลายมันมองเห็นด้วยตาแต่ใจมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงาๆมันว่างไปหมดเมื่อถึงขั้นว่างพอพูดถึงขั้นนี้แล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตตสุขหยุดผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันอยู่นะครับอนัตตาและอนัตตสุขถามจบคนเขียนคนทำผมก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริยปริยาจะสุดลงถึงขั้นมรรคมิปิมิเนติมโนทำเนติปิมิเนติมโนวิญญาณเนติปิมิเนตินโมมโนสัมผัสเตปิมิปิมิเนติ มโนสัมผัสปัญญาปฏิเวรีตังสุขข้างมาดูข้างมาดูกมาดูอนุกมาสุขข้างมาตักนิ่งเป็นวินาทีนั่นมันถึงใจได้ส่วนนะได้กับปัญญาสุขเบื่อหน่ายในรูปในเสียงฟังกันเบื่อหน่ายทั้งสัมความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวาสุขข้างวาอารมณ์มาสุขข้างวาเวรีต่างกันมันเสมอประการนี้เป็นเมียติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมดนะครับสรุปเลยถึงกันมรรคนิ่งปีนบินาติมีแล้วมาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนิ่งปีนบินาติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนิ่งมณะในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนิ่งปีนบินาติธรรมเมสุปินีบินาติเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณในปีนบินาติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมโนยญาณีปีนิบิณติมโนสัมผัสเสปีนิบิณติเบื้องหน้าของความสัมผัสมโนสัมผัสเสปีนิบิณติเอาลืมครับคล้องจนคล้องจนแถวดีละมันแรกแต่งมันไปลืมครับมโนวิญญาณีปีนิบิณติมโนสัมผัสเสปีนิบิณติยันไปดังมโนสัมผัสปัญญาปัญติเวรวิธรรมมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดูข้างวาดูข้างวาสุขข้างวาทุกข์ตามทุกข์ตามไม่สมทุกข์ตามปัตมิเป็นวิจิตนะเบื่อหน่ายทั้งหมดนะนี่มันถึงใจจริงพอตอนนี้มันเป็นจิตแล้วนิบิดังวิราชติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิบิดังวิราชตินิราดาวิมุตติจิตมิ่งมุตติจิตญาณังโหติวุตตังกรรมจริยังกตังกรรมยังนาปรังสัยติปัจจานาตินะยินามูจัตตภวาทัตตาวิปุสสังสัตตะยินามูจัตตภวาตัวสุขุภวะตัวภัยตังปิณฑุงพิสุทธิ์ทั้งหลายนั้นมันมีความนิ่งเดิมในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับตัตตาวิปุสสังสัตตะนุปาอาเทยจิตตังยิ่งสุขนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิญญาณจะมันมันจะก่อนว่าคือหมายก็ว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นดูจิตทั้งภิกษุ 1,000 ตัสสะภิกขุจาสัตตะ 1,000 นั้น 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติมุตติสุขคือพ้นแล้วอาเจริญจิตตานิมุตติสุขพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงนั่นถึงใจแต่อนัตตาคณะสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แย่งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าเสียใจที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญารูปสังขารปีนิติเวนาปีนิติสังญาปีนิติสังขารปีนิติญาณปีนิติเบื้องใดในรูปในนามในสัญญาในสามในวิญญาณที่ดีใจเมื่อนาจะคลายกำหนัดไปเนี่ยเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการท่านรู้เท่าชัดๆเข้าใจแล้วชัดไม่มีการถือเอาท่านจิตมันจะไม่ใช้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาหมดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันตาตุ่นมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาในการพิจารณาสัญญาแสงผมนิจังทุกขังไม่ว่าแล้วมันลงเป็นอัตตาล้วนๆรูปังอัตตาเวนาอัตตาสัญญาอัตตาสร้างขาราอัตตาวิญญาณังอัตตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดของมันมันมีแต่เป็นธรรมานัตตาทั้งนั้นล้วนแล้วเป็นธรรมานัตตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานัตตามันธรรมะแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันไม่แน่ในจิตมันจะนิพพิจารวิราชติได้ยังไงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณความรู้แจ้งแท้ก็จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีย่อมมีขึ้นมาจิตมุตมิมุตมิติญาณังโหตินะญาณความรู้แจ้งแท้ก็จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีนะเพ
1: พียงจะรู้เท่าขันธ์5เท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรๆถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอ5นี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวตรงนี้นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการทั้งหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาไม่เกี่ยวกับเวทนาทั้งสามวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้ทางเข้าถันเท่าถันแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเราไม่เห็นเราไม่ปรากฏว่าได้คลายกำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่รอบขันห้านั้นเลยมันต้องฟาดกับจิตนี้จนแหลกจนนั้นนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านี่เป็นการสีเวลาสีมันหมดปัญหาถ้ามันค้านกันมันค้านกันอย่างนี้มันค้านในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าขีดเหลือเงินในอริยตปฏิยาสูตรเรายอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเท่านั้นแล้วต้องเข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายในนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตอนนี้เป็นมีสติเลยนะรวบเข้ามาตัดนิ่งเห็นไหมสมมติรวบเข้ามาถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งปีเลยคือไม่ต้องพูดสายขนเช่นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาขึ้นเลยโซ่ละเขาหมายเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่ละเขาโซ่ว่ามันนี่ตัดนิ่งปีนี่เป็นปีคือบรรณาในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่เป็นดังราชตีตายตลอดมีจิตนั่นก็เป็นอย่างนั้นพร้อมพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าไปถึงจิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขันห้านี่พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่เข้าไปถึงจิตซะก่อนมันผ่านไม่ได้มันเป็นขวางอยู่

0: พูดถึงเรื่องความเป็นเศรษฐีเราดูคือมีเงินมากๆดังเขาสมมติกันนั้นตอนนี้เขาไม่มีแต่ความสบายในใจของเขามีมากอย่างแถวๆนี้ความติดหนี้ติดสินพลุงพลังนี่เขาไม่ค่อยมีนาก็เป็นของตัวรั่วสวยเป็นของตัวทำของตัวได้มากแน่เขาเป็นของเขาเป็นเนื้อเป็นหนังเขาเองไม่มีใครมาแบ่งมาแยกมาขูดมารีดถ่ายของเขาไปส่วนภาคกลางนี่นะมีแต่อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมันมีดีอย่างส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเนื้อส่วนได้นาก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขายจะไม่ให้เขากี่แสนกี่อันเฉพาะอย่างมันต่างด้วยแล้วเขาไม่ขายจะมาให้ขึ้นมากี่แสนแปลงละกี่แสนโอ้ยเงินแสนกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาตั้งแต่พ่อกับแม่ไม่เห็นหมดไม่มีเงินแสนเมื่อมีข้าวกินแล้วก็สบายเลยไม่เดือดร้อนเงินแสนแค่ไม่กี่วันหมดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาคิดกระทุ้งนั่นเขาต้องไม่ขายต้องขายทำไมแต่ว่าโง่ฉลาดอย่างนี้ส่วนทางภาคกลางรู้สึกจะมีตั้งแต่นาเช่าถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีดมาไถแล้วก็ถึงพูดไม่ออกเจ้าของมีเยอะนะอาการนั้นมีมากไม่ทำอยู่แล้วไม่ใช่นาเป็นของตัวมีแต่รับจ้างเขาทำทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บดอกเก็บผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยเขาเรียกคนกลางคนกลางเอาแม่งขายกดราคาคนกลางมาซื้อดีติดนี่เพราะเขามาข้าวเขียวในนาถูกมากใช้ช่างถือรามบ้านช่องกี่ชั้นหนึ่งชั้นหกชั้นมี20กว่าชั้นหนึ่งนะเมืองไทยเราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยใจเยอะนั่นเป็นความเข้าใจผิดจะกู้ธนาคารมาโอ้ดอกเบี้ยจบไปเลยจมไปหามาไม่ทันล้มเจ๊งมีเยอะที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะหาไม่ทันมีกันมากมายพอเราเห็นรู้หลานก็ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าจับตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวมันไม่ถูกความจริงแล้วผมนี่ส่วนหน้ามีแต่ไปเที่ยวทำงานคู่ธนาคารเข้ามาเลยไม่ทราบว่า40ล้าน400ล้านทำงานใหญ่ๆต้องนะครับผู้ธนาคารเขาดิผู้ต้องประกันที่หาเขาไม่ได้เขาก็รีบเลยเสร็จแล้วก็ความคิดดีหลังคาเรื่องวัตถุต่างๆมันเป็นทำลายจิตใจได้เพราะจิตใจเออมันเหิมใครก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีที่เสียจิตที่เสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนนับหน้าถือตาถือว่าเป็นความสุขมันสุขอะไรชั่วขณะขณะอย่างเขายกแก้วอย่างพิถีพิถันผมดูโอ้โหพี่นี่พี่น่ะเราไม่ดูพวกมองคนในแง่ร้ายเรามองในแง่ผลในความจริงต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วสุราแก้วอะไรหัวโลกเขาถ่ายพิพิมยืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันกิริยาประดับร้านต่างมาทำตักคู่ชั่ววินาทีกันเลยตอนนั้นทั้งพูดพูดกันไปทั้งคุยคุยไปทายคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นนั้นก็ขอเนื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่หูต้องหมุนดิ้นดิ้นในหัวใจคุยก็คุยกันไปอย่างนั้นแย่งแฝงใช้ต่อกันก็เป็นประดับร้านใครมาหุ่นเป็นตรงเป็นโคนเป็นฟืนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนถ้าเราคิดให้ตัวเอียดทั่วถึงจริงอันนี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแล้วจิตใจไปคล้องไปแวะที่ไหนก็ก่อฟืนก่อไฟให้เจ้าของทำงับไม่ได้ก็ถูกถุงมันลากมันไถไปฉลอกออกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวจึงได้เตือนหาอุบายเตือนพูดเกี่ยวกับโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพระติดอยู่แล้วทำไมจะมาเจอในให้เข้าใจในสิ่งนั้นหายสงสัยว่ามันเป็นดังนั้นโลกน่ะ ่างนั้นจึงเรียกว่าโลกนั้นมีผู้ใดสอดแสดงหาความเลือดสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมบังก็มีไม่สมบังก็มีทั้งผู้ที่สมบังทั้งผู้ไม่สมบังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันดับเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดหรอกคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดหาคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับอยู่หัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายๆแม้จะเผาขุ่นมันก็ไม่รู้หน้าสีหน้าเสียหน้าดำหน้าเขียวไปเวลามันเป็นมากๆหรือไม่ดีเป็นโรคเสียจริตโรคประสาทเขาว่าบ้าจำย่อมบ้าอ่อนๆตอนนั้นก็บ้าใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจะพากันพิจารณาให้ถนัดชัดเจนเราจะมีจะไปถ้าจะจิตมันติดมันคล้องอยู่กับอะไรเห็นสำคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจิตใจจะได้หายสงสัยอย่าฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงสิ่งธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไปเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืนกิเลสเพื่อดำเนินตามธรรมนั่นคือนั่นไปไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัตในธรรมไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้ก็เพราะสติปัญญาโดยอาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นจิตใจเราแหละแบบหลับปากที่ฝ่ายคอยแต่จะล้มเอ็นอยู่เอ็นแต่นั้นเอ็นนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้องก็เอ็นนั้นเอ็นนี่อยู่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมล้มลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กำลังโยกคลอนอยู่นั่นเองนอกจากโยกคลอนในการสอบแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็ล้มไปเลยสองชั้นสามชั้นโยกคลอนแล้วล้มโยกคลอนแล้วล้มทำใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทำเข้มแข็งอย่างนี้ในขณะนี้ได้ทำความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้คงเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นจะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษานอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราไม่ปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์อีกเราจะควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสนั้นโลกจะไม่มีการบ่นไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยหน้าไหนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกข์มีกิเลสผิดทุกข์ขึ้นมาเพราะมีกิเลสแต่นี่กิเลสมันผิดทุกข์ธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะปลายเหตุคือการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระผู้ศีลถาคตผู้จอมปราศรัตเหนือโลกควรนำสติปัญญามาใช้ให้ครบรอบขอบคิดภายในจิตใจของตนกายเป็นตัวสำคัญเหมือนผู้ต้องหาเหมือนลิงตัวหนึ่งเถอไม่ได้นี่เรามารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิศโลกกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามจึงควรรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีก็ไปเกี่ยวข้องส ิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงำปิดบังไว้หมดกิริยาอาการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังการชำระจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติคือพระเราอย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากๆก็พูดไปแต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนก็เถอะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่กับกี่กันมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากนี่ก็คือกิเลสหัวเราะเนี่ยให้นำมาปฏิบัติอย่าลืมการดำเนินของศาสนาเราไม่เกิดความทอดแท้งใดขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นพงใจเพื่อฉุดลากตนจะได้ตะเกียกตะกายไปตามปฏิปทาของท่านแม้ไม่ได้อย่างท่านทุกข์กระเบียดก็นั้นได้แบบจิตมีครูจะไม่ล่มจมโดยถ่ายเยอะโดยไม่มองดูครูเลยสามครั้งท่านนังกระชามนี้ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนกันกับเราท่านนี้แหละไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสที่โสออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระราชามหากษัตริย์ด้วยไข่เดียวอันนั้นเป็นเรื่องความสมมุติอันหนึ่งแต่กิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามตะเกียกตะกายเต็มทัศน์กำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทจะดุลอยออกไปความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นเสมอสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจึงจะหลุดลอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบปรามเหนือมันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยเครื่องมือสติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับลำดับเราอยากไปคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขนาดนี้แล้วจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นไงนี่คือคิดเรื่องอดีตอนาคตมาเพื่อทับถมปิดทางตัวเองให้เดินไม่กล้าไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงได้บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกำจัดที่เหลือด้วยความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรกมาแบบนี้เราจะเสื่อมซามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญแก่เราอยู่โดยแท้ทางที่เรียบเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ยเราก็ทราบแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดาที่เรียบไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำประกาศขึ้นมาว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงผิดขึ้นมาให้ได้เต็มมากเต็มหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบิณฑบาตตอนเช้าก็เต็มบาตรมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยวัตถุปัจจัยทายทานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันนี้ว่าไงแจกทานไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ตลอดมาบิณฑบาตก็เต็มบาตรนอกจากเต็มบาตรแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกล้นบาตรหรือว่าไม่ชนะจะกินเนี่ยเสนาธนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอไปได้ห้ามเอาไว้แม่เขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงท่านเองที่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มทัศน์กำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นพระสุขมากกว่านั้นจะเลอะเทอะเฟ้อไปหมดไม่ดีนี่คิดแล้วความเมตตาต้องการเมตตาต้องการโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอ แต่การที่จะให้อยู่ด้วยกันตามอัธยาศัยของผู้มาตามความต้องการของผู้มาเสียทุกรูปทุกนามนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประหยัดใจหวังมันอาจจะพลิกไปตรงกันข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษาอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้แต่ภายในครัวเราก็ยังต้องได้สมมติกดขันทั้งที่เราอยู่นี่บางครั้งบางคราวก็ยังได้สมมติกดขันได้ตุกคนนี้นะพวกมาอยู่สร้างให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับคืนเลยผมอยากมาหึงมาหวงไว้กุฏินั้นกุฏินี้นะอยู่หลังนั้นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับคืนไปเดี๋ยวนี้น้อยมีคนอยู่ดูไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสำคัญเราเป็นคนสั่งเองก็แท้มาเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ทำเพราะการปกครองเป็นของสำคัญเป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องในงามแล้วต้องให้เป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทำไปปล่อยไปตอนนั้นก็เลยเลือกเธอเคยแต่นิสัยผู้หญิงด้วยแล้วมีความคับแคบมากมองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความคับแคบมากต้องลำบากในการปกครองด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รับมากคือรับไว้ก็เป็นความเป็นเท่านั้นเพราะหนักพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ได้ทำหนีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหมู่มากแต่ที่เร็วกว่าผู้หญิงก็มีไม่น้อยเรายกขึ้นเป็นเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองนี่ใจนี่สำคัญมากทีเดียวมันคิดมันตรงอยู่ทั้งวันทั้งคืนล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจของตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยมันหนักคิดเรื่องนั้นยุ่งยุ่งยิ้มยิ้มยุ่งยุ่งคิดคิดคิดเรื่องส่วนมากมันคิดเรื่องเกิดเรื่องสมุทัยนะแต่สติตามไม่ทันโอ้มันข้ามาเต็มปากนั่นแหละปุ่นยังไงมันไปเจ้ากว่าเจ้าต้อนมาแล้วก็มาเผาเจ้าของไม่ต้องมาไม่มีความทุกข์ความลำบากภาวนาอะไรมันก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแต่กลับไปนอกจากเขื่อนขอบเขื่อนจักรวาลนั่นแต่กว้างเอาความทุกข์คือฟืนคือไฟไฟราคะโทสะโมหะมาเผาตัวเองเดือดร้อนมึนวายเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างเคยมีมาตั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่จะกว้างมาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะเป็นจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งเหล่านั้นเราจะสังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองให้สงวนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทำความเพียรต้องดูจิตที่ทำงานมันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทัยดูให้ดีธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นั่นถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตนั้นกายเสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแสดงออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทำงานของมันแล้วเอางานของทางด้านธรรมะเครื่องปราบปรามเครื่องระงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรมข้อนามด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยใดก็ตามซึ่งเป็นทางตรวจถอนเรียกว่าถัดหรือเรียกว่าการดำเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างให้ไม่ว่างในเกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทัยคือกิเลสมันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีการสถานที่มีอดีตอนาคตมันเป็นน้ำมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นแหละโรงงานอันสำคัญถ้าภาวนาสมมติว่าผู้ใช้คำบริกรรม อยู่มันยังคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไปทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะปรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุงของจิตมันเป็นการหนุนหนุนขึ้นมาที่จะปรุงมันเป็นลักษณะหนุนหนุนขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนหนุนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนหนุนจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะถ้าสติมีมันโผล่ออกมาพอหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแย้งถ้าสติพอเผลอสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตที่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเปล่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นคนมายาห้างมันทุกแง่ทุกมุมมาแล้วสติเป็นของสำคัญเอาตั้งให้ดีพิจารณาให้ดีใจมีหลักหนักแน่นปักลงอยู่ที่นี่นะความเพียรอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานถ้าอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งกิเลสกองทุกข์และธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห้วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห้วงไหนห้วงแห่งใจเอาให้ดีทุกร่างกายนี่ก็ทราบแล้วว่าเป็นผลเป็นวิบากอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรมันไปเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดที่สะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมีเหตุทุกอย่างมันจึงแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยล้วนๆไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยรู้ว่าแดนผิดทุกข์นับทานอาหารลงไปอาหารประเภทใดมันแสดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบนี่เลยหรือว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั่นก็มีสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจึงจ่อจิตเป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้ถ้าสมมติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูในจิตนี้มันไม่ทันมันเอาคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดหรือรูปเบื้องรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตาเวลาอย่างชัดเจนซ้ำๆซักๆไปหลบหน้าหลบหลังตลบทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอยมาตามมันอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเพียรทางด้านปัญญาที่จะตีก้อนจิตซึ่งมันผ่านผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการที่เหตุผลเนี่ยมันสร้างความชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลลดผลกระโดดลดเต้นไปไหนมันก็เข้ามาในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้นเราจะดูตั้งแต่ใจหรือเราจะดูจะมีตั้งแต่คำบริกรรมหรืออาจจะดูตั้งแต่ลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแยบๆก็เอาไม่ต้องไปกำหนดว่ามันเข้ามันออกอันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านเข้าไปไปสัมผัสปั๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่สัมผัสซะยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะหรือแล้วมันจะจิตใจจะถือจุดนั้นเป็นสำคัญและสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วสงบเย็นไปได้ผู้ถูกสติอย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาศึกษาอบรมก็ให้ได้รับได้เรียนไปไม่ได้มาทำเล่นๆนั่นเรารับไว้อบรมก็รับอบก็ให้การอบรมเต็มที่กำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมทำทุกขั้นไม่เคยมีปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงตามหลักธรรมที่สั่งสอนนี่ไปพึ่งปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตน บุญยักเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี้หมูราขี้ม้าแห้งแล้วจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาแต่ขี้หมูขี้ม้าไปที่ไหนเขาก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งที่บุญญาเกียรติตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเปรตกับผีนี่พระที่ไม่ใช่บุญญาเกียรติทานเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเปรตพระผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองเขาไม่อยากพวกจะเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาครั้งละเท่านั้นครั้งละเท่านี้เห็นหน้ามันจะให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลำคาญพระเลยเป็นพระควรบ้านควรเมืองไม่ใช่พระทำความสงบแก่ตนและให้ความร่มเย็นแก่โลกได้พอเขายิ่งจะมีความยินดีก็ยิ่งยิ่งย่อมเขามากราบว่าสักการะบูชาทำบุญทั้งทางกับเลยตรงกันข้ามไปเสียหรือมีอะไรที่จะฝึกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่ได้รับการรวมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงชำระได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนนี่เป็นอัศจรรย์คุ้มขัดยึดไว้เป็นหลักใจอย่าลืมอย่าให้ปล่อยให้ใจเลาะแหละทำนิสัยเลาะแหละนั้นไม่ดีมันกวนนะใจเดี๋ยวมันคิดของมันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนแล้วไปแล้วมันได้เรื่องมันหลอกไปอีกหลอกไปอีกนี่คือถูกหลอกถูกต้องอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังมันจะหลอกมาไหนอีกที่นี่สงบแล้วก็ต้องปวนแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดตรงนู้นนั่นไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน่นไปนี่เลยนี่เป็นไปได้กิเลสนี่หูแหลมคมมากคอยแทรกคอยกระซิบกระซักเจ้าของก็เคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมันอยู่แล้วก็หมอบรากไปเลยเลยยอมโดยครับเลยเลยท่านบรรยายอธิบายหมู่เพื่อนฟังก็มาตั้งใจมองลงจริงๆอย่าให้เราเห็นของหูของตาได้เด่นดันได้เราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้วจะรับมากกว่านี้ได้อย่างไรคนมันหลายนิสัยพระหลายนิสัยข้ามาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่หนักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่าหนักผู้อยู่ใหม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำประจำปฏิบัติษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะหนักอกหนักใจหมู่เพื่อนอย่างนี้นี่มันลำบากไม่ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเก่งกล้าให้เห็นแต่ก่อนนะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งรายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนกับไม่ได้อบรมมาแล้วทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้แล้วมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเก่งกล้าอืดอาดเหนื่อยนายดูไม่ได้อย่าให้เราเห็นนะไม่ได้นะเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทำโลกให้ร่มเย็นเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็นของโลกนี้ไว้เต็มสติกำลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดจะก็ตามจะมาทำลายธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่นี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขตของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันทีไม่มีคำว่าฐานะสูงขนาดไหนความรู้วิชาสูงขนาดไหนสำคัญที่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบร่มเย็นนี้มีสำคัญที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้าด้วยรูปหน้าปากจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมติกำลังความสามารถของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบว่าอย่าง แบบถวายชีวิตเลยเหมือนธรรมเลยเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ดีลูกดีลูกหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็นกันเองโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เรื่องของหลวงพ่อเราเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องหรือมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อเลยวะ
1: โอ้ก็ได้ยินเรื่องโดเนี่ยนั่นโลกไปที่ไหนโอ้โหไม่ได้นะอาจารย์ขบัวไม่ได้นะอาจารย์ขบัวทั่วประเทศไทยเขา
0: เนี่ยเขาพูดมันจะน้อยปากมากหลายปากด้วยมาพูดของลูกกันทั่วทิศทั่วแดน
1: แต่เราไม่เคยสนใจ
0: นะ
1: ฟังด้วยถ้าว่าเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูด่าว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะปาจมูกจะปาจมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปไปก็ไปขวางจมูกมันเสียก็อยู่เสียรูปไปขวางจมูกเสียมีตั้งแต่จมูกเต็มวัดเต็มว่าหาที่ก้าวเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทำไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็นเดินตามหลักทำหลักวินัยนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่มีคนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยเหมือนอาการหนึ่งก็โอ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดูไปซะก่อนเถอะเมื่อไหร่ของดีค่อยมาเอานี่ประการหนึ่งอาการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะยกตัวอย่างขึ้นทันทีคนกำลังหิวน้ำมาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยหาดื่มน้ำใช้สอยอาบที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่อก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูทำนบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำตลอดปีลึกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจไหมพวกที่กำลังหิวน้ำจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆนี่ตั้งแต่ที่เต็มคุกเข้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจไหมหน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสไหมอ้าต่อนั่นยกไปข้อเปรียบเทียบขึ้นมาโหแต่เสียใจนั่นแล้วนี่แหละที่นี่ไปวัดไหนก็ตามมองดูผ้าดูเนรใดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดระยะวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านรกรุงรังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีตั้งแต่ขี้เต็มตัวหาอรรถธรรมหาความสวยงามไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่าเจริญหูเจริญตาไหมมีการรักษาน้ำไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าละกาบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำสอยน้ำอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาขี้รถเยี่ยวล่ะใส่ของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดได้หรือผู้มาขี้ใส่กับผู้บอกใครผิดเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัดวารักษาพระสันเองรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ำที่สะอาดน้ำศีลน้ำธรรมที่สะอาดแล้วสำหรับเพื่อชำระล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมจะผิดไปทำไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทำลายเป็นความดีแล้วหรือถ้าอย่างนั้นผู้ทำลายศาสนาก็เป็นคนดีแล้วสิตอบมาห่วยนี่แหละเวลาจะเอาจริงเอาจังรักษาไว้สำหรับโรคทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูสิอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็เร็วอันนั้นก็เร็วอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนลงในหมอในบ่อแล้วดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพิจารณาสิของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความลามกขึ้นไปโดยลำดับดูได้ไหมพิจารณาเหตุนาผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่อามองจะดูถ้าว่าดูก็อย่ามานะระวังนี่เลยเราพูดกงๆนี่ดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาว่าบางทีจะพูดเอาหนักเหมือนกันเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นไรว่าอย่างไรก็เป็นไรไปเราพูดตามเหตุตามผลพูดแล้วหายเงียบไปเลยมันไม่ได้พูดเราพูดตามเหตุผลที่เฉยแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเป็นอย่างเขาว่าอาจารย์ถามบทดูนั่นเราก็ไม่เคยดูด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั่นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีคือในหลวงก็เคยมี ไปพูดถึงเรื่องเราโอ้โหท่านจะมาวุ่นดุมากนะกลัวนะแม้แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิ้มมีแย้มเลยว่ะเขามาเล่าคนในราชบังแล้วมาว่าเราโอ้ยจะลงในหลวงกับพระราชินีประทับอยู่ในพระราชบังแล้วไม่ต้องตัวลงตะวัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระลมพระเดชพระลมราชินีนาถในพระราชวังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอย่ากลัวกลัวแรงเราบอกฝันเยอะเขาจะไปกราบทูลเขาตามไม่กราบทูลก็ตามเราไม่เคยสนใจแต่ถ้าก้าวเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะกันขัดแย้งกันกับหลักกับอัตถธรรมข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละจะได้ตอบโต้กันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่หรอกทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงๆเนี่ยเราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานำวิธีพระเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนที่ไหนตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่ามันจะคัดเป็นงั้นไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลจริงๆเรียกว่าบังคับตนเอามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันมันตายก็เอาตายไปทำอย่าให้ตายความสัตย์ความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอยอันแอไม่ให้มีสู้เป็นอย่างนั้นสิเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไม่ได้หรือถ้าเราต้องการอัตตาธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือหลักธรรมต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินคุขะก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นอย่างนี้นี่ไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่คุขะก็จำเป็นต้องไปถ้าดวงก็จำเป็นต้องไปมีน้ำมีถ่านมีตรงมีโคลนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมของมียากมีลำบากเป็นตอนเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันเลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ทุกทนเอาทุกมากขนาดก็ทนเอาเรามีที่จะพ้นนะจนได้ถ้าไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยลีโยนานุกมัจเจติท่านก็บอกไว้แล้วคนพ้นจากทุกได้เพราะความภาคเพียรท่านก็ว่าเพียรไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่นเลือกนี้แต่เป็นธรรม

แหมมันซึ้งฟังเทศท่านก็ซึ้งที่นี่เวลาไปอยู่ออกจากที่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึ้งเวลาคุยกับท่านตอนบ่ายตอนเช้าเราแล้วแต่เราจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีตั้งหันแล้วท่านก็เลยคือการทำปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปช่วงพอจากช่วงแล้วขึ้นกุฏิแล้วก็ตามกันไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหาท่านตอนบ่ายสามโมงท่านออกบ่ายสองโมงท่านออกอยากจะขึ้นตอนนั้นก็ได้บางทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่งท่านก็ลงเดินยังกรมท่านไม่ละเงี้ยเดินยังกรมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงท่านจันมันตลอดมาจนกระทั่งถึงเดินไม่ได้ท่านถึงหยุดนี่เป็นความเพียรประจำอัตราสายของท่านตอนท่าก็พอออกจากลงจากที่แล้วท่านก็เดินยังกรมท่านไต่ขาปุ๊บทางนั้นปุ๊บทางนี้ท่านเหยียดเส้นยืดเส้นของท่านดูเราก็รู้ท่านเดินไปท่านไต่ทางนั้นปุ๊บไต่ทางนี้ปุ๊บพอได้เวลาท่านกินเวลาพูดอะไรแล้วฟังหมดเพราะท่านฉลาดพูดบางท่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังวันไหนมันเอาหวานอะไรใส่ถ้วยจะสดโกเก้มันจำเป็นไม่ต้องพูดก็ต้องได้พูดเราปกครองเราไปที่นั่นที่นี่ทั้งที่เราถ้าเราก็อนุญาตท่านอนุญาตท่านแล้วให้เราไปพอ9วันสิบวันผ่านไปแล้วไม่เห็นนำมาจะมายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมาใครเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นแต่กับเรารู้สึกท่านจะไม่ตายเป็นพิเศษท่านหาไม่เห็นมานะแต่นี้หาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะนั่นฟังดิหาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะบางทีเราก็ลาท่านอุดรมาอุดรไม่มีความมุ่งหมายอย่างไรนะทำไมท่านทราบมาหาอาหารอะไรอะไรอาหารยาวท่านเคยโตดอะไรท่านถูกกับท่ากับขันของท่านอะไรอะไรเราจับได้หมดเวลามานี่เรามาหากว้านเอาต่างญาติโยมก็หาจับให้ได้เต็มใจของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างนี่ท่านมหาประดวนไปอะไรนะท่านนานมาแต่สมุกชดแท้ชดขวายที่ไหนล่ะเข้าตลาดแล้วก็ดูมุกดูว่าแขวนคอเหลือเนี่ยนี่มาเพลินดูหูดูวายเหรอเพลินน้ำแกงเหรอฟังแล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทำเมื่อไหร่จะไปชดนั่นตัวนี้ท่านอาจารย์มั่นเห็นไม่เคยท่านทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตีหน้าผากพวกมันเก่งๆมันมีอยู่นะพวกที่ไปอยู่ใหม่ๆมันก็จะเรื่องราวผู้อยู่เก่าก็ตามมันไม่ท่านก็ว่าถึงจุดหน้าอุบาท่านมีหลายแง่หลายกระทงที่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนะผู้ไม่ยอมคิดอยู่กับท่านมันก็ไม่คิดไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่านี่เลยนะที่ชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันมันขวางชดช้อนในบาตรตักชั้นบาตรชั้นในบาตรด้วยช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไม่ทำเป็นไงทันวันเนี่ยมันขวางขึ้นมาทันทีเลยคือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าอะไรปกติท่านก็ไม่ทำจริงแต่ว่าท่านแสนาเต็มที่โลกทายข้าเจ็บหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ฉันไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อมันเพียบกว่าแล้วประจำเป็นอันหยิบนั้นมาให้ท่านชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองเหมือนกับว่าเราประกันท่านไว้เลยทีก็ผมเถียงกันยุ่งเลยวาระนี้เป็นวาระจำเป็นของครูบาอาจารย์ไม่ทำแบบนี้บ้างจะทำได้หรือไม่ใครจะมายึดเอาของเนี่ยให้มันยึดไปมันจะตัวโลกวิจิตรขึ้นไปศึกษาหูหนวกตาบอดแองเนี่ยว่างี้อันดีก็สอนพอเต็มกระสติกำลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วนี่แล้วอย่างผ่อนผันตามธาตุสังขารนี่มันจะมายึดก็หันยึดไปว่างี้เอานี่แล้วผมขอท่านของบ้านนะท่านพูดอะไรท่านนี่เหมือนกันผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเวลาจะโต้กับท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนานนะท่านก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละแล้วเอาจริงเอาจังกับท่านอาจารย์มั่นบางทีโต้ท่านก็ไม่เคยเห็นถืออะไรกับเรามีหลายแง่หลายก็

0: รงที่คำถามอุบาทเป็นเกี่ยวอาหารนี่ของท่านแต่งมั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่อยากจะให้รับของเขาตามมานะท่านเคยนานๆท่านเทศทีนึงนานๆท่านเทศทีนึงเรื่องคือฟังนี่อาจจะแสงท่านเป็นท่านกลัวว่าพระจะดูทุดงอะไรนั่นท่านว่าโยมเฮ้ยนี่ใส่บาตรแล้วแล้วนั้นมาทำมาส่งมาเสียท่านสมัครท่านว่าท่านว่าที่มีน้องผือท่านที่เดินเขาไม่มีเข้ามาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสงการทางทั้ง500ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินแต่ทางโค้งก็ขำกว่า600เช่นมันมีแต่พวกนั้นมาระบาดไม่มีผู้อื่นมาเรือปนสับสนปนเปื้อนท่านพูดอย่างนั้นก็สะดวกเป็นความดีมีผู้อื่นเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เป็นอีกอย่างเรื่องท่านจันมันยืดมาให้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านจะรู้แบบบาทท่านก็สอนตอนนี้ท่านสอนด้วยพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราออกจากที่มัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายอารมณ์วางมันไม่ตกถ้าอยู่บนเชิงบาทมันตกได้ง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงๆเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะเอาพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาทท่านที่ออกจากที่มัดแล้วมาก็มาท่าหลายองค์นั่นเดินมาท่านองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเฉียดนี่ก็ทิ้งโต๊ะเพราะว่าเอาตรงนั้นให้เห็นต่อหน้าตาตกลงดินนู่นนะบาทตรงนั้นบาทรู้วางไว้เชิงมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วผมเห็นด้วยตาตอนนั้นมันพิจารณาธรรมดาแล้วพิจารณาลึกซึ้งจริงๆละเอียดละออมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่มีหน้าพูดที่มีน้ำนะเกี่ยวข้องกับท่านอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังบิณฑบาตมาได้น้ำอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแก้ออกคุณหมอเออน้ำอ้อยนี่มันสะอาดนะไม่เปื้อนน้ำเขาจะเก็บไว้ฐานในเวลาวิการก็ได้ทำไมภาพที่ไปอยู่ใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าโอ้ทำไมจันมั่นมาเป็นผู้เก่งขั้นในทำยังไงแล้วน้ำอ้อยที่เขาใส่บาตรมาแล้วจะเอาไว้ฐานตอนเวลาวิการไม่อยากยุ่งพระวินัยมีสองประเภทพระวินัยอธิบายไว้ถึงเรื่องว่าเมื่ออะไรที่รับประเคนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุอาหารอันนี้พูดคุ้มพวงเอาไว้แยกไปพูดว่าการลิกและคนกันนนเก่งชัดเจนการลิกและคนกันการลิกอนุญาขึ้นมาแล้วคนกันกับอมิตรหรืออายุสั้นแล้วก็เป็นประจำอมิตรหรือสั้นส่วนน้ำตาลเอาผสมกับข้าวแล้วมันก็เป็นประจำข้าวมันเสียข้าวจะเที่ยงการลิกและคนมันก็มีอย่างนั้นเพราะนั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นเป็นยังไงกว่านี้พอตกกลางคืนมาท่านพิจารณาไม่ทราบนะท่านรู้นะตอนเข้ามาเออใครวะเออนะเอาละนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีก็ได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนี้ไอ้เท่าอย่างนี้มีใครมาอวดดีอวดฉลาดต่อไอ้เท่าวะไอ้เท่าเท่ามันโง่นะไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่านก็บรรยายตรงนี้พอให้จับได้มันหนึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลพูดท่านระบุออกไปเลยยังไม่ชัดอ่ะคืนวันนี้จะเอาอีกวะนะคืนวันนี้เอาอีกกันจะพิจารณาอีกนะมันเห็นจะชัดตัวสำคัญมันคือยกโทษกันท่านเวลาท่านไปพบมาคุยนะชัดเจนพอเช้าวันหลังมากยังไม่ถึงเช้าวันหลังเห็นโทษแล้วไปขอก็มาโทษกันท่านก็เลยไม่ว่าเบี่ยงนั่นแหละท่านรู้ได้ขนาดนั้นหลังที่ผมเขียนเรื่องบุหรี่ ปลาไก่ดิมันน่าจะจันทร์ไปหลายดินะนี่เห็นต่อหน้าต่อตาพวกนี้มันรวยนะนี่มันชัดเจนจะเอาเหตุเอาผลมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภาระจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยู่แล้วพระญาติโยมก็เก็บไว้ตามภาษีภาษาคนไม่พระเนรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการเงินการทองนะหลวงปู่ท่านก็สังเกตดูนะพระญาติโยมเขาเมื่อเข้ามาถวายแล้วเขาเก็บไว้แล้วเขาถวายองค์ไหนเขาเก็บไว้ตามธรรมดาของเขาพระเนรท่านก็ไม่เคยสนใจหรอกเวลาพระเนรท่านต้องการถึงนั้นนี่เขาก็จัดซื้อมาให้มาเอาที่พรรณนาถ้าเราต่างก็ซื้อนี่มาที่บุรีปลาไก่นี่มาแล้วก็บาวางไว้ที่กองบุรีท่านกับกองหมาอยู่ด้วยกันมูลเสาแล้วคันตีอะไรอะไรต้นลำพ้อยก็ติดน้ำน้ำชาน้ำหมอน้ำร้อนต่างๆที่กระดานนั้นก็มีกล่องบุหรี่มีกล่องหมากนั้นท่านแม่เข้าไปห้องด้วยท่านเข้าห้องท่านเฉยทำไมสูบไม่ฉันหมากท่านส่วนจะสูบจะทำอะไรสูบที่นี่พอตอนเช้าจะหันแล้วก็ขึ้นไปเอาบุหรี่ไปวางเข้าไปตรงนั้นแหละท่านก็ไปว่าอะไรท่านก็คุยกันมากเลยเช้าวันหลังเลยนั่นท่านพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมนั่นก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บมีเอาไปบุหรี่นี่ของรายจ้างบริสุทธิ์วางนั่นเลยนะผู้จังเด็กด้วยนะนี่บุหรี่ของบุหรี่นี่เอาไปของรายจ้างไม่บริสุทธิ์ทนายท่านนั่นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้างท่านผมไม่ใช่ของรายจ้างครับผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาตลาดแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าแม่ครูอาจารย์เคยสูบบ่อย
1: ๆนั่นแหละของพระเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปอยู่นี่นั่นที่เนี่ยต้องเร่งเลยนะมันไม่บริสุทธิ์ของพระเจ้า
0: น่ะเอาเลยนะที่เนี่ยดุเปี้ยงเปี้ยงเลยตัวลงก็ต้องไปออกไปไม่ทราบจะทำกราบเรียนท่านขนาดนั้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้วพอลงมาแล้วท่านนั่งกับที่นี่ก็พยายามเยี่ยมดูถามดูนะที่นี่ไม่ให้เขาทราบเรื่องนี้นะเป็นเพียงว่าถามโยมที่เอาปัจจัยซื้อกล่องบุหรี่ตาไก่มาอาตมานี่โยมเอาของอาตมาโดยเฉพาะเรื่องมีขององค์ไหนบ้างเนี่ย
1: โอ้ยของหลายองค์นั่นไหนนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะเออผู้ถามเนี่ยนั่นเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่านกันมั่งท่านเขารู้นะครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านต่างต้องการนั้นต้องการนี้กับที่นี่เวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี่เหลือผมไปรวมมาซื้อบุหรี่มาถวายท่านอาจารย์โอ้มาถวายท่านอาจารย์ใช่อาจารย์ของนี้แหละผมซื้อบุหรี่มาท่านนั้นเป็นอันมาได้ความเข้าใจโตโตตาเป็นอย่างว่าจริงแล้วองค์ไหนบ้างอะไรถามชื่อองค์นั้นองค์นี้เลยองค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวันศุกร์นั่นเหรอหรือวันศุกร์นั่นไปเมื่อวานนี้ของไปถวายท่านดุแล้วก็ออกมาเพื่อไปให้ท่านสักวันนั้นแล้วกลางคืนนั่นก็พิจารณาวันหลังก็ดุบอกให้ฝากคืนเนี่ยเดี๋ยวโยมมาถามวันนั้นเขาก็เล่าองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งโทษตาหนึ่งในใจถามว่าพูดนะเออท่านนั้นแหละถามไม่ใช่แหละ
0: ว่านั่นเนี่ย
1: พอนั่นกับป้าขาวนั้นครับป้าขาวนี่ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ต่างองค์ก็ต่างมีความเลื่อมใสต่อครูบาอาจารย์ในถวายอยู่แล้วใครจะขัดจะข้องจะคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหทำอย่างนั้นแต่ดีอะไรดีหมดแล้วยิ่งไปถวายท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้นี่นะใครก็ไม่รู้ว่าถ้ารู้โอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตายก็ไปกราบเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูบาอาจารย์ว่ามุหวานนี่แล้วคือของเสร็จแล้วเพื่อนก็ม้วนเพื่อนก็รวมมาซื้อเลยเป็นของรายเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่บรรดาพระทั้งหลายท่านพอใจแล้วได้คุยท่านฟังท่านเข้าใจแล้วพอใจหมดทุกองค์พร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยศรัทธาเลยถวายครูบาอาจารย์ให้เมตตาว่าพูดท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านไม่ว่าอะไรเลยแล้วท่านสุขกันหมดนะ มดูขนาดนั้นนะไม่มีใครไปแตะท่านกับท่านแล้วมันมีแต่บ้านวันละมวลสองมวลท่านตามนิสัยท่านตอนเช้ากระสุกสมวลหนึ่งตอนบ่ายกระสมวลเวลาออกจากที่มาถูกสมวลตอนเช้าหมากสักคำหนึ่งการทหารนะน่าจะมีแจกนัดท่านก็ฉันหมากบ้างตอนนี้ครับต่ำมากเท่าไหร่ท่านมีแจกกำลังบ้างหรือเพิ่มบ้างท่านฉันหมากคุยกับแขกบ้างถ้าไม่มีก็ตอนทหารแล้วท่านจะฉันหมากทำบุหรี่มวนพอตอนบ่ายสองโมงท่านออกจากที่มาท่านก็จะสูบบุหรี่บ้างเราฉันน้ำร้อนเราสูบบุหรี่บ้างฉันหมากคุยกับพระกับอะไรกับท่านพอนั่งกับสามโมงก็ลงตัดกวาดเสร็จแล้วส่งน้ำของท่านขึ้นมาท่านก็จะสูบตอนนั้นหมากฉันก็ฉันตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งกันลงเดินกลมขึ้นมานัดอีกก่อนมีกี่วาระล่ะท่านขึ้นจากทางคมแล้วผ้าหนึ่งขึ้นไปท่านทยอยขึ้นไปธรรมดาตามบรรยากาศถ้าไม่ใช่วันประชุมนี่ขึ้นไปวันสามองค์สี่องค์เป็นหน้ามีแต่ผ้าที่ไปคิดท่านขึ้นไปตอนหันแล้วหนึ่งตอนเช้าไม่มีทั้งหมาก่อนจะหันไม่มีทั้งบุหรี่ทั้งหมาไม่มีเลยเช้าไม่เคยมันต่างหันแล้วมีหมาคนหนึ่งทั้งหมาทั้งบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ทั้งหมาอยู่คนหนึ่งแล้วก็ตอน5โมงเย็นมีคนหนึ่งตอนเดินจะกลมขึ้นมืดขึ้นมาคนหนึ่งก็ต้องมีสิทธิ์ถ้าบุหรี่ก็สิทธิ์ถ้าหมากก็สิทธิ์คำปกติไม่เลยนะถ้ามันมีแจกแจกเข้ามาในตอนเดินนั้นอาจมีเพิ่มบ้างเพราะตามเวลาหรือแจกต้องมีข้าวมานั่งมันก็ตำหมากไว้ยื่นมาทั้งหมดนั้นแต่ท่านบอกว่าตำหมากไว้ท่านดุนแบบนี้นี่เป็นปกตินิสัยของท่านท่านแต่งมาท่านพยายามยึดมาปฏิบัติอาจจะว่าเป็นปากเป็นเกลือแล้วก็ช่างใครเถอะลงท่านอาจารย์มั่นเป็นปากเป็นเกลือแล้วไม่มีใครจะเป็นทองคำตั้งแท่งมาแข่งท่านเพราะว่าท่านนี่แล้วพอใจแล้วนี่นะบาทอันนี้เป็นการก่อนท่านแล้วจึงไปบอกพระบอกมาตอนนั้นแล้วเอาวางจำเรื่องมาถูกต้องดูเหตุผลของท่านด้วยการพิจารณาท่านก็คงจะมีอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทถ้าอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้ก็มีปัญหาท่านว่าถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี่ตกได้ง่ายตัวไม่นิดหนึ่งก็เสียบาทเคาะต้องอะไรบ้างเพราะแต่ก่อนบาทนี้จะบาทระบมทั้งนั้นนี่ระบมแทบล้มแทบตายทุกวันนี้มันเป็นบาทอะไรไปเยอะเลยแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยพิจารณามันควรเอารวมกับแตกต่างเพราะการระบมบาทแล้วก็ระบมเพื่อการสนิมอันนี้มันไม่มีสนิมอีกแล้วแล้วก็เป็นบาทเลยแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับพระวินัยว่าบาทดินหนึ่งบาทเหล็กหนึ่งใช้สองอย่างบาทที่เด็ดอย่างนี้เลยที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาทที่ทรงอนุญาตบาทเหล็กนี้ก็เป็นเหล็กได้สนิมไม่ระบมก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางวินัยเพราะการระบมก็เพื่อการสนิมเมื่อไม่มีสนิมแล้วก็ไม่ขึ้นหมดปัญหาเราเทียบเหมือนกันจะเป็นบาทเหล็กด้วยจะเอาบาทดินมาใช้ก็ได้ก็ต้องพิจารณานั่นเราจึงให้ลงต่ำพิจารณามันต้องหลักถือหลักธรรมหลักวินัยไว้เสมอหน้าที่การงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรก่อนลานวัดก่อนพยายามรักษาลานวัดอย่ากวาดสักแต่ว่ากวาดให้แล้วมือเฉยสักแต่ว่าทำอันนั้นใช่ไม่ได้เราปัดกวาดลานวัดทำอะไรอะไรก็ตามเราทำเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อทำฝึกสติไปในนั้นเสร็จของวัดปฏิบัติก็ได้สติก็ดีฝึกหัดตัวของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดคนจริงจังทำอะไรให้มีสติสตังค์แล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมานให้เป็นความอบอุ่นเป็นการจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามอย่าหนีหลัก
0: เหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยึดติดธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในธรรมผู้ตั้งใจมาศึกษาอารมณ์ธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผลเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีหมู่มีเพื่อนถูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อทำด้วยกันเล็งเห็นอัธยาศัยใจของกันและกันเหมาะเล็งเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความอวดดีอวดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทรามที่สุดสำหรับผู้นั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามชำระมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอามาออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เห็นเป็นขาดซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้เลยไม่น่าให้อภัยบิณฑบาตกลับมาก็ให้รีบจะทำอะไรก็ให้รีบตักจีวรอะไรก็ให้เสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำผู้ทำแทบร่มแทบตามือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในราวก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูเวลาผู้ทำก่อนทำยังไงให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังนี่ทำช่วยกันอะไรเผ็ดก็ให้เสร็จไปอย่าสักแต่ว่าอย่างนั้นแล้วท่านจะทำหรือองค์นั้นจะทำนี่จะทำเราหาใบหลีบไปเสียเข้าใจว่าตนปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาสามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปวัดไปอยู่ที่พักเลยถ้าไปแบบนี้เพราะไม่ใช่ธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวยอกแล้วมีแต่ความขี้เกียจเท่านั้นเองจำนี้ให้ท่านปัญญาพูดหลวงพ่อฟังอีกก็ได้หลวงพูดอะไรบ้าง

คำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราชญ์คือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่3-4ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโก

เหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมา

เดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นกิเลสเรืองอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์

กิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบนเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจธรรมครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม้ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านๆแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ธรรมกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญามาเรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดาจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างคันแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลก
ที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหลนตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อาจได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละ5ที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวธรรมซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้เองเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลย
การชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปัญญังคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสปัญญังคำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผารนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยเพียงไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวล่ำเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับแบบไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั่นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี่เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทำเป็นพูดที่พูดแน่ตามหลักความจริงแท้ๆอะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราดสาดกระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามๆกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหากความสวยงามในตัวเองไม่ได้
ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้จิบหายไปได้ด้วยยาพิษนั้นด้วยกันขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอดถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรที่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดตัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่คิดหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดมาในนั้นกิเลสไม่สนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจริงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรหันถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดีของพิเศษอยู่ตรงนี้เหรอแทนที่ที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ฐานลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดุด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจเรามันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามันอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดๆเห็นหน้าทุเรศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวนี่ที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นค่าสืบต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มี
การบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิดมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แกงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายสมณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งๆที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุดสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นทาสของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่น้ำเห็นแต่ปืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาปืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้ทิพย์หายวายป่วงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นทำเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการปฏิบัติการชี้แจงจึงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาวแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไปหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั้นออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังยิ่งเลือดทุเลศนะเพียงพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสลดสังเวชเอามากคำตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคำเราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจเลยทำมันนี้ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาแต่เจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความหยาบต้องเป็นความหยาบปัญญังคังการทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะ
ให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่ม 4 สุ่ม 5โดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าธรรมความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบราบต่อกิเลสนี่ไม่หมอบผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติชั้นวรรณะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้จะเจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าทำเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านช่องตลาดลาดเลเหลืองอร่ามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาผสมมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวชเนี่ยเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยมันเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาซะอีกมันนิเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชที่เฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายๆซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั่นวัตถุนี้เป็นยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระ
วัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณีนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าสร้างสมกับกิเลสวันดังค่ำคืนยังลุ่มหลับตื่นลืมตาไม่แต่หันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุตรปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรมันเกิดผลประโยชน์อะไรที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์มีมารที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากฟุ้งเฟ้อเหิมติ้นโดนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามกิเลสชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเหรอพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิตรทั้งหลายหรือเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำให้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทนที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำ

ครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นเหรอและดูท่านทั้งหลายที่มานี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตในธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้เป็นยังไงสอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงฤทธิ์เต็มที่เต็มฐานของมันอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงลวดลายอวดธรรมทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างถ้าไม่เต็มเหมือนก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเร็วเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาคเพียรบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสลบจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากว่ามีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือมีแต่กิเลสเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มลวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่หรือมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือสอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันธ์อันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วมันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรจะอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเพื่อกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากวิตใจเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปทั้งหมดพระเนนทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหรอเวลานี้

ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ขวางกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้มาเด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อความยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูเพื่อการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองเรื่องเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองส่วนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดุด่าว่ากล่าวอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนของมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดาไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี้ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไตรภพนี้นี่ก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปแล้วความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทั้งด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะทำเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันเพราะจิตจะเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการ
มันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้าให้กินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสมันก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอนั่งกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นเอาก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาธรรมให้ได้ก็ต้องตะเกียกตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำเพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งมันได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรทุกข์ยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหนีไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำเนี่ยนี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทางตาทางหูทางจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสอะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั้นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเราถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองจิตมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรฐานอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินเป็นไหนๆก็ต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุนั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลำบากเรื่อยมาเพื่อการอดทั้งที่อยากหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจจนท้องเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเสียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษนี่ก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือหน้าขยักขยั่งไม่ได้เป็นอันนี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพัน
เอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ทิพย์หายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาคลี่คลายมันเห็นในสกุลกายดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกศาลงมานะขันตาตาจูเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกศาลงมานะขันตาตาจูเองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยะขยงไปแล้วทั้งที่อยู่บนศีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปขี้คลายดูเกศาลงมานาขาตันตาตะโจนดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกกันต่างหากมีแต่ความจริงอ่ะปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกลกาลนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบนั่นเองป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบังคับมันมาดูอย่างนี้ก็บางครั้งมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันรู้พลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างจะเอาอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันกิเลสมันก็มาเหมาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลบเมฆมันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำไมเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นแหละยิ่งต้องเอากรรมฐาน5นี่อาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกลกายของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาใจหน้าสะอิดสะเอียนหน้าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้แล้วเหรอพิจารณาซิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปซิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือร้อยชั่วโมงก็ไปเป็นยังไงดูได้หมายนั่นอย่างนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนั่นนั่นเหลือของสวยของงามจนถึงขนาดแตกบ้านแตกเมืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันตรอม 100% มันหลอก 100% มันเสกสรรปัญญา 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรับมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบกไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างาม
ก็ดินน้ำลมไฟนี่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปสิเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโอ้โหสลดสังเวชทลายจิตยิ่งเบาเบาวิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดทุกตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะเมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้ยังไงสัญญาของเงาของจิตมีอะไรเรากับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นน่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่ข้างนอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วเราปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่งั้นมันตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแยบแยบแยบแยบก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจึงต้องเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบของมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตปธรรมมันจะเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบคิดในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันนี่มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวพบตัวชาติให้เกิดแก่เกิดตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์นะมันออกจากอันนี้ยินาฟาดฟันลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทำให้ทุกข์ต่างหากนี่นั่นจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลำบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เกียจขี้คร้านกิเลสต่างหากพายตำหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนจมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกวันนั้นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกพากันทราบได้เลยนี่นะกลมายามกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรเมื่อต่อสู้กิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่
อยู่แสนสบายอ้าวทำเรื่องอำนาจบนจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุเรียกว่าอวกาศของอิฐนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีอะไรผิดกันมันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบว่ายวางต่างตัวบนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเหวี่ยงนั่นไงนี่จิตก็รู้สุดเหวี่ยงคิดได้สุดเหวี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว้างไปหมดกิเลสบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเบิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลถึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิ มันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวดคาถาธรรมแท้ๆตอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังค่ำอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติโยกคู่สยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราอาวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรแล้วเหรอนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิพูดไปเหนื่อยเพียงตอนนี้

พระทั้งพุทธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มีมี13-10องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นเวลากลางวันนี่เหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการที่สองเห็นพระทั้งเคร่งครึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระนั้นต้องการจะพบท่านว่าอะไรเอาไม้ไปเคาะระฆังอะไรนี่เรื่องของมาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่าปิดใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นไปตุ่มกันหายเหล่านี้เป็นจิตส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่ต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดวัดของท่านนี่เป็นกิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจที่ข้านความเห็นแก่ตัวความรัดเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเฮ้ยกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออบอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเรานี้ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบหยาบกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบหยาบการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารที่ฝังจมอยู่ในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกบางกิเลสไม่ใช่เป็น
ของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะอย่างถึงมันได้ง่ายๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่ได้เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสาสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาหรืออาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดจึงไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้าคลุมคลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการขีดขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอืดอาดเหนื่อยนานพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นเวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนอยู่ภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตตมตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาแห่งความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาเวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปแง่ไหนที่นี่มันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนจะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำบารมีความเพียรเห็นได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งไปกว่านั้นก็ศึกษาดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่สายส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้มันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมาก
มันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเที่ยงสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียต่อเมื่อได้ทางความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้เพียงเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับมาได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลเท่านั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่ของงานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันกิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากอย่างไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเหยียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระยักษ์สูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความระลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญเยรุขมูลเลวาสุญญางาเรวพิกขโวเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุขมูลร่มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความหวาดเสียวหรือบ้านพึงขึ้นมาให้พึงยกธงอย่างธงสามสีถ้าเทียบอย่างเราทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหาย
ตันหวังความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความพองสยองกล้าเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปสิ่งที่แบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอาคาพุทธังเสเรยยะตะเมื่อระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนนาเรามันทำยากสวนเรามันทำยากมีแต่ยากรกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั่นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งคลาดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพราะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทมีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเป็นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนที่ก็ค่อยบางลงไปบางลงไปมันบทเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตัญญูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลาหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากช้าหักเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกผิดตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทำการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้นำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมเยี่ยมทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านถึงได้ผลเป็นที่พอ
พระทัยและพอใจจนกลายเป็นแสนะของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่คือว่าลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องดำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักนะแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคืบว่าล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินยังคงอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญปราศจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่สิขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันอยู่นี่ยุ่งกันไปหมดอยู่นี่ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพิรุธพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่ชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ทีนี้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทคือความมีสตินี่เป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอน
อย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจิตตังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาเนตตาตถาเนตตางานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาหิตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้ก็ต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนธรรมไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาเมื่อถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยอย่างที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นละอัตตาหิตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกเป็นมุมนั่นแหละอยู่เฉยๆมาจนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนหลักเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทในเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตาหิตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วฟิกตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปีกตัวออกไปได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจ
อย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ง่วงเหงาห้องนอนฉับสงบงกงันใช่ไม่ได้แล้วตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่ในนาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจอย่าสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอายใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้สอดถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่งนอนกองอยู่ในนั้นเราจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเงื่อนนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาที่พาให้จิตสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลา

มันปล่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังที่เหงื่อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออยู่ยังเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาใน3สถาน4สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปมาได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงธรรม3 4อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยๆมันเป็นใจรักเหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมทั้งธรรมทั้งมวลสัญญาความจำได้หมายสังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในขันธ์นี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดแย่แบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดีนี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายนี่มันก็รู้เท่าทันแล้ว

0: ถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยๆว่าเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราเสียแล้วมอบให้อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสียสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราเนี่ยทีนี้กิเลสที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันก็ไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนออกไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทำลายลงไปหมดไม่มีที่ติดต่อแม้ภายในอายตนะภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเวทนากายเวทนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่นี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กษัตริย์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองมันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินเสียแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาออกไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเสียงกลิ่นรสก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตามเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปฏิญานี้พาให้สุดหน่อต่อแขนงออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นไปเพราะอันใดนี้รู้ชัดเวลาขาดลงไปโดยลำดับหนักไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปให้เกิดพบเกิดชาติในภพนั้นภพนี้อีกไม่มีมันเป็นส่วนหยาบๆทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันนี่ก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่าเห็นไหมความแยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดละออขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็มมิสารแล้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆจึงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตน่ะประยุกต์จิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นจึงว่ามันเอายาพิษไปฝังไว้นั่นแล้วถ้ายึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความหลุดพ้นมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของอวิชชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พาดพันหันแหลกเข้าไปเริ่มดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปมีเชื่ออันเป็นข้าศึกจอมข้าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนมันหนีจากใจได้เหรอเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเข้าไปตอนนั้นเองตรงไปเจออวิชชาที่ทำให้กล่อมเหมือนนั้นนั่นเราจะเห็นได้ว่าอวิชชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโส มีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องอวิชชาดับทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองครักษ์การรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึงขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องมันซะก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจได้เองอ๋อองค์นี้หรือที่ท่านว่าอย่างนั้นนั่นน่ะมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้านั่นจริงอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ไปรวมอยู่นั้นหมดส่วนอันนี้จังทุกขังหน้าตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอันจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นหน้าตาเมื่อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วทีนี้เป็นทางนึงอันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นตรายรักษ์เป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปถึงไหนที่ไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาไปเดินแบบไม่เป็นมาเสพมาสันกันอีกทีนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนนเพราะเป็นสมมุติด้วยกันอวิชชาก็เป็นสมมุติสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชชานั้นสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องปราบปรามปราบประหารสมมุติฝ่ายวัฏจักรด้วยสมมุติฝ่ายวิวัฏจักรพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอย่าเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปาพิญญาหรือว่าอุคติตันยูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียดถ้าว่างานก็ง่ายแล้วมีแต่ยึกยึกยึกยึกยึกอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเมื่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจปล่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่ยังมีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แห่งข้าศึกจึงต้องรบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานหลักกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังทลายลงไปด้วยปัญญาอันทันสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาใจเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาได้ยังไงนะอันนี้อนิจจทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานต่างหากใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นตรลักษณ์สิเป็นของอัศจรรย์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติพ้นวิสัยของสมมุติไปแล้วท่านจึงให้ชื่อเพียงว่า วิมุตติเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตาก็ขัดกับไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นวิมุตติพ้นแล้วก็ หมดปัญหา เมื่อถึงจุดนี้ว่าทิปาปิญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น อุคติตัญญูก็ได้ทราบคุณมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลำดับดับไปถึงขนาดนั้นยิ่งจะทราบเลยเรียกว่าอุคติตัญญูก็ได้วิปยุตตัญญูก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียมตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลำพังตนเองฟังเทศ ระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันธ์กับจิตตั้งแต่ขันธ์ตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแหละมันเป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชำนิชำนาญก็เปลี่ยนได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืน ยังไปถึงขั้นอวิชชาได้แล้วไม่ต้องพูดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดข้าศึกหมดสมมุติหมดศัตรูภายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ้นสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรสติประเภทมรรคจะไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรเหลือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าทางว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมูลธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นถ้าเป็นมีมุดไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดพอขันแตกสลายไปแล้วอันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นไปตามสมมุติทั้งหมดส่วนมีมุดนั้นไม่ใช่นักโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องไปเชื่อหาตั้งชื่อตั้งนามไปหาค้นคว้าไปว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรถ้าเป็นผู้ต้องหากันยังจะตามจับกลุ่มคุมตัวมาทำโทษมันเป็นนิมิตขอให้มันเป็นนั่นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลำพังตนเองสันติโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเองปัจจังเวทิตโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นมันก็หมดปัญหาเนี่ยหนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั่นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติ อย่าท้อถอยอ่อนแออันเป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราพากันคิดอ่านใจตองให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสมนามว่าเราเป็นผู้มาชำระกิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายาทอาการแสดงออกทุกเนี่ยทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกำนามว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ความฉลาดวันนี้เคยเป็นตรงนี้ยุติแล้วคุณให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของกิเลสไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดทีเดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดพูดง่ายๆนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้จริงไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันมันแล้วมันก็รู้ไปถ้ามันรู้เรามันก็ไม่รู้ถึงว่ามันละเอียดเอาจริงๆหมดเนื้อหมดตัวมันแบบมันทั้งนั้นครอบไปหมดทุกขุมขนมันถึงแก้มันยากนะเอาจริงๆใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้ง ต่างตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันสมควรหรือกับเราพุทธตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุ่นนี่ที่ฟังตะลุ่นรุ่นเด้อไม่เป็นท่าเลยนี่เคยปฏิบัติมาโหมันเป็นพิจารณาย้อนหลังใหม่บางทีจะร้องห่มร้องไห้คิดดูอย่างตอนจิตเสื่อมแม่มันเสียใจขึ้นถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแม่ที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะฆ่าคนได้เขาฆ่าได้เพราะเห็นนี่เองมันเทียบแค้นดันถึงใจแต่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมากคือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กิเลสถ้าเป็นทางโลกนี่ก็เรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นพลังของธรรมไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยตั้งแต่นั้นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันฟิตตัวมันอยู่ตังไม่คุ้นกับใครเลยจ่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมวิเลศก็ดีทำก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละวิเลศทำท่านก็ไม่ได้สอนเนื้อเสื่อตอนนี้เท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ยิ่งเลยเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิจะไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้กระตุกตรงนั้นทีอ่ะกิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นเองแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนั่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาบออกมันถึงออกไหมนั่นไม่ยอมบอกง่ายนะมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแบบแนวเหมือนกันนิสัยผมมันผ่าผลรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์พูดมาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้อย่างนั้นเนี่ยครูอาจารย์ไม่มีทางตำหนิแล้วเวลามันออกออกอย่างผ่าผลออกแบบไม่ยอมเข้านี่ก็จะออกข้าเดียวว่าเกิดตายด้วยปัญญาแล้วไม่ได้จะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยแม้ตำหนิสมาธิด้วยซ้ำมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีเวลามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิจะบังคับเข้านะมันไม่ยอมเข้ามันจะตายจริงมันต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆกันมันต่อยไม่ได้หมดกำลังเนี่ยมือไปแปะๆกันเอาหมัดไปแปะๆอะไรนี่มันก็แปะๆอะไรนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยจริงนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวก็มาถูกสมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็เอาพุทโธบังกำกับนะไม่งั้นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นเลยผมอ่ะนิสัยมันผ่าโผล่บังคับไว้บังคับไว้เอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกทีเดียวมันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบางคราวก็โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่เข้าไปมันก็สงบแง่วโอ้โหก็เหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเหรอในตัวจิตแง่วพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอจะปล่อยเมื่อไหร่มันผึ่งเลยมันผึ่งกับผึ่งจากงานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนเลยพอเ พอถอนมาป้าก็ปุ๊บเลยอ้าปล่อยแต่ที่นี่โอ้โหมันกันหน่ำกันมันก็มีดก็เหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ยังไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ผู้ทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยครับแต่เพราะความด่วนนั่นเองครับความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธิก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันจะเห็นคุณค่าทางการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันเหนี่ยงมันก็จนมันผ่านมาแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเท่านั้นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เละนั้นอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์5กับอุทธัจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทธัจจะในสังวรในนิวรณ์5มันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธัจจะอันนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิท่านเรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทั้งยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะ9น่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้นเป็นเที่ยวเป็นเขาขึ้นมาอันที่นี้ว่า33เป็น9ตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมติว่าตัวเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาแล้วก็9แล้วน่ะเอาอันนี้เนี่ยมันเป็นเที่ยวเป็นเขาอีกพออันนี้พังลงไปแล้วมันเอาอะไรมาเทียบมาเคียงอะไรมาฟาดมาเหยียบกันไม่มีเที่ยวเขามันก็หมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของอวิชชาปัจจยาทั้งหลายพอต่อยเที่ยวมันก็หักลงไปแล้วมันเอาอะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ก็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นกิเลสทั้งมวลนี่แหละที่ว่ามานะพันธะกาถ้าจากอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือจะไปบอกให้ไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดรูปราคะอรูปราคะมานะอย่างนี้รูปราคะก็ยินดีในลักษณะผมการปฏิบัติของผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏนั้นเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นนะท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นเห็นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในอยู่มันกำหนดมีพรออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินทั้งก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่ากุฏินี่มองดูมันพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาเงาอย่างว่าอยู่เหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาแต่ขนาดนั้นแต่มันหารู้ไหมว่าตัวพูดที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคน ที่อยู่บนหัวตอนี่มองไปที่ไหนมันก็ว่างไปหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะนี่มันไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติเพราะว่าผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลางเนื้อชอบลางยาผมยังมาถนัดเอาความว่างมันติดอยู่ในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะกระถือนี้ที่จะความเพลินในการค้นคว้าการพิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้พออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นมีดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพออันนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันพออันนี้ออกแล้วมันก็ว่างจริงมันว่างรอบตัวจริงมันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงอวิชชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชชาเป็นหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวตอที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวตอที่เราเหยียบนี่หัวตอก็พังเออกันเลยที่มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นขั้นๆนี่คือเราก็เคยเทศนั่นในตึกพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วนี่ออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวมันจริงพอเลยจนพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงสมาธิในขณะที่อยู่เป็นสมาธิมันก็ว่างพอถอนเราสมาธิแล้วมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวตอมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันหนึ่งถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่ของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดวางนั้นวางนี่วางแต่เจ้าของไม่วางเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเมื่อนั้นเรียกว่าว่างตลอดทั่วถึงแต่ละเพียงนั้นเราเพียงว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าเพียงนั้นเสียใครจะมีกำลังเหมือนนั้นก็เอาไปที่ก็ไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดพอพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติพิจารณาไปแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกลองดูว่าเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นท่านจิตดังนั้นถ้ากรรมฐานที่ผู้ปฏิบัตินี่มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นๆทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดภูมิใดแต่สมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีสันติโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าคือประธานไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดเวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดมิดปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปมัดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพริกทางสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของไม่แหลกอย่างนั้นใครจะไปอ่านมันง่ายๆยิ่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพุทธเจ้ายังไงกิเลสหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมกิเลสก็ได้อีกถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วกิเลสตัวไหนก็ขยะขยะขยะหมอบหมอบหมอบเรื่องดีไม่ดีเรียกนั่น อ่านหัวใจนี่มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่ไหนดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่ให้รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูนะเพราะกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่ที่ท่านบอกท่านเป็นมหาฤาษีนะครับปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นแหละก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราชิกเสกนั้นโหอย่าไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่างนี้นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วพูดยังไงมันพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คือว่าก็อันหนึ่งจิตวิมุตอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตนั้นน่ะแน่ในนี้พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี้จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารไปคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเท่านั้นก็หมดปัญหาแล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธกาลยังมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่าไงมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงยังว่าพระวัสดิวัสดิคนถอยคนถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านองค์นั้นเธอเคยสั่งสมวิญญาณนี้มาตั้งนานแสนนานแล้วหรือเชื่อใดในเป็นนิสัยนิสัยหรือว่าเธอทำไมสิ่งนิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราสิ่งนิสัยนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรผมโค้งว่างั้นก็หยุดแล้วว่าไงหลังองค์กับกิริยามารยาทสวยงามนั่นก็ว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านทั้งพระนิสัยก็วาสนาอะไรนั่นนั้นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์ทั้งหลายขึ้นไปคุณพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยว่าแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยทูลถามพระเจ้าตรงๆก็มีว่าเป็นพระอรหันต์หรือยังพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามมารยาทเรียบร้อยสวยงามก็บอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาทั้ง500ชาติเนี่ยเคยเป็นมาอย่างนี้ประยกราชสีขึ้นมาราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นนายถึงนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีห์จะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่านี่เธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากก็เหมือนราชสีห์วังเพราะนั้นก็เลยยกธรรมะ เป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตอันตวันอันตวันตาโลโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความพุ่งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตะกาก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ที่นำมาพิจารณาท่านสำเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจนี้ปั๊บเข้าใจนี้ปั๊บเรื่อยๆตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเลยสุดท้ายก็ไปได้ถ้ามากต่อมากคนมากต่อมากสำเร็จมรรคผลนิพพานมากต่อมากก็เพราะว่ามันมากต่อมากที่ฟังอยู่เรื่อยเรื่อยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางงั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางงั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์ที่ดันมั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศน์วันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศน์มาเมื่อจวนจะถึงจุดนั้นเพราะท่านเทศน์แบบเหินฟ้านแต่ระบินเหินฟ้าเทศน์ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ที่นี่ท่านจะว่าไงพอไปถึงนี่ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนเอาฟังต่อในวาระต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกเป็นอีกนี่เราถึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งบุญการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุกติกันอยู่วิปจิตกันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยยะนี่นั่งบึกบืนแต่ละครั้งนะหงมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปัทภะปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปัทภะปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันก็ตกอยู่ในภายในใจมันตายลงไปแล้วมันจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนี่มันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันเล็งดูตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปทิศใต้ที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกไปในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บเลยนะเหมือนกับเหนียวไกลตั้งเดียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนั้นมันเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ท่านการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าปากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายเราไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบคั้นเราจนกระทั่งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะ นอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงเอาขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าเพียงขั้นสลบกิเลสตายแน่พระสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเดินหนึ่งกองฝ่าเท้าแตกไม่ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันยังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินโยกมฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ที่มูลาที่ไม่แห้งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์สูงๆได้วะอันนี้ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ท่านกล้าเพราะเหตุไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่คือจิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินโยกมตั้งแต่ฉันยังหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับได้รับเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ยังไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินยังกลมแต่ตากแดดไม่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกในคางนี่เหลือแต่ตาเดินอย่างกลมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล่างสวนล่างเขาหนุ่มดุเอาเงินไม่มีร่มเลยร่มร่มช่างหัวมันต้องฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจเมื่อเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มามาเห็นการน้ำนี่แม่มันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้จิตไม่ได้ออกโดดใส่การน้ำลิ้นน้ำฉันนี่สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหกินลงจริงๆมันจะตายนั่นน่ะในขณะนั้นจิตไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดความหิวความกระหายที่นี่ไอ้เรื่องการเดินโยกว่าฝ่าเท้าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้ท้ายแตกผมว่างั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับนั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติแห่งความเพลินของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที100%เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาผูกหลี่ยามาดุ้งเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาผูกนี่เหมือนกันผมทีตั้งโอ้ย6-7 เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้ก็ทำไปนั่นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญไปกุศลของเขาขึ้นมาในนั่งตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการมาที่ฉันหมานี่เสียอะไรเราก็คิดแล้วนั่นพิจารณาอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษจริงได้สั่งทันทีเลยโอ้โหผีลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากผู้หรือให้เป็นกล่องกระดาษเขามาไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนู้นมีโหยาส่งเขาเอามาโหเป็นลังเป็นลัง
1: เอามามามาเดี๋ยวนี้มาเราจะเปิดให้ฉันนี้แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะถ้าฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมันเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอันขาดมีเป็นคำสุดท้ายหยุดเพียงเท่านี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นขาดนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ฉันแน่นอนใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดหยุดจริงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วเขามีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในเลยหมดพอรถพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นแหละอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจอแจ้คนนั่งจะยกอาจารย์ถามยกยันเหมือนเราหิวเราโหยเราจะตายมาจากที่ไหนมันคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นหนึ่งจะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างเราบินเราคิดว่าเราจะหิวจังเลยมีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นแหละสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องนั่นเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมต่อวินัยเราพิจารณาแล้วให้คารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ถือมานะเราก็ไม่เห็นมีพระห้ามพระสูบบุหรี่อย่างฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานอะไรแต่ตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของบ้างเหรอมหาเกาที่มันไม่ขันไอ้จมที่มันกันขันทำไมไม่เกามั่งให้มันหายขันถ้าไปสนใจของเกาเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหรอถ้าพระเป็นผู้มุ่งกับความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมาเพราะฉะนั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปไหนก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลและยาอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมท่านเดียวไม่ห้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานี่เป็นเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมคนตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมไม่เอาเอาละท่านบรรยายนะ

ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ไม่มีโลกใดมันเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบฉบับของโลกที่เรียกว่าศาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราผู้จะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้มองดูหลักพระธรรมนี่ไหนนี่คือทางดำเนินอย่างเอกจะปลีกแวะไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะหลอดพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกขั้นหยาบๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะถ้าได้ปลีกแวะไปในขณะใดขณะนั้นชื่อว่าได้ปลีกแวะออกแล้วจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์รีบวกกลับเข้ามาทันทีได้แก่ปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัสดิ์ขาตธรรมนี่ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยอุบายใดย่อมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากทางด้านพระวินัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันล้วนแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบรื่นไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยข้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดำเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อข้องใจเช่นการบิณฑบาตอาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ทรงลดละในเรื่องการบิณฑบาตถือว่าเป็นประเพณีของนักบุญนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาตรก็มีพระอุวาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุวาทสอนไว้พระอุวาทที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้วเป็นขั้นขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามพระองค์ได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตร่ตรองไปตามหลักพระธรรมนี้ไหนอย่าประพฤติเอาตามความเคยที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นเพศที่พินิจพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ราบรื่นหรือเป็นนักบวชที่
ทรงไว้ซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดำรงเพศที่เรียกว่าสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตนการประสบเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ทั้งภายในภายนอกให้นำมาพิจารณาเพื่อเป็นธรรมะเครื่องแก้จิตใจของตนเสมอไปอย่าหวังเอาความชนะกับบุคคลอย่าเอาความหวังชนะกับเวลาอย่าเอาความหวังชนะในสถานที่นั้นที่นี้แต่ให้เอาความหวังชนะในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนจะอยู่ในการสถานที่ใดๆก็ตามเหตุการณ์จะต้องเป็นขึ้นภายในตนเสมอจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะใคร่ครวญเลือกเฟ้นให้เห็นชัดด้วยตนเอง

็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมนี้ไหนยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมนี้ไหนทำพูดคิดให้มีหลักพระธรรมนี้ไหนเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ผิดพลาดเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจแต่จะหาประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเทียบเคียงดูว่าถูกหรือผิดเราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางระงับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมนามว่าผู้ปฏิบัติต่อตนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่กล่าวนี้ได้เป็นลำดับจงทำตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวอันเป็นที่ไหลมาแห่งความเย็นใจอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นใจถ้าปฏิบัติถูกและเข้มแข็งในอิริยาบถทั้ง4จะอมียาบถใดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเย็นใจซึ่งเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องและเข้มแข็งต่อความถูกของตนพยายามส่งเสริมเสมอเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกประจำขันธ์ไม่มีใครจะสามารถหลีกเว้นได้แต่ขอให้ใจของเราได้เย็นด้วยหลักการปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัยนี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะไม่สมหวังในสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผู้ยึดหลักทำเป็นเครื่องดำเนินสำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหล่งถ้าทำให้มีหลักแหล่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหล่งไม่มีกฎเกณฑ์แน่แต่เหตุการณ์จะมาทำลายเมื่อไรก็จะสลายไปตามเรื่องแห่งความไม่แน่นอนของเขาส่วนใจของผู้มีธรรมจะเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอนี่หลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลกที่เป็นของเอียงแปรปรวนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอ็นเอียงแปรปรวนจิตไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแต่จะทรงไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจและทรงไว้ซึ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนนำมาเป็นหลักจิตของใจมีปัญญาเป็นผู้พาเดินนี่คือวิธีปฏิบัติต่อตนเองนั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิริยาบถทุกสิ่งทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดคลั่งเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้นความคลั่งเผลอเกิดจากความไม่สังรวมระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังรวมระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมา

อย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อหลักพระธรรมวินัยเพื่อความปลดเปลื้องทุกขั้นของทุกหรือทุกประเภทของทุกให้สิ้นไปจากใจซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่หลับนอนของทุกการสังรวมระวังตนไม่เพียงแต่การสังรวมระวังภายนอกแต่เรื่องการสังรวมระวังภายในคือการแสดงออกของจิตที่จะไปเกี่ยวกับอารมณ์อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมันนี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลำดับและจะเป็นผู้มีความสามารถขึ้นเป็นชั้นๆเนื่องจากความสังรวมระวังเป็นมูลฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสามารถเกิดขึ้นเนี่ยหลักการแก้ไขทุกข์แก้ไขความผิดโปรดแก้ไขด้วยความระวังความระวังจนเป็นนิสัยความสามารถอาจเอื้อมต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณแก่ตนเองนั้นจะเป็นเงาตามตัวตลอดสายไม่ได้คิดว่าจะไม่สามารถเพราะความสังรวมระวังเป็นนิสัยของผู้นั้นแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัยสังรวมระวังเป็นประจำนั่นคือคนมีสติมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมาสังรวมระวังการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังรวมระวังความขยันหมั่นเพียรระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างๆมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นแล้วนำเอาอันนั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในจิตใจจึงกลายเป็นภาพเรื่องนั้นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องนั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้าศึกแก่ตนเองแท้จริงก็คือจิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาพิษเผารนตนเองด้วยความไม่สังรวมระวังนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสำคัญฉะนั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยคอันใหญ่มากภายนอกถ้ามีความสังรวมภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตัวเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้จะตีความหมายไปทางรักหรือทางชังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าจิตได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหากเป็นเรื่องของจิตตนเองไปรับสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยแล้วไปปรุงแต่งหรือตีความหมายในสิ่งนั้นให้เป็นต่างๆคือให้เป็นที่น่ารักน่าชังน่ากลัวน่าเกลียดมากที่กล่าวทั้งนี้เกิดจากความไม่สังรวมระวังถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปลดเปลื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระวังนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระวังนี้
และอยากเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโกรธให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากคำว่าสังรวมนี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์ไม่ปล่อยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ปล่อยไปตามเรื่องของอดีตที่เคยเป็นมาแม้จะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองมีอำนาจวาสนามามากเพียงไรมีความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายแค่ไหนพระองค์สังรวมระวังไม่ให้ไปวาดภาพกับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข้าศึกทำให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความสังรวมระวังและมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสรู้ไม่มีทางสายใดที่จะแยกจากความสังรวมระหว่างนี้ไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีพระสาวกของพระองค์ท่านก็ดำเนินแบบเดียวกันพวกเราจะดำเนินแบบไหนถ้าไม่ดำเนินแบบนี้แล้วจะไม่มีทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์และตามที่พระพุทธเจ้าให้ทำและจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากได้ปล่อยธรรมคือความสังรวมนี้ออกจากใจของตนเองความประพฤติก็จะเฟ่คำพูดก็จะเหลวไหลใจที่คิดไม่มีสถานฟุ้งเฟ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระวังเป็นผู้กำกับรักษาฉะนั้นความสังรวมระวังจึงเป็นรากเหง้าอันสำคัญสำหรับนักบวชผู้เป็นเพศที่งามและโลกได้กราบไหว้บูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมาเป็นความชอบธรรมแก่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียหายจะปล่อยตัวถ้าอยากเป็นพระที่สังรวมระวังตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจการปล่อยใจนี่แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามกันอีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั้นเลยนี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลดละถึงเรื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลำบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่าให้เดินไปจุดนั่นแหละยากหรือลำบากอย่าได้ปลีกแวะไปถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสำเร็จจะต้องมาถึงเงื้อมมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะจะเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนี้ไปทำประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับ
ทำฉุดลากให้จมลงเสมอคือความท้อถอยอ่อนแอมาบังคับจิตใจให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางใดขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจนเพราะสติปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทุกข์จะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่ความกลัวทุกข์กลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกข์ให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวนี้ว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอและความกลัวตายจงตามดูความกลัวตายลงไปให้เห็นชัดตามหลักความจริงของความตายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตายแน่นี่ชื่อว่าเป็นผู้ค้นคว้าหาเหตุแห่งมูลความจริงของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แต่เรายังไม่ทราบฉะนั้นการค้นคว้านี้จึงเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าต้องตามเสด็จไปตั้งแต่การค้นหามูลความจริงสิ่งในสิ่งที่กล่าวมานี้ความกลัวตายนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยการค้นดูสาเหตุหรือมูลฐานแห่งธรรมที่กล่าวมานี้นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือสติปัญญาถ้าหากใช้ความพยายามอยู่เสมอโดยไม่เอาความตายมาไว้บนศีรษะแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องความกลัวตายหรือทั้งเรื่องความกลัวทุกข์เราจะเห็นความจริงทั้งสภาพที่ไม่กลัวตายด้วยอำนาจของมรรคคือการค้นคว้านี่แหละสัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกว่าความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไว้ทุกทั่วดินแดนไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอกับสภาวะทั่วไปในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งที่กลัวจึงหาทางออกไม่ได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบธรรมการสอดแสวงหาความหลุดพ้นจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าวไปถึงแค่ฌานของทุกข์ยังไม่ถึงตัวทุกข์เลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริวารของความตายก็คือความทุกข์และก้าวไปเพียงฌานชลาของความทุกข์เท่านั้นเราก็ถอยหลังกลับแล้วไหนเราจะไปเห็นทุกข์อันเป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังอนิจจังได้และสมุทัยอริยสัจจังถ้าหากว่าพยายามประคับประคองจิตใจให้เดินตามสายของความจริงที่พระองค์ท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศไว้นี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกข์ก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เลยจะต้องรู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตายแล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกธาตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอันไหนถ้ามันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรล่ะเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดอย่าให้เหลือหลอกันได้มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางด้านทางภายในจิตใจตามดูให้เห็นชัดนะด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือพาทำงานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแกล้วกล้าสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกข์ของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้นิโรธะคือความดับสนิทจะเริ่มรู้ตั้งแต่ความเริ่มดับแห่งสมุทัยเป็นลำดับหรือความดับทุกข์ที่มีสมุทัยเป็นสาเหตุเป็นลำดับลำดับไปจนถึงดับขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับไม่เหลือนิโรธะคือดับทุกข์เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของปัญญานิโรธะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอำนาจของมักเป็นผู้ทำงานผลิตผลออกมาเลยผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกข์เข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งมักที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นั้นการรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้สถิตอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจะหาความพ้นทุกข์นอกไปจากทุกข์จากสมุทัยที่กำลังเป็นข้าศึกกันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุกข์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชื้อด้วยอำนาจของมรรคที่มีกำลังเป็นลำดับๆจนเต็มกำลังของตนเมื่อนิโรธะก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอะไรเหลือธรรมทั้งสี่นี้เมื่อได้ถูกปัญญาทำที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วจะกลายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธก็เป็นความจริงอันด้วยใจจริงที่ไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้นโดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตามแต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งถ้าจะพูดเรื่องไปนิพพานใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้ไปนิพพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกข์ต้องเป็นทุกข์จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมุทัยก็เป็นสมุทัยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกข์แล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มรรคก็เป็นเครื่องแก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทำงานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้นะธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสี่นี้คืออะไรนั่นแหละ
พราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่นี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี่ก็เวลานี้สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาแห่งหนตำบลใดมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้งสี่นี้ไม่มีทางเดินไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่นี่แหละมรรคปฏิมรรคปฏิปทาดำเนินเข้ามาจุดนี้เรากลัวตายเวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลำบากมั่งเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพี่นายดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องความกลัวตายให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไรถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สนิทภายในจิตใจเมื่อสัจจะทั้งสี่นี้ได้ทำงานได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วความบริสุทธิ์จะหามาจากไหนนั่นคือความหายยุ่งยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสี่นี่แหละโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องข้าศึกต่อกันเสมอพอต่างได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสี่นี้ก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จำเป็นเพราะพระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้สอนลงสู่จุดนี้ก็สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเวลานี้นะอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจดหรือเพื่อพระนิพพานจะก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เห็นเป็นความจริงอย่างพร้อมมูลตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้งสี่นี้ว่าเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ได้ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนยันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าสัจจะทั้งสี่คือทุกขังอนิจจังหรือเรียกว่าอริยสัจสี่นี่คือหลักรากฐานของศาสนาเป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะของจริงเหล่านี้ปฏิพิจารณาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้เห็นไม่ต้องไปให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนาธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกๆบาทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติโดยกันและคำว่าสันทิฏฐิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราพิจารณาให้ถึงถ้าจะทั้งสี่เป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดเพราะผู้หลงสัจจะทั้งสี่นี้ก็คือเราเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจำเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาตอบแทนเรามารู้แทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวเสียเองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มหนำสำราญด้วยธาตุด้วยการรับทานของอิ่มหนำสำราญในธาตุด้วยการรับทานของเราเอาทุกข์เราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะ
สัจจะคำว่าทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นข้าศึกต่อตัวเสียเองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือน้อยร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสำคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อนนะผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใครที่กลัวทุกข์แต่ไปเกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้ยิ่งสั่งสมพัวพันทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยจะมาอย่างไรต้องเป็นนักสังเกตนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดพลาดไม่ใช่คนจักจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทำแบบสุ่มเดาสงสัยอะไรให้ถามครูถามอาจารย์ถามหมู่เพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดาให้ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทำของตนที่กำลังกระทำไปเสมอๆอย่าทำแบบพอไปทีเพราะศาสนาคือคำสอนของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายเหตุก็ดีฝ่ายผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือพระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่ตรงตามหลักความจริงของศาสนาเพราะฉะนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยคให้สังเกตสอดรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้องเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดเพราะศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับตาไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบฉบับเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิ์ประสาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเจ้านั้นจะกลายเป็นธรรมะโง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งประสิทธิ์ประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาดเรื่องของจิตทานได้รู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแล้วจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหยิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปแล้วคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจะทั้งสี่รู้รอบตนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละที่ว่าหมดข้าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วเรื่องอดีตจะคือความเป็นมาของจิตเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายอนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แลจะเป็นผู้ก้าวไปแต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดตัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความบริสุทธิ์เป็นปัจจุบันธรรมล้นล้นนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมด
จากสิ่งที่เคยปิดบังลี้ลับเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินั้นฉันขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาทำความเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้จะได้รับความเย็นเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงขอยุติธรรม

ตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระในวัดนี้เลยแม้ที่อื่นๆที่ขอนิมนต์ให้ไปเทศในงานนั้นๆซึ่งเคยรับบ้างเท่าที่เห็นสมควรก็เลิกไปตามๆกันหมดนี่เฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่9เดือนนี้นี้เท่านั้นที่เทศในงานศพท่านอาจารย์มหาบุญมีเนื่องจากเขาเอาชื่อของเราลงในใบโฆษณาไม่เทศก็จะทำให้เสียไปมากจึงต้องจำใจเทศทั้งหลงทั้งลืมตกหายไปเรื่อยนี่ก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนแสดงธรรมเวลาแสดงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเทศวันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้วเพราะมันเป็นอยู่กับตัวรู้สึกอยู่กับตัวความจำคือสัญญาหลงลืมไปแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้จึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรในบรรดาภาระภายนอกเช่นพระเนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตามตลอดประชาชนทั่วๆไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลยเพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมานี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนานก็เลยพยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตนจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ได้มีคำว่าเดียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสสืบสันปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมาซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบหูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้นนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วยกระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้หลอกลวงที่ไหนหลอกลวงดวงใจดวงที่ มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้ลุ่มหลงไปตามมันพร้อมกับความสงสัยสนเท่ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเราจึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเรียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอนนี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้วความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของกิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละแล้วก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ถูกความเสี่ยมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันกักดันออกมาทุกเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่อง
ธรรมความจริงมีมรรคมีผลเป็นต้นจึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไปยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอดเรียกว่ามืดมิดปิดทวารตาหูจมูกเล่นกายใจไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับจนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลยเพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้มันสูงขึ้นโดยลำดับมีแต่คำว่าฝ่ายต่ำเฉยๆแต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมันให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดานี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตายใจได้แล้วเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้แล้วในบรรดาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดอันเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนกิเลสทั้งหลายที่เคยทำคนให้เสียมามากต่อมากแล้วเช่นนั้นมีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนดังที่เคยแสดงเสมอว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั่นคือชอบเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปที่เรียกว่ามัชฌิมามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะทรงมรรคทรงผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยมีเราทั้งหลายได้มาบวช ด้วยได้มาประพฤติปฏิบัติตนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภของเราที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสอยู่เรื่อยไปดังโลกทั้งหลายที่เขาไม่สนใจในอัตในธรรมนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติมาบวชเราก็ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของตนนี้ที่เรียกว่าเรามีวาสนามากเต็มหัวใจของเราแล้วอย่าได้ประมาทนอนใจเห็นว่าสิ่งใดที่เลิศเลอยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี้ที่จะให้เสมอธรรมของพระพุทธเจ้าการกล่าวทั้งนี้ต้องหมายถึงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าธรรมเลิศธรรมประเสริฐเพียงเท่านั้นก็เป็นความผิวเผินอาจเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะคำว่าเลิศเลิศนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วจึงไม่ทำเราให้สะดุดใจถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นสัมจิตเป็นสมาธินี่เริ่มสัมผัสสัมพันธ์รสแห่งธรรมแล้วแล้วจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในจิตใจในครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นกับมโนทวารของตนด้วยการปฏิบัติด้วยดีเมื่อได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติการรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆถือเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะบำรุงรักษาจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่แล้วผลคือความสงบเย็นใจนั้นจะเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดานี่แหละผลอันนี้แหละที่จะปรากฏขึ้นภายในใจถึงกับพูดออกมาได้เต็มปากหรือเพราะรู้อย่างเต็มใจว่าธรรมะนั้นเลิศเพียงขั้นนี้ก็เลิศแล้วเพราะโลกไม่มีโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่ได้เป็นเพราะโลกไม่ได้ปฏิบัติโลกทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้แม้จะพูดว่าศาสนาวิเศษวิโสหรือเลิศเลอขนาดใดก็ตามก็สักแต่ว่าคำพูดสักแต่ว่าการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นไม่สะดุดเข้าถึงใจเลยแต่ผู้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์อันกับธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนอยู่แล้ว
ย่อมมีความดูดดื่มในคำว่าเลิศว่าเลอเพราะความเลิศความเลอตามขั้นภูมิแห่งธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นปรากฏประจักษ์อยู่แล้วภายในตนเมื่อเราบำเพ็ญให้หนักมากเข้าเพียงไรความสงบของจิตนี้จะเปลี่ยนตัวให้ละเอียดลงไปโดยลำดับลำดาความสงบมีมากเท่าไรความเด่นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตในขั้นนี้ขั้นนี้ในวงแห่งสมาธิยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ก็เป็นศาสนาออกมาจากศาสนาและเป็นความเลิศอันหนึ่งเป็นธรรมเลิศประเภทหนึ่งที่ผู้นั้นได้สัมผัสสัมพันธ์เองแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงความสงบแก่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเชื่ออย่างถึงใจตามขั้นแห่งธรรมของตนจากนั้นก็ท่านว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาอยู่แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาสมาธิเราก็เร่งบำเพ็ญโดยลำดับจนปรากฏเป็นผลขึ้นมากับใจของเราประจักษ์แล้วปัญญาตามที่ท่านแนะเมื่อจิตมีความสงบเย็นในขั้นใดภูมิใดที่ควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พึงเริ่มคลี่คลายขยายความรู้สึกของตนออกในแง่ต่างๆเป็นความคิดความอ่านไตรตรองโดยถือธาตุขันธ์นี้เป็นชัยสมรภูมิหรือเป็นสถานที่ทำงานพินิจพิจารณาตามสกุลกายดังที่ท่านมอบงานให้ในเบื้องต้นที่บวชใหม่ๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นคลี่คลายดูสภาพเหล่านี้โดยลำดับลำดาย้อนหน้าย้อนหลังถือเป็นงานประจำจิตของตนไม่ปล่อยวางด้วยการพินิจพิจารณาเว้นเสียแต่เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกระแสจิตที่คิดในทางด้านปัญญาแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบอารมณ์ของใจเรียกว่างานของใจทางด้านปัญญาพักสงบด้วยสมาธินะพอได้กำลังแล้วถอยออกมาก็พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือสิ่งเหล่านี้แหละงานอันนี้แหละยังไม่สำเร็จจะทำงานนี้ให้สำเร็จเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียนยากปฏิบัติยากสำเร็จได้ยากเอาเราประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เจสารู้ทุกคนผมขนเล็บฟันหนังรู้ทุกคนแต่รู้แบบโลกแบบสงสารรู้แบบกิเลสรู้แบบยึดแบบถือแบบอุปาทานแต่ความรู้อันนี้การเรียนอันนี้เรียนเพื่อคลี่คลายขยายออกเพื่อถอดถอนอุปทานจากความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับของงานเราที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าผมเป็นอย่างนี้ทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญานั่นเวลาชัดเข้าไปแล้วจะเป็นทำที่ถึงใจถึงใจผมก็ถึงใจขนถึงใจเล็บก็ถึงใจฟันก็ถึงใจหนังหุ้มห่อรอบสกุลกายของเหล่านี้ก็ถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็เรียกว่าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมแล้วย่อมที่คลายตัวออกมาได้และต้องปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งโลกธาตุที่เต็มอยู่ภายในของเหล่านี้โลกธาตุคืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมมุติกันว่าโลกนี่ให้แตกกระจัดกระจายออกด้วยปัญญาของเราไม่มีทางสงสัยแล้วนี่เรียกว่าเรียนจบงานในขั้นนี้ในขั้นงาน5ประการกระจายเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นวัตถุเช่นเดียวกันคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะซึมซาบด้วยอำนาจของปัญญาตลอดทั่วถึงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งภายนอกของเขาทั้งภายในของเรา
ประจักษ์โดยความเป็นอันเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องความอสุภะอสุพังก็กองนี้เป็นกองอสุภะอสุพังแล้วตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเอาย่อๆเพียงว่าวันเกิดมาอยู่ในท้องเราไม่ได้พูดเอาอย่างวันเกิดมานี่คือกองความแห่งความกังวลแล้วอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอวัยวะของแม่เป็นอย่างไรก็เป็นของปฏิกูลตัวของเราเองที่อยู่ข้างในก็เป็นของปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะเวลาตกคลอดออกมาก็เป็นธรรมชาติอันนี้บำรุงบำเรอด้วยอาหารการบริโภคประเภทต่างๆมีนมเนยเป็นต้นจนเจริญขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็ทรงกองอสุภะอสุพังนี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งความสืบต่อของชีวิตที่ได้มาจากอาหารการบริโภคต่างๆนี่เป็นผลของวัฏจักรที่พาให้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายพินิจพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแยกออกให้เห็นประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจิตจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะคำว่าอุปทานนี้ยึดหมดในบรรดาสกลกายเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายแทรกอยู่ภายในร่างกายล้วนแล้วแต่ตัวอุปทานเพราะยึดทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นเมื่อพิจารณาออกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาถอนตัวออกมานี่เรียกว่าทำงานด้วยปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้ทำไม่หยุดจนกระทั่งงานนี้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเป็นไม่หยุดเพียงหยุดพักชั่วขณะก็เข้าสู่ความสงบได้แก่สมาธินี่เรียกว่าพักงานคือการทำงานด้วยทางปัญญาพอได้กำลังแล้วถอยออกไปก็ทำงานอย่างนี้จนกระทั่งงานนี้สำเร็จนี่มีสำเร็จได้ในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้ในเบญจขันธ์ในสกลกายของเหล่านี้ถือเอารูปกายนี้เป็นสำคัญเป็นงานในเบื้องต้นพินิจพิจารณาตั้งแต่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยอีกแล้วพอรู้แจ้งด้วยปัญญานี่ถอนตัวออกมาแล้วที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ประเภทหนึ่งๆอันเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความละเอียดกว่ากันก็จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเราพิจารณาทางร่างกายและรวดเร็วกว่านี้อีกเพราะงานนั้นเป็นงานละเอียดก็พิจารณาไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนร่างกายนี้พิจารณาทางอสุภะอสุพังแล้วเกี่ยวโยงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดแล้วจิตก็ถอยตัวออกมาและพิจารณาในเรื่องขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี่แหละส่วนร่างกายที่เราเคยพิจารณาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกิจเป็นการทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วย่อมปล่อยวางกันไปงานนี้ปล่อยพอจิตรู้แล้วจิตเข้าใจแล้วจิตปล่อยแล้วงานนี้จะเรียกว่างานนี้สำเร็จก็ไม่ผิดหากรู้ประจักษ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ผู้ปฏิบัติด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วเข้าใจทั้งความดูดดื่มแห่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยทางอสุภะทั้งความดูดดื่มที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเข้าไปก้าวเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับแล้วภายในจิตใจของเราหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจิตย่อมถอนแม้จะบังคับให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณานี่เรียกว่าอิ่มแล้วทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อิ่มภายในตัวพอภายในจิตนั่นเองแล้วทีนี้ดูดดื่มเรื่องอะไรเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายด้วยเกิดขึ้นจากใจด้วยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจย่อมเป็นสิ่งที่จะแปรสภาพเป็นสิ่งที่ปลุกประสาทคือหัวใจเราผู้ตั้งสติสตังอยู่ด้วยดีนั่นแหละให้ทราบให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพินิจพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจออกมาจากใจวิ่งทวนกระแสกันวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอาการเหล่านี้ทั้งเข้าไปสู่จิตใจจนกระทั่งรู้ชัดอีกเช่นเดียวกันนั่นเมื่อรู้ชัดสิ่งเหล่านี้แล้ว
ก็ย่อมจะไหลเข้าสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้มาจากใจตีตะล่อมเข้าไปไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ใจเพราะมันออกจากใจไม่ออกจากที่อื่นจนกระทั่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยกับส่วนร่างกายนี่ทางภาคปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้รู้จะต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเมื่อรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปก็เหมือนเราตีตะล่อมบริษัทบริวารของอวิชชาคือกษัตริย์วัฏกิจวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจนั้นเข้าไปหากษัตริย์อันใหญ่คือจิตตอวิชชาทิ้งเหล่านี้เมื่อรู้แล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางไม่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ย่อมปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปด้วยความรู้จักในตนเองนั่นแหละไม่มีใครบังคับได้การพิจารณาในธรรมขั้นเหล่านี้ต้องเป็นความดูดดื่มเป็นความพออกพอใจซึมซาบของสติปัญญาหากเป็นไปเองเป็นไปเองตลอดเข้าถึงดวงใจนั่นนี่การพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเกิดบัดดับเกิดบัดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาอะไรก็ถือไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อถือเอาไม่ได้แล้วจะถือทำไมนั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปติดมันอะไรสิ่งที่มันดูดดื่มคืออะไรมันก็ดูดไปเองเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟคือตปธรรมได้แก่สติปัญญาจะซึมซาบตามเชื่อเข้าไปตามเชื่อเข้าไปเข้าสู่ใจนั่นแหละเชื้อไฟเข้าสู่ใจคืออะไรอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นแหละเชื้อไฟที่ละเอียดสุดจอมกษัตริย์วัฏจิตวัฏจักรที่แสดงออกมาเป็นบริษัทบริวารกว้างขวางไม่มีประมาณตลอดถึงครอบโลกดินแดนก็ออกมาจากธรรมชาติอันเดียวนั้นพอตีตะล่อมเข้าไปตีตะล่อมเข้าไปก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงเข้าใจเองในตนดังที่ว่าซึมซาบนั่นแหละนั่นแหละสติปัญญาซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปพอได้ที่แล้วก็ทำลายกันเมื่อทำลายกันแล้วอวิชชาวัตตะลึกอวิชชายตเววาเสสวิราคานิโรธาตั้งฆารานิโรธเป็นต้นก็ดับพร้อมกันไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการคืองานของเราสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เกสาโลมานขาตันตาตัดโจเรียกว่ารูปจากนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่มันหักประสานกันมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้ถูกการพิจารณาเลยพิจารณาด้วยกันกับส่วนร่างกายนี่แหละแต่ถือเอาร่างกายนี้หนักเป็นฐานสำคัญของการพิจารณามากกว่าอาการเหล่านั้นจนกว่าว่าธรรมชาติอันนี้ได้พอตัวแล้วทีนี้จึงทุ่มสติปัญญาลงไปสู่นามธรรมซึ่งเป็นส่วนละเอียดไล่ตะล่อมเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นการไล่ตะล่อมเข้าไปก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พอเหมาะพอดีกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิวามัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับการปราบปรามกิเลสส่วนหยาบคือร่างกายของเรานี้สติปัญญาก็หยาบผาดโผนโจรทยานมากเนี่ยพอเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นไปเองในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละจะเป็นผู้จัดเจนในเรื่องการตกการต่อยนี่ก็เหมือนกันขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วก็รู้เรื่องเองควรจะเป็นสติปัญญาขั้นใดภูมิใดหากพอเหมาะพอสมกันจะทำรุนแรงไม่ได้มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวนั่นแหละให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงทะลุไปหมดนี่เรียกว่างานสำเร็จแล้วงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้น

ที่ว่าวิมุตติหรือหลุดพ้นในหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีอะไรสงสัยกระเทือนครอบไปหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้เป็นสักขีพยานได้ถ้าว่า 10,000% ก็ 10,000% ไม่สงสัยในตัวเองแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไรสงสัยพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้ยังไงใครเป็นคนสอนไว้ธรรมเหล่านี้เราก็ดำเนินตามหลักแห่งสวคารธรรมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเปิดโลกธาตุออกภายในจิตใจของเราแล้วเปิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรเปิดเพราะธรรมของพระเจ้าเปิดเพราะสวคารธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วจนแล้วสอนไปแล้วเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายได้ก้าวไปตามนั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทต่างๆไปโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมสัมผัสสัมพันธ์ตีต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นหมดข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจตรงนั้นเป็นอย่างไรจะถามหาใครไปถามกับใครนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกทำอันเอกได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นพูดก็สาธุว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามจะทูลถามพระองค์หาอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นมันประจักษ์อยู่ในนี้แล้วยอมรับเต็มที่แล้วในธรรมชาติอันนี้ทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเล่าเพราะท่านเป็นสรณะของเรามาตั้งแต่เราก้าวเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ท่านเป็นมาก่อนหรือหลังล่ะฟังว่าเป็นสรณะของพวกเรามาแล้วนั่นนี่การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลาดแห่งมรรคผลเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าหลงกลมายาของกิเลสซึ่งเวลานี้กำลังมากมายก่ายกองมีแต่การสั่งสมธรรมชาติในทางนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิใครพูดตามความจริงเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องเสริมให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นเพราะไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาที่จะทราบจะเห็นแง่งอนของมันเลยมีแต่ผิดขึ้นมาจากมันทั้งนั้นแล้วผิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ในโลกนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายของโลกนี้ไม่อดไม่อยากไม่อาจไม่อั้นแต่ทำไมโลกจึงไม่มีความอิ่มพอหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกันทั่วโลกดินแดนเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาตัวนี้เองไม่ใช่เป็นเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในโลกมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันไม่ยอมรับคำว่ามีมันยอมรับตั้งแต่ความอยากความหิวโหยความทะเยอทะยานจะเอาให้ล้นโลกล้นโลกมันจึงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีรายใดที่จะสมหวังเพราะอำนาจแห่งกิเลสพัดถูกพาลากไปนี่เลยขอให้พากันทุกขอให้ทุกองค์พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาธรรมข้อนี้ให้มากกิเลสไม่เคยทำใครให้ได้มีความสมหวังมีแต่พาให้ดิ้นให้ดีดจนกระทั่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละไม่รู้จักคำว่าศีลว่าธรรมเป็นยังไงพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่หัวเราะเยาะเย้ยกันเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากมีกำลังมากมันเป็นเสียงเดียวกันหัวใจใดมันก็มีอย่างเดียวกันกิริยาใดที่แสดงออกมามันก็เข้ากันได้เข้ากันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วเข้ากันได้เข้ากันได้แต่กระบาดกับธรรมนี่ปัดปุ๊บปัดปุ๊บเห็นว่าเป็นข้าศึกนี่ประหนึ่งว่าข้าวนอกนาตานอกสุ่มไปซะแล้วเรื่องอัตตังธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอของจอมปราชญ์ทั้งหลายเพราะกิเลสมันพอกพูนหัวใจมีมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ลุ่มให้หลงให้มืดมิดปิดตาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดขึ้นชื่อว่าเจตที่กิเลสได้ครอบครองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เหล่านี้รู้จักเรียงสาภาวะมากว่าตนฉลาดมากไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสหลอกให้โง่มากไม่ได้คิดตอนนี้สิถ้าได้คิดตอนนี้บ้างแล้วเราก็จะพอมีทางฟัดเหวี่ยงกันบ้างมีการเหยียบเบรกข้ามล้อยับยั้งตนเองได้อย่างที่เวลานี้โลกเป็นยังไงเฉพาะอย่างยิ่งอย่างชาวพุทธหรือเมืองไทยเรานี้เย็นหรือร้อนเวลานี้เป็นยังไงมันมีคนโง่เมื่อไหร่มีแต่คนฉลาดฉลาดทางนั้นแล้วคนฉลาดมากัดกันหาอะไรมาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเพราะต่างคนต่างฉลาดมีเหตุมีผลเป็นเรื่องประกันแล้วยอมรับกันทางเหตุทางผลซึ่งเรียกว่าอัตธรรมแล้วจะมีเรื่องมีราวอะไรไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าครอบครัวเจ้าเรือนไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยตลอดถึงวงราชการกันงานของแผ่นดินจะมีเรื่องมีราวกันอะไรถ้าเอาธรรมเข้าไปพิจารณาแยกแยะยอมรับกันตามความจริงนั้นแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่ก็คือยอมรับตามกิเลสผู้นี้ก็จะเอาอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเอาอย่างนั้นผิดตู่ไม่คำนึง

ขอให้เป็นให้ได้อย่างใจเราให้ได้อย่างใจเราเรานี่เท่ากับครอบโลกธาตุไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาปุญญาภิสัมพันธ์มากยิ่งกว่าเราคนเดียวนี้คนเดียวนี้นี่แหละมันทำโลกให้พินาศชิบหายเพราะอำนาจของกิเลสอันนี้แหละนี่แหละอำนาจมันเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสอำนาจของกิเลสมันเป็นไฟแล้วสิมันไม่เหมือนอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ต้องทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันแต่ลงอำนาจของกิเลสได้ขึ้นช่องไหนตัวใดลายใดของบุคคลใดก็ตามหน้าที่การงานใดก็ตามวงราชการใดก็ตามต้องแหลกเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดสุดท้ายมันก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เผาไหม้กันได้หมดไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นคณะของเรานี่เป็นคณะของเขาไม่ได้ว่าขอให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจสุดท้ายเช่นเดียวคนไทยเราเนี่ยนี่อย่างนี้มันว่าคนไทยเราเมื่อไหร่มันจะเอาตัวของเราเนี่ยเหยียบหัวคนไทยเราก็ได้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไว้หน้าใครเลยเลยนี่เราเห็นโทษไหมที่พูดเวลานี้เอาความหลอกลวงมาพูดหรือเอาความจริงมาพูดพิจารณาวาดภาพไปตามความพูดนี่ลองดูสิมันผิดหรือมันถูกนี่แหละธรรมของพระเจ้าเอากลางเข้าไปสิมันต้องเห็นความปลอมเห็นความจริงเห็นเปลือกเห็นกระพี้เห็นแก่นเห็นรากแก้วเห็นรากฝอยเห็นกิ่งก้านสาขาไปทุกแง่ทุกมุมถ้าเราดูนอกจากไม่ดูเท่านั้นหัวชนเขาหัวชนเขาหัวแตกก็แตกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเท่านั้นเองมันถึงจะไม่ได้เรื่องได้ราวนี่เราตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะผมสงสารหมู่เพื่อนที่มาแนะนำสั่งสอนนี่ก็ฝึกก็ฟื้นมาอย่างนั้นแหละเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติเราอย่าหลงโลกสงสารเวลานี้ศาสนาเอาดูเอาอีกในข้อนี้ก็ดีนั้นจะมีแต่เรื่องศาสนาพิธีนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเวลานี้มันจะมีหรือมันมีแล้วก็ไม่รู้แหละเอาพิจารณาเองความจริงของศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินและพาทรงมาแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้กับแก่นของศาสนาหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรพิจารณาสิหลักใหญ่ก็คือพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญทรงเจริญทำทั้งหลายเข้าสู่พระทัยของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นน่ะรากเหง้าของศาสนารู้ก็รู้ที่ตรงรากเหง้านั่นไม่รู้ที่ไหนพิจารณาธรรมทั้งหลายชัดเจนขึ้นในที่นั่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพัฒนาจิตนั่นแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องภาวนาอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมนั่นท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสาวกก็เอาแบบเดียวฉบับเดียวกันนี่แหละประทานพระโอวาทแก่พระสาวกทั้งหลายให้สอนให้เป็นการอบรมตั้งอริยสัจตึกลงไปทันทีเลยไม่ได้ไปไหนอริยสัจเห็นไหมในธรรมจักรกับปวัตตสูตรที่เป็นปฐมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นปฐมโอวาทแหละท่านแสดงว่ายังไงพิจารณาสิท่านบอกไหมว่าให้หายุ่งเหยิงวุ่นวายกับด้านวัตถุโดยไม่ต้องสนใจกับอัตกับธรรมกับการอบรมจิตใจนี้แหละนี่เลยแหละมันมีไหมไม่มีทุกครั้งอริยสัจจังทุกมันเกิดที่ตรงไหนทุกมันอะไรเป็นสาเหตุก็คือสมุทัยได้แก่กิเลสกิเลสคืออะไรส่วนใหญ่ท่านก็แสดงไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือต้นเหตุแล้วต้นเหตุที่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ตัวต้นเหตุที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพ้นใจได้ยังไงมันก็อยู่ที่ใจนะทุกข์ให้พึงกำหนดรู้คำว่าพึงกำหนดรู้ให้รู้สึกตัวว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นกระตุกตัวเองให้พึงรู้แล้วเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นย้อนไปหากามตัณหาภวตัณหายิภวตัณหาหรือว่านันทิราคะตากตะตะตะตราเป็นอันมีนั่นทางสิด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินรื่นเริงคืออะไรพวกกามตัณหาภวตัณหายิภวตัณหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ใจนั่นหมายว่าสมุทัยพึงละด้วยอะไรสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะเอาอะไรมาละนั่นเห็นไหมอริยสัจสี่ทำงานเกี่ยวโยงกันในขณะเดียวกันกระเทือนไปหมดเลยส่วนที่ท่านจดจารึกเอาไว้ทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมากพึงเจริญให้มากอันนั้นท่านเรียงลำดับเพื่อให้อ่านไปเฉยๆตามหลักความจริงในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วกระเทือนกันในเวลานั้นพร้อมกันไปหมดเลยการละสมุทัย
ไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นนั่นเอาสติปัญญาจับเข้าไปที่มันเกิดขึ้นจากเหตุผลกลไกหลายเรื่องสมุทัยไปใช้นามแก้ไขดัดแปลงหรือว่าจะสังหารมันด้วยดีทีใดนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่คือการอบรมจิตใจนี่คือหลักศาสนานี่คือแก่นของศาสนาแท้ลงในอริยสัจสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ไม่เป็นที่อื่นนี่แหละองค์ศาสดาตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองสติปัฏฐาน4นี่เองแต่ตรัสรู้ที่ไหนเลิศขึ้นมาจากอริยสัจ4สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่รากแก้วของศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐปูนหินทรายหรือความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีแต่สิ่งเหล่านี้มาพอกพูนไปหมดเวลานี้ศาสนาไม่ปรากฏแทบจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ไม่เห็นผิดนี่เพราะมันมากต่อมากแล้วมันสิ่งที่ดีก็เลยไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่อย่างว่านี่มันทับถมและทำลายไปซะหมดนี่ศาสนาเลยมีแต่พิธีนะเวลานี้ถ้าได้ปลูกบ้านได้ปลูกกุฏิศาลาลงทำก่อสร้างวุ่นวายกับญาติกับโยมเรื่องนั้นดังนี้แล้วเป็นศาสนาวัดวาอาวาสสวยงามนั่นคือศาสนาเจริญเจริญเจริญด้วยอิฐด้วยกุลด้วยหินด้วยทรายแต่มันที่ไหนมันก็เจริญไหนดูที่บ้านเมืองไหนมันมีกี่ชั้นบ้านเขาเมืองเขาสำเร็จมาจากอะไรก็สำเร็จมาจากอันนี้ทางนั้นถ้าเป็นศาสนามันก็เป็นมาพอแล้วเป็นมาก่อนเรานี่โดยซ้ำเป็นอะไรไปอันนั้นไม่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนลงที่ไหนแน่ก็สอนลงในที่จุดนี้จุดที่จะให้ศาสนาจะเลิศขึ้นมาให้ปรากฏเด่นในโลกก็คือลูกขังเรียกสัจจังขึ้นนี่เลยอริยสัจสี่นี่ท่านสอนลงแต่นี้ให้พากันพินิจพิจารณาให้ดีนะผมพูดนี้ผมพูดตามหลักความจริงไม่ได้หาแบบปลอมมาจากที่ไหนหลักความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้และสั่งสอนสาวกกับปฐมสาวกก็คือใครเป็นจวักคีทั้งห้านะเป็นปฐมสาวกปฐมเทศนาคืออะไรก็ธรรมจักรกับปวัตตสูตรไม่แสดงอริยสัจสี่แสดงอะไรพิจารณาสินี่แหละหลักฐานของศาสนาแท้ขึ้นที่ตรงนี้แล้วนำอันนี้เข้ามาดูตัวของเราเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีไหมในตัวของเราเวลานี้ทุกขังมีหรือไม่มีทั้งทางกายและทางจิตใจสมุทัยอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีหรือไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาผลิตขึ้นมาพินิจพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้มีสิมันมีอยู่ที่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ใจด้วยกันพินิจพิจารณาสาเหตุมันคืออะไรกามตัณหาวาสนาพิจารณานั่นแหละเรื่องพิจารณาดังที่อธิบายแล้วเกสารมานะขาตันตาตะโจเป็นต้นนี่วิธีการพิจารณานี่วิธีการดับตัณหาดับราคะตัณหาดับตรงนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่ามรรคเนี่ยสติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งนี้นั่นเรียกว่าพิจารณามรรคแล้วที่นี่ความสงบของใจสงบไปมากน้อยทุกข์ก็อันนี้โรดก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้งสี่นี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกได้กำหนดดูแล้วประจักษ์ใจสมุทัยถอนแล้วด้วยสติปัญญาเต็มภูมินิโรธดับทุกทั้งหลายแล้วเพราะอำนาจแห่งมรรคมีกำลังเต็มที่นั่นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่อริยสัจแล้วจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรถ้าไม่ใช่ทำทั้งสี่นี้เป็นหินรับให้คมกล้าแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้นั่นลงที่ตรงนี้นี่ละศาสนาลงทุกที่ตรงนี้พระเราอย่ายุ่งกับสิ่งใดๆถ้าอยากทรงมรรคทรงผลสมกับที่พระพุทธเจ้าประทานพระวาทไว้ด้วยความเมตตางานก็เป็นงานสำคัญงานนี้ไม่ผิดพลาดงานชิ้นเอกทำเสร็จแล้วเอกงานที่ว่าเนี่ยสถานที่บำเพ็ญก็ทรงแสดงไว้แล้วลูกกมลเสนาสนังนิสัยปปัชชาตาเตลุตัตทโวยาวชีวังอุซ่าห้องกรณีโยบรรพชาทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกกมลล้มไม้นั่นฟังที่ลูกกมลก็ล้มไม้นั่นเองโคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรอมฝางไปที่ไหนที่สะดวกสบายในการทำงานอันนี้ให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยความมีเกียรติอย่างยิ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เกียรติมาเสกสรรปั้นยอมีเกียรติอยู่ในตัวของเราพอในตัวของเราเองไม่ต้องมาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมให้มากยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนี่เรียกว่าเมืองพอถ้าลงอริยสัจสี่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วพอรู้อริยสัจสี่เต็มหัวใจความบริสุทธิ์เต็มที่ครับผึ่งขึ้นมาเลยสันติโกทำอันเอกขึ้นอยู่ที่ใจนี้ไม่เป็นที่อื่นที่ใดแล้ว

ขณะฟังเทศโปรดจากสงสัยออกไปที่อื่นแม้ที่สุดส่งมายังผู้เทศก็ไม่สมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นมีชื่อว่าถูกกับลักษณะของการฟังเทศท่านจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตามเรื่องเหล่านั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราผู้ฟังอยู่เวลานี้แทบทั้งนั้นการประกอบคุณงามความดีทุกประเภทเราอย่ามองให้เหินห่างจากพระพุทธเจ้าผู้พาดำเนินมาจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทใดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยพาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นท่านดำเนินยังไงมีเป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หาสิ่งที่ดีมายึดก็ย่อมมีทางชั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนตนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนี่เราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ให้เป็นสุขภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระหลักธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระโพธิสัตว์และทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้นนี่ให้ยึดเอาหลักเช่นนี้มาเป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยุ่งร้องทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอและเราพึงเทียบเคียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติหรือคล้อยตามเข้ามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความทอดแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจะไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นนี่เรานำมาเทียบดูเช่นนี้แล้วการที่เราทำอะไรลงไปด้วยความจริงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราได้เห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียบเคียงแล้วเราจะได้เลือกเดินสายเหตุอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วการกระทำทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลักเหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกธาตุไม่ปรากฏว่าได้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่เคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหตุใดทั้งๆที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วๆไปเหตุใดเราจึงเป็นผู้ขัดสนจนเวลาจ
ะได้ปลีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำได้นี่เป็นเพราะเหตุใดเราต้องคิดเสมอหากไม่คิดเช่นนั้นจะหาทางเดินพอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็ได้ตำหนิเราว่าเป็นอย่างนี้วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตำหนิเราแล้ววันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตำหนิอยู่เช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตำหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินทางสายที่เคยตำหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตำหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตำหนินั้นเสียกล้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองมีชื่อว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งที่โอกาสยุบเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำเราก็ได้หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาย่อมมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรหนองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังมีขรุขระเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ย่อมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหากยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื่อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียรนั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบธุระของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมจิตใจเพื่อจะเป็นพลังต่อกิจการงานส่วนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วจะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่เสมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบังไว้บ้างก็ยอมจะเกิดความเสียหายได้บ้างเหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็มากขึ้นกว่านั้นนี่จมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บำเพ็ญให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็นความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดไปเลยได้ทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นำทุกข์เข้ามาสู่ตนเนื่องจาก
อารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบครอบได้มีการปฏิบัติจิตใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับหน้าที่การงานเราด้วยสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลำบากที่เป็นการกระทบกระเทือนก็ให้พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่แหละเข้ามาเป็นหลักยึดค่อยพิจารณาไปจนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอบจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องต้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำย่อมจะมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเราเคยปรากฏการเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความลำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นกษัตริย์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือนี่จะเป็นทุกข์แค่ไหนให้เราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านท่านทำอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทำขนาดนี้ทำไมถึงมาเป็นความลำบากอุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีแต่จิตใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียรติคร้านก็หาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใครไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดถูกยาอะไรเลยไม่มีทั้งนั้นน่ะลำบากไหมเรามาเทียบแล้วการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าอัตธรรมข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็ต้องทำไปแบบสุ่มเดาทุกยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปอดพระกยาหารก็ถึง49วันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นลงถึง49วันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้วความทุกข์ก่อนเรียกว่ารอดตายเหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระประวัติว่าพระโลมานหลุดออกจากขุมพระโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแสนสาหัสสลบสลายไปถึง 2-3 ครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้นจะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกข์ถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโปรดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวมาได้ถึง 100% ก็จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนำมาพร่ำสอนตนเองมีพูดถึงเรื่องความลำบากเบื้องต้นพระองค์ลำบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลำบากในการบำเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความหลุดพ้นไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติโทษนั้นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชวังก็จะเป็นสิทธะราชกุมารเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาเลย
แต่นี้แม้จะธาตุขันธ์จะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คำว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้กราบไหว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาธรรมรอดตายนั้นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจริงไม่พระองค์จริงไม่ได้สอนว่าให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจธรรมจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกายสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจหมายธรรมประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำธรรมแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไรพระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดินจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนำทางที่ผิดพลาดมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท้อแท้อ่อนแอจึงไม่มีเราผู้จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงเมื่อควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำนึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แสดงอย่างไรจะยากลำบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปตรงนี้จะเข้าดงหนาป่าทึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกยากลำบากในการเดินในการทำความเพียรก็ทนลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกหัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมฝึกฝนทรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทำที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทำแบบปล่อยเลยตามเลยนั้นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สมกับว่าเราเป็นจิตที่มีครูจิตที่มีครูท่านสอนอย่างไรก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมีความจำนนลงเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ได้เพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของวัฏฏะต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่ได้นอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามหลักความจริงการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเราเพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทำมาแล้วการรักษาศีลการภาวนาการฝึกฝนทรมานตนมีความลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนี้จะต้องมีความสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้นและอย่าได้ประมาทตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อย
อย่าตำหนิตนมากโง่เขลาบ่ปัญญาแล้วถอยความเพียรอิจฉาละอาใจต่อการบำเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้มีมากขึ้นเพิ่มอำนาจวาสนาลดอำนาจวาสนาให้น้อยลงความคิดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดลอดไปไม่ได้คติอันใดที่ดีนั่นแลเป็นทางเดินของเราผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้นจิตถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นชัดนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้สงบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้คำว่าสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงจิตที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ำบ้างมาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็เห็นชอบไปตามหมดไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยก็เนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเสียอกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งใดที่คิดไปแล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่งนั้นมากเช่นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่น่าพึงปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิดชอบจะนำมาลำพึงลำพันมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาฝืนคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับมีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่าซ้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดฝืนคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ตรงจิตตรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นได้รับการส่งเสริมเสมอจึงมีอำนาจสามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุขไม่ได้ร้อนทั้งวันทั้งคืนหาที่ตรงที่วางไม่ได้บางครั้งถึงกับเผลอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นเองหนึ่งเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เคลื่อนทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทำความกระเพื่อมจิตใจให้รับความชอกช้ำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูรับแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลยได้พักตัวเองเรียกว่าได้พักตัวเองให้สบายนั่นแหละธรรมชาติของใจจริงๆเมื่อสงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นฝ่ายเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบจึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อันใดสบายอยู่นั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียกว่าอาสวะละเอียดและฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในเวลานั้นจิตก็มีความสุขความสบายถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้นความสบายนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับลำดับ
ความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็เต็มจิตเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับตามหลักความจริงจริงๆเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่กับที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กำลังวิ่งแล้วมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นชัดจิตใจที่มีความสงบเราจะใช้คิดอ่านไตรตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดเพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ถ้าใจได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วใจดวงที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั่นทําความร่มเย็นให้แก่ตัวเองจากนั้นเราจะพิจารณาดูธาตุธาตุขันธ์อายตนะในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายในแต่ตรองโดยทางปัญญาก็มีความรื่นเริงบันเทิงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะจงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับสิ่งใดที่เคยขีดขวางหรือขัดข้องภายในจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีท่านเรียกว่าถอดถอนกิเลสมันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากเท่าไรภาระก็เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุคำว่าธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเสกสรรปั้นยอหรือคาดคะเนเฉยๆแต่เห็นชัดด้วยปัญญาปล่อยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนความทุกข์ที่เป็นภายในกายหรือความทุกข์ที่เป็นภายในจิตที่ท่านเรียกว่าเวทนาปัญญาก็สอดส่องมองลงไปมีรากฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหนนี่ก็เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำจะจำชื่อจำนามจำเรื่องอะไรต่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังขารความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดสักเท่าไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจนี่หมายถึงปัญญาที่ได้สอบสอนลงไปจะต้องรู้อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับวันมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนล้วนอาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาจเอื้อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้ความกระเพื่อมของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสำหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนี่ก็รู้เข้ามานี่กับปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นรู้ครั้งนี้แล้วรู้ครั้งนั้นรู้เข้าไปเป็นลำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกได้ถอดถอนความสงสัยออกได้นี่ท่านเรียกว่ากิเลสบรรดาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวความกระหายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอำนาจแห่งยถาภูตังญาณทัสสนังรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ความเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้นสิ่งที่เคยแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัญญาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันสำรอกปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือ
สิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธทั้งแผ่นปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิตดวงที่เคยพยศนี่แหละแต่เมื่อได้ถูกผลทรมานตำลอกปอกไปหมดแล้วกลายเป็นของวิเศษขึ้นมาทั้งที่มีความรู้อยู่อย่างดั้งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผิดจากความรู้ที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษสาวกอรหัตหันก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับตามความเพียรที่บำเพ็ญได้นั่นจิตไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดท่วงตัวเองย่ำยีตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเครื่องออกได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีพระเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พอรอดไปได้เดินไปได้ทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปได้ที่ไหนกีดขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโลกธาตุนี่มีกี่สิ่งกี่ประการเต็มไปหมดทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล่นรอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถากถางสิ่งกีดขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดีจิตเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนให้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้ความยิ่งเพื่อแจกจิตการถอดถอนกิเลสอาสวะไม่มีจะทำจิตให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกก็ไม่ได้นับปรังอิสตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปก็ไม่นานนี่ท่านเรียกว่าเมืองพอถ้าจะพูดถึงเมืองก็เป็นเมืองพอเมืองพอดีไม่มีบกพร่องไม่มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือไม่มีบกพร่องไม่มีขาดเคลิ้นไม่มีหิวโหยมีความสะดวกภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนธาตุขันธ์จิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เก็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางได้ทุกสิ่งแล้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบว่ามีอะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญที่ซึมทราบหรือไม่นี่มีความแตกต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษหรือจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญกาจะเกิดขึ้นมาจากความตะเกียกตะกายความตะเกียกตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินเพื่อก้าวเข้าถึงธรรมจุดนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความภาคเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดเสียหายมีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลำดับๆเรียกว่าเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะกีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัตว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจ้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองรังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆกับรู้นะเราจะดูมารหรือดูเทวทัตเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะร่างกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วน
พอจะเริ่มนั่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากเกานั่นนิดแง่แง่เนี่ยคุณผู้เคลิ้มเคลิ้มรู้สึกอยากจะหลับจะนอนอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แหมไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายเนี่ยนั่นรู้ไหมว่าเทวทัตมีกี่ขวางถ้าพอจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกรอกเลยนั่นเราไม่ทราบเทวทัตทำงานเทวทัตบาทำงานเป็นยังถ้าพุทธะพาทำงานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูนาฬิกาได้กี่นาทีเหมือนกับว่าเราจะไปเดินเอานาฬิกาถ้าจะเดินจงกรมกลางวันมองดูแต่ตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่อากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่างมองดูแต่เวลาเหมือนกับมาหาเวลาไม่ได้มาหาธรรมะท่านนั่งภาวนาก็มองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งหนีเหมือนกระต่ายกระรอกกระเตอะว่าเนี่ยนี่มารรู้ไหมว่ามารมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผู้เทศน์ที่ตัวมารใหญ่นั่นถ้ามันไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงมาเป็นแบบที่เทศน์นี้นี่มันเทศน์แบบเรื่องของตัวเองท่านโปรดได้นำไปพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออภัยด้วยได้นำไปพิจารณาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

สนะธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทจึงได้ประทานไว้สำหรับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของท่านจริงๆถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับผู้มีสมบัติมากมายมีเงินเป็นจำนวนล้านล้านผู้ที่ไปหยิบยืมจากเขามาเพื่อค้าหากำไรก็ต้องเป็นผู้มีความขยันมีความเฉลียวฉลาดอย่างน้อยก็รักษาต้นทุนเอาไว้มากกว่านั้นก็สำเร็จเป็นกำไรขึ้นมาหากว่าหยิบยืมของเข้ามาแล้วเกิดความนอนใจถือว่าสมบัติที่หยิบยืมเข้ามามากน้อยนั้นเข้าใจว่าเป็นของตนเสียแล้วไม่พยายามคิดค้าหากำไรผู้นั้นก็คือว่าขาดทุนดอกเบี้ยเขาจะคิดเอาทุกเดือนทุกเดือนเพียงจะหาเงินให้ค่าดอกเบี้ยเขาก็ไม่เพียงพอไม่เพียงแต่จะสำเร็จมาเป็นผลกำไรแก่ตนเองแต่ถ้าผู้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อได้หยิบยืมของเขามาเท่าไหร่แล้วไม่แสดงความนอนใจจะยืมมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องถือว่าต้นทุนนี้เป็นของเขาที่ตนได้หยิบยืมมาไม่ใช่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วรีบเร่งขนขวายหาทางที่จะให้เกิดผลกำไรจากต้นทุนที่หยิบยืมมานั้นโดยไม่นิ่งนอนใจเมื่อผลกำไรตกออกมาจากต้นทุนนั้นเท่าไหร่นั่นล่ะเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจและเป็นที่พอใจในตัวเองโดยความรู้สึกว่านี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงซึ่งอาศัยต้นทุนที่ได้หยิบยืมเข้ามาทำให้เกิดผลกำไรขึ้นมาจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเมื่อได้ส่งต้นทุนให้เขาแล้วผลกำไรก็ยังเป็นสมบัติของตนอย่างภาคภูมิใจข้อนี้มีอุปมาชั้นใดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากสวดคาถาธรรมของพระองค์ท่านก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเราจะเรียนได้มากได้น้อยนั้นเป็นต้นทุนที่ได้รับจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้ามาชี้ช่องทางให้เราทราบว่าควรจะทำอย่างไรตามแนวของธรรมะที่แสดงบอกเราถ้าผู้ประมาทได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยก็เข้าใจว่าความที่เราได้เรียนรู้มานั้นกลายเป็นสมบัติของเราไปเสียแล้วนิ่งนอนใจในการที่จะพยายามปรับปรุงตนเองด้วยข้อด้วยความประพฤติทั้งด้านธรรมและด้านพระวินัยเลยถือเอาสมบัติที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมานั้นว่าเป็นของตนเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้ขาดทุนแต่ผู้ไม่มีความนิ่งนอนใจเมื่อได้ศึกษาเราเรียนจากวาทธรรมของพระพุทธเจ้ามามากน้อย
และได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์หรือสถานที่ต่างๆจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ที่แสดงหรือเล่าให้ฟังก็ตามจะเรียนจากคำพีไหนๆมาก็ตามน้อมมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองพยายามดัดแปลงหรือปรับปรุงจิตใจตลอดความประพฤติของตนทุกด้านให้เป็นไปตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมานั้นเป็นปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตนเช่นท่านสอนว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นเราก็มาเพียงแต่จดจำเอาชื่อว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นทางนั้นและเรายังมาดำเนินด้วยตนเองคือประกอบตามที่ท่านชี้บอกไว้ได้แก่ให้ทานตามกำลังและศรัทธาของตนมากน้อยนี่คือว่าผู้ได้ทำตามพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลเราก็รักษาตามเพศวัยและความสามารถของเราเท่าที่จะได้ตามโอกาสอันควรการภาวนาเราก็ได้อบรมตามทางที่ท่านสอนไว้ดังที่เคยได้แสดงให้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าการอบรมภาวนาทำอย่างไรเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยการภาวนาเป็นปรากฏผลเป็นที่สงบเยือกเย็นเห็นประจักษ์กับใจของเราเป็นขั้นๆ ขึ้นไปนี่ก็พอจะทราบได้แล้วว่าเป็นผลกำไรที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราที่อาศัยต้นทุนได้จากการได้ยินได้ฟังจากธรรมะคำสอนของท่านมาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เราแล้วมีการอบรมมากเท่าไรผลกำไรก็ยิ่งปรากฏขึ้นมากดังนั้นในหลักธรรมท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะธรรมทั้งสามประเภทนี้จะแยกจากกันไม่ได้ปริยัติได้จากการศึกษาเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังจากสถานที่หรือบุคคลต่างๆปฏิบัติได้จากการกระทำตามที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียน

การรักษาศีลและผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานและรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จิตแห่งภาวนาจิตเดียวเนื่องจากใจของเราเป็นภาชนะที่ดีเช่นเดียวกับเราขุดสระหรือขุดบ่อหรือติดทำนบไว้น้ำจะตกลงมาในที่ไหนๆย่อมไหลลงมาสู่ที่ต่ำเสมอเมื่อเรามีบึงมีบ่อหรือมีทำนบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องน้ำเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามาจากที่ไหนจะต้องไหลลงมาสู่จุดนั้นจนทำให้บึงหรือทำนบของเรานั้นเต็มไปด้วยน้ำจะอาบจะใช้สอยซักฟอกอะไรได้ตามความต้องการเรื่องของจิตที่รับการอบรมตนเองเป็นลำดับไปก็เช่นเดียวกันกับเราขุดบ่อหรือติดทำนบไว้เช่นนั้นผลของการให้ทานรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จิตที่เป็นภาชนะอันดีไม่ได้เรียลาดอยู่ในที่ต่างๆเพราะจิตใจของเราเป็นภาชนะอันดีซึ่งได้รับการอบรมมาตามกำลังความสามารถของตนใจย่อมมีความเยือกเย็นเพราะอำนาจการภาวนานอกจากใจมีความเยือกเย็นเป็นสุขแก่ตนเองแล้วยังจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นเหตุเห็นผลทั้งข้างนอกข้างในทั้งเรื่องของท่านของเราเรื่องของสัตว์ของบุคคลตลอดเรื่องของสภาวะทั่วๆไปสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นได้ชัดสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นได้ชัดสิ่งที่จะควรละก็ตั้งใจละอย่างเต็มอกเต็มใจละด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะละสิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ซึ่งตนเห็นว่าเป็นความดีก็มีความหนักแน่นขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามส่งเสริมความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเรียกว่าเห็นอะไรเห็นชัดเพราะจิตมีความสว่างสวัยจิตมีความเฉลียวฉลาดจิตรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วจริงๆไม่ใช่รู้เพียงคาดคะเนเมื่อจิตเราได้รู้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเช่นนั้นคือวันนี่แลเป็นผลกำไรเป็นสมบัติของเราแท้ส่วนที่เราได้หยิบยืมมาจากพระพุทธเจ้ามากน้อยนั้นเป็นของพระองค์ท่านแต่ส่วนที่ได้สำเร็จรูปออกมาจากการหยิบยืมธรรมะพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นนั่นเป็นผลกำไรและเป็นสมบัติของเราโดยตรงเช่นคำว่าสมาธิแต่ก่อนเราเรียนได้แต่ชื่อแต่ใจของเราไม่มั่นคงมีเรียกว่าเราได้ตั้งแต่สมบัติที่หยิบยืมมาจากพระองค์ท่านคือธรรมะที่เรียนมาแต่เมื่อเราได้ฝึกหัดจิตใจของเราจนปรากฏเป็นสมาธิเห็นประจักษ์กับใจนี่เป็นสมบัติของเรารู้ทั้งชื่อว่าสมาธิด้วยรู้ทั้งความเป็นแห่งสมาธิภายในจิตใจด้วยทั้งรู้ชื่อทั้งเห็นตัวคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเรียนจากคำสอนของท่านว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญาคือความรู้รอบคอบหรือความเห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี่ชื่อของปัญญาท่านอธิบายว่าอย่างนี้แต่ใจของเรามีความโง่เขาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะรู้รอบสิ่งทั้งหลายตามที่ปัญญาชี้บอกไว้

ฉะนั้นคำที่ว่าปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมาจึงยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรให้เราต่อเมื่อเราได้นำปัญญาที่เราได้ศึกษามานั้นมาปรับปรุงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมานั้นชี้บอกไว้จนปรากฏเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นมาภายในใจของตนจริงๆนี่ก็เป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปปัญญาแปลว่าความฉลาดเป็นขั้นๆตามขั้นของปัญญาใจของเราก็มีความฉลาดเป็นขั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งปัญญาของเราที่พยายามฝึกฝนอบรมตนได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพูดถึงเรื่องสมาธิก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราเป็นสมาธิอยู่แล้วพูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่สงสัยเพราะใจเป็นปัญญาอยู่แล้วมีปัญญาอยู่รอบตัวพูดถึงเรื่องสติก็ไม่สงสัยเพราะใจของเรากับสติปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งนี้เป็นผลกำไรที่ได้สำเร็จมาจากต้นทุนที่เราได้หยิบยืมจากพระพุทธเจ้าคือการได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมาจากที่ต่างๆมาปรับปรุงตนเองจนปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้นี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงคำว่าวิมุตติเราก็ได้เรียนมาคำว่านิพพานเราก็ได้เรียนมาแต่ใจเรายังไม่เป็นนิพพานใจเรายังไม่เป็นวิมุตติคำว่ากิเลสเราก็ได้เรียนมารู้เรื่องของกิเลสแต่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของเราเรายังแก้ไขไม่ได้คำว่านิพพานใจของเราก็ยังไม่เป็นได้แต่ชื่อของนิพพานได้แต่ชื่อของนิโรธะคือความดับแห่งทุกข์แต่ใจของเรายังไม่สามารถจะดับทุกข์นี่ชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราได้หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงพอเราได้พยายามปรับปรุงตัวของเราตามแนวทางที่ท่านสอนไว้ทั้งด้านทานทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาจนปรากฏผลขึ้นมาเห็นประจักษ์กับใจเป็นขั้นๆมากเท่าไรก็เห็นผลกำไรที่เป็นสมบัติของตนปรากฏขึ้นมากเท่านั้นยิ่งจะมีความภาคภูมิใจในการที่จะแสวงหาหรืออบรมจิตใจของตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นทุนให้ปรากฏกฎผลขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงชั้นวิมุตติสุดท้ายธรรมะพระนิพพานกับใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีความสงสัยเหมือนอย่างที่เราได้เรียนมาจากท่านว่านิพพานแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนอย่างแต่ก่อนคำที่ว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นนิพพานเช่นนั้นคำว่าวิมุตติที่ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรใจของเราก็หลุดพ้นอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติของเราเต็มที่ที่ได้อาศัยการหยุดยืนมาเป็นธรรมะของท่านมาเป็นต้นทุนเห็นผลประจักษ์ตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวคาถาธรรมที่ท่านตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะมีข้อข้องใจสงสัยที่ตรงไหนเพราะว่าจิตของเรานี้เป็นที่บรรจุไว้ซึ่งสมบัติอันแท้จริงที่ได้อาศัยการหยิบยืมจากพระพุทธเจ้ามาเห็นเป็นธรรมประจักษ์อยู่กับใจเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องในจิตใจของเราจะว่าสมาธิจิตก็เป็นสมาธิมาเป็นลำดับจะว่าปัญญาใจก็มีความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสมาเป็นลำดับลำดับไม่สงสัยทั้งเรื่องกิเลสไม่สงสัยทั้งเครื่องแก้กิเลสคือเรื่องของสติเรื่องของปัญญาที่เต็มไปด้วยความเพียรพูดถึงเรื่องวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราได้หลุดพ้นไปตามหลักแห่งสวัคขาธรรมจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะ 84,000 ธรรมะ 4,000 พระธรรมขันธ์เราจะไม่ได้ไปเรียนศึกษาเรียนจากพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทก็ตามแต่เราไม่สงสัยในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเพราะธรรมะเหล่านั้นมาเต็มอยู่ในจิตใจของเราเสียทั้งสิ้นเช่นเดียวกับน้ำที่ตกมาจากสถานที่ต่างๆไหลมารวมกันอยู่ในสระหรือในทํานบของเราไม่ทราบว่าเราจะไปสงสัยว่าน้ำนี้ไหลมาจากที่ไหนที่ไหนบ้างเ
พียงแต่มองเห็นน้ำแล้วก็ชัดว่าเป็นที่น่าดื่มน่าอาบน่าใช้สอยและเป็นน้ำของเราจริงๆด้วยเพราะบึงบ่อเหล่านั้นก็เป็นของเราทำนบนั้นก็เป็นของเราน้ำก็กลายเป็นของเราขึ้นมาแม้จะตกมาจากบนฟ้าก็เป็นของเราเพราะรวมเข้ามาสู่สถานที่ของเรานะกลายเป็นเรื่องของเราเสียทั้งหมดที่ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์นับตั้งแต่เราได้เรียนศึกษามาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงเราไม่สามารถจะสูตรเรียนให้ได้ตามที่ท่านสอนไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามแต่ก็มารวมอยู่ที่ใจจิตใจของเราเช่นเดียวกับน้ำซึ่งไหลมาจากที่ต่างๆมารวมอยู่ในธรรมนบของเราเช่นนั้นจึงหาความสงสัยไม่ได้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานในเรื่องเหตุเรื่องผลดีชั่วที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมทั้งแก่สัตว์แก่บุคคลไม่มีอันใดจะสงสัยเนื่องจากว่าธรรมะทั้งหมดนั้นได้กลายมาเป็นสมบัติของเราอย่างเต็มที่แล้วนั่นแลที่สาวกทั้งหลายไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละแล้วที่ท่านกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตก็เห็นอย่างนี้เราเริ่มเห็นมาตั้งแต่เบื้องต้นเราเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่ว่าเราเริ่มจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทุกก้าวทุกก้าวเป็นลำดับนับตั้งแต่การให้ทานให้ทานมากทานน้อยเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาทุกระยะระยะรักษาศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลข้อใดเป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลอันสมบูรณ์เป็นการก้าวเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีทานอันสมบูรณ์เราเจริญภาวนาจะบทใดบาทใดก็ตามก็เป็นเรื่องที่จะก้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทซึ่งเป็นผู้มีธรรมทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติอย่างสมบูรณ์เราก็ก้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะระยะเริ่มตั้งแต่บริกรรมเริ่มตั้งแต่ภาวนาทีแรกจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามก็คือองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับไปกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกับลมหายใจของพระพุทธเจ้ากำหนดอาการไหนๆก็เป็นอาการเดียวเช่นเดียวกับก็เป็นอาการเช่นเดียวกับอาการของพระพุทธเจ้าเรารู้ธรรมแง่ไหนก็เหมือนกับรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าหรือรู้พระพุทธเจ้าเป็นแง่ๆไปเพราะอาการของพระพุทธเจ้านั้นน่ะก็คือเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่เองเมื่อเราเห็นอาการของเราเมื่อเห็นสภาวะธรรมด้วยอำนาจของปัญญาก็คือว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกระยะใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีจิตเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสมาธิมาแล้วนี่เห็นล่องเห็นลอยเห็นพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นชั้นชั้นจิตเป็นปัญญาจิตมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบถอดถอนกิเลสไปได้เป็นลำดับลำดับก็คือว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับไปเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่าสร้างพระโพธิญาณมามากน้อยล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของพระโพธิเจ้าทั้งนั้นคือเรื่องจะให้เป็นพระโพธิเจ้าเราก็ที่ว่าได้เข้าเฝ้าพระโพธิเจ้าเป็นลำดับลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายได้จะถึงวิมุตตินิพพานซึ่งเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าพระโพธิเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียหรือที่ไหนๆแต่เมื่อย่นเข้ามาถึงหลักความจริงแล้วคือตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราก็ดีที่ท่านได้ตรัสรู้ก็ดีของท่านกับของเรานี้เป็นอริยสัจสี่ประเภทเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันความบริสุทธิ์จึงเป็นอันเดียวเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไม่มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดก็เช่นเดียวกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์จะอยู่นอกวัดอยู่ในวัดพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามบรรดาผู้ที่ท่านบรรลุถึงธรรมอันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะไม่ได้เฝ้าความบริสุทธิ์นั้นแลเป็นพุทธะที่แท้จริงอาการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการของพระพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเหมือนความบริสุทธิ์
เราที่ได้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์ในขั้นนั้นแล้วจึงชื่อว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็คือผู้บริสุทธิ์นิพพานแล้วจะมีความเศร้าหมองมาจากไหนจึงไม่ได้สงสัยทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และนิพพานไปแล้วและนิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราว่าในขณะนี้ความบริสุทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนและเวลาตายไปแล้วล่ะความบริสุทธิ์เราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสงสัยทั้งขณะที่อยู่ทั้งขณะที่ดับไปและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีสองปัจจุบันนี้เป็นอย่างหนึ่งอนาคตเป็นอย่างหนึ่งหาไม่ได้ปัจจุบันเป็นชั้นในอนาคตก็คือเรื่องของปัจจุบันดังนั้นสาวกกับพระพุทธเจ้าจึงไม่มีข้อข้องใจซึ่งกันและกันนอกจากพวกเราที่ยังไม่เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะยังไม่ใช่สมบัติของตนที่แท้จริงท่านกล่าวถึงเรื่องวิมุตติเรื่องพระนิพพานเราก็ได้แต่ชื่อยังไม่เห็นตัวจริงของวิมุตตินิพพานภายในใจของตนจึงเป็นเหตุให้สงสัยกับพระพุทธเจ้าหรือมรรคผลนิพพานตลอดเวลาทั้งที่เราก็เรียนเรื่องมรรคผลนิพพานนี่จึงได้เรียกว่าสิ่งเราธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของจริงสำหรับเราแท้หากเป็นของจริงตามที่เรียนมาภายในใจของเราจริงๆแล้วพอกล่าวถึงเรื่องกิเลสเราก็รู้เรื่องกิเลสกล่าวถึงเรื่องการแก้กิเลสเราก็เป็นผู้แก้กิเลสกล่าวถึงเรื่องความบริสุทธิ์เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันแต่นี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่หยิบยืมท่านมาค้าเพื่อหากำผลกำไรแต่ถ้าผู้ไม่ฉลาดรอบคอบไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดบาปเกิดกรรมเพราะเรียนธรรมะพระพุทธเจ้ามาก็มีไม่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าท่านและเราเพราะความประมาทมีทั้งท่านและเราข้อสำคัญแต่ว่าใครประมาทเท่านั้นปฏิบัติไม่ถูกตามร่องตามรอยหรือฝ่าฝืนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นทางกฎเกณฑ์เป็นบาปนะเป็นบาปก็ผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองผู้ทุกข์ก็คือผู้นั้นถ้าผู้ที่พยายามยื่นเต้นขวนขวายมีความเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เราจะยังไม่ได้สำเร็จผลประโยชน์อันใดก็ตามอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสำเร็จเป็นขั้นๆขึ้นไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจนถึงขั้นทำมันสมบูรณ์ดังนั้นเราทั้งหลายจึงพยายามอวนพยายามรักษามรดกที่ท่านมอบให้ไว้เพื่อค้าหากำไรจากตนเองอย่าได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาล่มจมทิพย์หายปนปีไปเฉยๆทั้งตนก็ไม่รับประโยชน์ทั้งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าก็กลายเป็นโมฆะไปเสียในบุคคลผู้นั้นธรรมะก็เป็นของมีคุณค่าผู้ศึกษาเรียนและปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่าผลที่สำเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงขั้นที่มีหาค่าราคาเทียบไม่ได้นั่นเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงธรรมะที่กล่าวทั้งหมดนี้จะไม่นอกจากเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังและมีความรู้สึกกันอยู่ณบัดนี้ใจเป็นหลักสำคัญที่จะรับทราบเรื่องราวทั้งปวงกายวาจาเป็นบริษัทบริวารจะต้องตามนายคือใจนั้นที่มีความมุ่งประสงค์อย่างไรจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะต้องเป็นไปตามส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นตัวประธานดังนั้นจงพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นผู้นำที่ดีกายจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยได้แก่ความประพฤติวาจาก็จะเป็นไปคือความเรียบร้อยสุภาพเพราะใจมีธรรมภายในใจแล้วสมบัติทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้
ทุกบททุกบาทก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจที่ดัดแปลงตนด้วยดีแล้วนี่แหละสมบัติอันนี้ไม่ได้ตกหล่นเสียหายไปไหนเมื่อได้เข้ามาถึงใจของเราอย่างเต็มภูมิเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะทรงไว้ซึ่งสมบัติอันมีค่าหาประมาณไม่ได้ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมะที่เป็นผลอันสมบูรณ์นี้เป็นอากาลิโกประเภทหนึ่งไม่มีการไม่มีเวลาสิ่งทั้งหลายมีการมีเวลาเป็นทางเดินสภาวะทั้งหลายเดินตามการตามเวลาถึงการจะแตกสลายถึงการจะเจริญก็เจริญขึ้นเสื่อมไปตามการตามสมัยแต่เรื่องของธรรมที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นเป็นอากาลิโกไม่เป็นไปตามการเวลาเพราะว่าการเวลาทั้งหลายเป็นเรื่องของสมมุติธรรมชาตินั้นได้พ้นจากความสมมุติทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ตลอดกับตลอดกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณค่าไม่เห็นแก่ความลำบากยากจนไม่เห็นแก่ความหมดความสิ้นความเปลืองอันใดไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจความยากความลำบากทุกๆสิ่งได้สละมาแม้การงานที่เป็นของมีคุณค่าทั้งหลายก็ได้สละมาโดยไม่มีความอะไรมุ่งนามาเพื่ออบรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติเต็มตามหน้าที่ของตนตามเวลาที่ได้สละมาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายที่เต็มไปด้วยศรัทธาอันแก่กล้าและขอภาคภูมิใจด้วยเป็นอย่างยิ่งหากว่าโลกเราได้เป็นผู้มีความสนใจมีจำนวนมากเหมือนดังท่านทั้งหลายนี่แล้วก็จะมีโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบเยือกเย็นคนระบุสุดท้ายภายหลังที่จะดำเนินตามถือเอาเยี่ยงอย่างก็จะได้แบบพิมพ์อันดีคติที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นจากผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่เลยเถิดทำอะไรพูดอะไรเป็นไปด้วยอัตด้วยธรรมเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลและโลกของเราก็นับวันจะเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลำดับลำดับเพราะคนดีมีจำนวนมากคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ได้สืบทอดคุณงามความดีนี้ไว้เป็นลำดับลำดับเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้ในภาวะที่เป็นเด็กอยู่ก็เป็นเด็กที่ดีเพราะได้รับการอบรมศึกษาจากแบบพิมพ์คือผู้ใหญ่ด้วยดีจึงขอขอบคุณในอนุโมทนาผู้สนเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาทุกๆครั้งที่มาอยู่ในวัดป่าบันตาดนี้และที่ได้บำเพ็ญอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ดีและนาวสารนี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำพระสงฆ์จงมาตามจงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสะดวกกายสบายใจและประพฤติปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นจนถึงจุดที่มุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

งานใดก็ตามไม่ได้ใกล้ชิดติดพันและหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานสำคัญมันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมดมีแต่ความสักแต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสำคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับปัญหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ปรากฏแต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้เป็นเครื่องมือของหมั่นเท่านั้นออกทางตาก็เพื่อหมั่นออกทางหูจมูกลิ้นกายสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสก็เพื่อผลรายได้ของหมั่นความรู้นี้มีแต่มันเอาไปใช้ล้วนทำเอื้อมไม่ถึงมีแต่อันเดียวเป็นผู้สั่งการสั่งงานทางเดินเหล่านี้ก็เป็นทางเดินของผู้เดียวนั่นแหละทั้งหมดในขันนี้เป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือหรือสมบัติของมันทั้งสิ้นมันจะไม่ได้มันไม่ใช้ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างไรเราได้สะดุดใจบ้างไหมว่าความรู้ทั้งหมดที่แสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นความรู้ที่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้เปิดทางออกเพื่อทำงานของมันจำให้ดีคำพูดคำนี้พร้อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้อันนี้จะประกาศกังวานขึ้นในวงปัจจุบันระหว่างสัจธรรมทั้ง4นี่แหละจะไม่ประกาศขึ้นที่ไหนความรู้นี้จะค่อยแปรสภาพของตัวเข้าสู่ความเป็นเครื่องมือของธรรมเข้าเรื่อยๆเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความจงใจใกล้ต่ออาจต่อทำอย่างแท้จริงแล้วแม้จะถูกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้สัมผัสในด้านธรรมะเลยจะให้สัมผัสตั้งแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่ำมากมายอย่างไรก็หนีไม่พ้นที่ธรรมจะฉายแสงออกมาจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้ากำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละท่านว่ามืดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่ใช่เห็นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายดังธรรมท่านประกาศไว้แต่มันเป็นตรงกันข้ามไปเสียหมดเวลาที่กิเลสมีอำนาจเรืองอำนาจภายในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำงานเพื่อมันเสียทั้งสิ้นแต่เราทั้งหลายไม่ทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้เมื่อทำยังฉายแสงเข้าไม่ถึงนี่ที่ว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรใกล้คิดติดพันหรือหนักหนายิ่งกว่าการกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกความลำบากลำบนใกล้คิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกนั่นแหละที่จะให้มีการต่อสู้ซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ลำบาก
เราจะเห็นได้เวลาสิ่งเหล่านี้กระจายหายตัวไปซะจนหมดเรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นซากอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคำว่าใกล้ชิดติดพันคำว่าการต่อสู้คำว่าเรื่องราวอะไรจะไม่มีเลยภายในใจดวงนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งแดนโลกธาตุก็เหมือนโลกธาตุไม่มีเพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นพุทธไประหว่างจิตกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งอันเดียวจนกระทั่งถึงก้าวไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งเหล่านั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นพุทธไอหัวตะปูย้ำลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิกออกสู่ความอิสระหรือออกสู่ความเป็นจริงไม่ได้เวลามันแน่นอย่างนั้นจริงๆติดอย่างนั้นจริงๆทั้งที่รู้อยู่เนี่ยมันติดอยู่ทั้งรู้นี่คนเราถึงได้เผลอตัวมากมายว่าแต่ตัวรู้ตัวฉลาดไปเสียทั้งสิ้นทั้งที่เป็นความรู้ความฉลาดของมันเองของกิเลสของสิ่งเลวร้ายเองเป็นผู้พาให้รู้ให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดกิเลสต้องแหลกแตกกระจายสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับภาระที่เกี่ยวข้องภายในจิตใจเบาบางลงไปความทุกข์อันเป็นผลที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็เบาบางไปตามกันเพราะตัวเหตุมันร่อยหรอลงไปจนกระทั่งตัวเหตุมันสิ้นซากไปสมุนแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลสได้แก่ขันธ์นี้ที่ครองตัวอยู่ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นมีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนอุปทานตีกราไว้หรือตีจับแน่นไว้กับจิตการปฏิบัติจึงต้องใช้ความหนักแน่นมั่นคงอย่างมากสมกับกิเลสไม่มีตัวใดไม่มีกิเลสประเภทใดอ่อนแอเลี้ยวไหลโลเลโลกเล็กเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมีความโลเลโลกเล็กอยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสทำให้เป็นเช่นนั้นแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เป็นเช่นนั้นเพราะสาเหตุอันใดเมื่อยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องเป็นอย่างนั้นโดยการทุกคน ไม่ได้ติเตียนท่านติเตียนเราพูดตามความจริงเป็นเช่นนั้นเราพูดแล้วพูดเราวิธีการต่อสู้กับกิเลสที่แก้ไขถอดถอนตนเองให้เล่นรอดจากสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราพูดเสมอพูดแล้วพูดเราสิ่งท่านี้ก็ออกมาจากความคิดหลักคาบหญ้าต่อมานั่นแหละไม่ใช่อะไรถึงขั้นเข็ดมันเข็ดจริงๆถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆเรื่องธรรมก็เหมือนกันขั้นเห็นคุณเห็นจริงๆเห็นจนถึงใจไม่มีอะไรเหนือธรรมนะสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผัวพันมาแต่ก่อนคืออะไรมันก็รู้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมันก็รู้ประจักษ์ใจทั้งสองอย่างซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากแล้วทั้งด้านกิเลสทั้งด้านธรรมะจึงควรสนใจอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าสนใจสิ่งใดมากยิ่งกว่าการสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเหตุการณ์ไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจนั่นแหละเพราะกิเลสตัวสร้างเหตุการณ์หรือตัวเหตุการณ์จริงๆมันมีอยู่ที่นั่นมันฝังอยู่ที่นั่นมันตักมันดันอยู่ตลอดเวลาอยากให้รู้ให้เห็นอยากให้คิดให้ปรุงในแง่ต่างๆไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีว่าสิ่งนั้นคิดแล้วสิ่งนี้จำแล้วสิ่งนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งโทษทั้งคุณของมันได้รู้ได้เห็นผ่านมาแล้วเป็นเดนไปจนเน่าเฟะแล้วไม่ควรที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่อใจซึ่งเป็นของไม่เน่านี้อีกต่อไปถ้าไม่ใช่ใจเป็นตัวสมัครเน่าอย่างเดียวเช่นเดียวกับกิเลสแล้วนี่แหละเรื่องของกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นนี่ก็ชวนออกพรรษาแล้วการจะย้ายผันแปรในสภาพต่างๆนั้นมันมีอยู่รอบตัวรอบเราทุกท่านจึงไม่ควรนอนใจออกไปไหนก็อย่าละความดีที่ตนจะพึงทำเพื่อตัวเองเพราะความดีนี้ไม่มีนอกมีในไม่มีใกล้มีไกลเป็นความจำเป็นที่ผู้
หวังความสุขความเจริญก็ต้องสอบแสวงหาความดีภายในเพื่อตัวเองเสมออย่ามองข้ามตัวความดีความชั่วตัวเองนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศแดดลมอะไรจะมาสร้างให้ตัวของเราเนี่ยท่านจึงสอนตรงที่กรรมศาสนาธรรมศาสนาธรรมถึงกรรมเป็นถือกรรมเป็นหลักเป็นสำคัญมากคือการกระทำอย่าได้ประมาทในการกระทำนี่สัมมะกำลังเสื่ออยู่ให้พิจารณาให้ควรถ่องแท้ซะก่อนแล้วค่อยทำลงไปแม้ผิดพลาดก็ไม่มากแต่ส่วนมากมักจะถูกมากกว่าผิดถ้าใช้ความพินิจพิจารณาก่อนส่วนมากมันพลาดเพราะกิเลสมันผลักดันออกมาอย่างรุนแรงกระทบอะไรเข้าไปก็เป็นปืนเป็นไฟไปหมดมันจะเป็นทำได้ยังไงก็กิเลสเป็นผู้ผลักออกมาให้ลูกให้เห็นให้สัมผัสสัมผัสผลที่ได้รับก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นถ้าเป็นธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเย็นทั้งขณะที่ทำเย็นทั้งขณะที่ผ่านไปแล้วคือผลปรากฏขึ้นมาก็เย็นระหว่างพระพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้ากับเราอย่าเข้าใจว่าห่างกันเท่านั้นโยชน์เท่านี้โยชน์ห่างกันเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนั่นเป็นเรื่องของโลกของสงสารแล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าแทรกจนได้นั่นก็คือเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วประการหนึ่งประการหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีนี่มันปิดขนาดนั้นถ้าสัตว์โลกยังเล็ดลอดออกไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่มันก็ขยับเข้าไปอีกทางหนึ่งว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วใน 2,500 กว่าปีนิพพานอยู่ที่อินเดียนั่นแล้วพระสรีระของท่านไม่มีอะไรเหลือเป็นปุ๋ยผงไปหมดแล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อหาประโยชน์อะไรเมื่อศาสดาก็เป็นปุ๋ยผงไปแล้วนะนี่เรื่องของกิเลสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะท่านก็ปรินิพพานไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถ้ายังสัตว์โลกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีอยู่มันก็ปิดทางไปอีกทางหนึ่งว่าธรรมก็เมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกปรินิพพานไปแล้วธรรมจะยังตกค้างอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอัตตงธรรมไว้มันก็เป็นอุบายของมันแต่อย่างนี้แต่ละอย่างอย่างส่วนความจริงตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าหาเหินที่ไหนคำว่ารู้ธรรมรู้ที่ไหนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นขึ้นที่ไหนเป็นขึ้นที่พระทัยพระทัยคือใจทำไมจึงเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเพราะข้อปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรถึงได้รู้สิ่งที่ปฏิบัตินั้นได้ล่าสมัยไปแล้วหรือทำไมพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้เพราะวิธีการนั้นทั้งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสดาองค์ใดหรือท่านผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการต่างๆให้พระพุทธเจ้าเลยทรงกำดำกำขาวไปทำทางผู้อื่นแต่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นทางถูกต้องที่จะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระองค์ทรงพิจารณากำหนดอานาปานสติเป็นต้นนี่คือองค์แห่งสัจธรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตแม้จะไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงต้องเป็นความจริงมันดังคำเมื่อได้อย่างจิตอย่างสติปัญญาเข้าสู่ความจริงแล้วทำไมจะไม่เป็นความจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเดียวตรัสรู้อย่างพระสติปัญญาลงไปในสัจธรรมคืออานาปานสติจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดแนบแน่นลงไปตามๆกันลมที่เป็นเครื่องยึดของจิตของพระจิตก็ละเอียดแนบแน่นลงไปพระจิตก็ละเอียดลงไปเมื่อจิตละเอียดลงไปถ้าเป็นน้ำก็นิ่งย่อมนิ่งย่อมสงบย่อมใสถ้าปัญญาก็อย่างทราบไปตามอาการต่างๆในขณะนั้นนี่เป็นปฏิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาโดยไม่มีใครบอกใครเล่าแต่อาศัยความจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่หรือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเลยเป็นความจริงการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ก็เป็นความจริงจริงต่อจริงเข้ากันได้สนิทไม่อ้างการไม่อ้างสถานที่ไม่มีสิ่งใดมามีอำนาจกีดขวางหรือกั้นกลางไว้ได้เ
พราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาเพราะการดำเนินตามของจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอะไรๆทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับความจริงของตน 100% เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ประทานพระโอวาทด้วยของจริงความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วนี้แหละดังแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5 อันใดที่ผิดก็ทรงแสดงบอกว่าผิดการฝึกทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆก็ไม่ใช่ทางเพราะกายไม่ใช่จะเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมใจต่างหากเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมการฝึกการทรมานตนในทางกายโดยไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในการทำงานนั้นเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นนอนบนขวากบนน้ำอดอาหารกี่วันก็ตามถ้าไม่มีจิตตภาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านเช่นอัตตกิลมัฏฐานุโยคท่านว่ากามทุกขานิการุโยคทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ทางพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนให้ละให้หยุดมัชฌิมาปฏิปทาต่างหากนั่นที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องคำว่ามัชฌิมาขึ้นอยู่กับการสถานที่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับความจริงล้วนๆถึงว่ามัชฌิมามัชฌิมาคือเหมาะสมกับความจริงสิ่งที่ทำทั้งหลายคือมัชฌิมาจะพิจารณาก็เป็นความจริงด้วยกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิก็เป็นความจริงด้วยกันเมื่อกำหนดลงสู่ความจริงแล้วจำต้องรู้ได้เห็นได้นางแสดงแก่เบญจวัคคีย์ชาติปิทุขาชราปิทุขามันเกิดอยู่ที่ไหนมันแก่ที่ไหนทุกข์เกิดที่นั่นเป็นลำดับลำดาเหมือนวันแรกตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในธาตุในขันธ์เนี่ยบอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบได้แก่รูปขันธ์ทั้งฝ่ายละเอียดลงไปได้แก่นามได้แก่นามขันธ์ก็ถูกหรือว่านามธรรมก็ถูกความคิดที่เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งที่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทำคนให้เกิดความทุกข์ความลำบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นชื่อว่ากิเลสสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้แก่โลกให้แก่บุคคลหรือสัตว์ผู้ใดรับความลำบากโดยให้รับความสะดวกสบายและมีความสุขความเจริญเสมอไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุกข์ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไปไม่เกิดแก่เจ็บตายกระวนกระวายอยู่ในระหว่างอย่างพบก็กระวนกระวายการเกิดก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นทุกข์มันมีตั้งแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาวเหยียดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อเพลิงของกิเลสทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นก็มาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่องค์ของปัญญาที่พิจารณาไขควรตามหลักความจริงเหล่านี้นับตั้งแต่ชาติปิทุขาเข้าไปให้มันเห็นชัดตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันปิดมันบังมันเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงให้เชื่อยึดให้ถือดังที่ว่าความสวยความงามความจีรังถาวร อันนี้มันมีที่ไหนเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วมันไม่มีแต่โลกก็เชื่อได้เพราะมันแหลมคมมากคนมายาของกิเลสเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้ตามธรรมะมันได้จึงต้องเชื่อยอมเชื่อมันทั้งที่หาความจริงไม่มีก็เชื่อไปอย่างลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้หาความจัดความจริงไม่ได้ทำไมจะให้เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะให้เป็นทุกข์คว้าน้ำเหลวเราต้องคว้าพิจารณาให้ลงสู่ความจริงทางชาติปิทุขาก็กองทุกไฟทั้งกองใครจะไปอาจเอื้อมไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันล่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปิทุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาติปิทุขาหรือพยาธิปิทุขามันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหาญอาจเอื้อม
ไปแตะไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกองนั้นแล้วถ้ารู้ด้วยปัญญาก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปิดุขานั้นไฟกองหนึ่งหนาชราปิดุขาพยาปิดุขาก็ดีมีแต่ไฟกองหนึ่งกองหนึ่งมานำปิดุขังล้วนแล้วแต่ไฟแต่ละกองละกองมันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นหน้าที่หลงงมงายที่ตรงไหนมันไม่มีนะพูดถึงเรื่องปัญญาอย่างลงไปแล้วมันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งนั้นเรายังจะฝืนคำศาสดาองค์เอกที่แสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆแล้วประยุทธ์เอาเทวทัตสิ่งที่จอมปลอมนั้นมาเป็นสาระมันก็มีแต่ปืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไฟห้ามไม่ฟังมันก็มีแต่กองทุกข์แล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้ที่เดียวช่วยเหลือก็เหยียบย่ำเข้าไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็นผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมันกลายเป็นผุยเป็นผงไปได้ถ้าที่เดียวช่วยเพราะที่เดียวต้องทำงานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของที่เดียวเรื่องของธรรมต้องทำงานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดินดับที่เดียวเป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายระหว่างทั้งสองนี้เอาอะไรเราเป็นนักพรตนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นแค่นังกระฉามทำแค่นังกระฉามนี้ก็พิจารณาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหนของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเราก็รู้ของไม่กีรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปรอยู่สภาพอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของเรานี้มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจารณาลงคนนี้ทำไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะลูกคำคำเหมือนกิเลสมันหลอกเราเรายังอุตส่าห์ยังบึกเบือนกับมันลูกคำไปกับมันได้ทั้งที่หาความจริงไม่เจอมีแต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเพราะการลูกคำไปตามมันเราก็ยังพอใจทำไมจึงจะไม่พอใจกับอัดกับทำตามความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้นี่สมัครทุกขังอริยสัจมีเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นเป็นผู้สร้างตัวผลนี้ขึ้นมากามตัณหาคืออะไรก็ได้อ่านแล้วดูแล้วในคัมภีร์มีองค์ไหนจะสงสัยมีใครจะสงสัยก็เห็นอยู่แล้วถ้าไม่เพียงแต่เอาความจำเข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่านั้นถ้าเอาความจริงตามเพื่อความจริงแล้วมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อย่างไรคำว่าตัณหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหร่คนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนี่เรียกเป็นไปเพราะความหิวความกระหายตลอดไปเลยนักขีตัณหาสมานักขีไม่มีแม่น้ำใดจะเสมอแม่น้ำคือกิเลสคือความอยากไม่มีเมืองพอส่วนธรรมนั้นแก้ความอยากให้เป็นความอิ่มพอขึ้นมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิ่มพอในของในตัวเองก้าวสู่ปัญญาพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสำหรับรับทานเยียวยากำลังวังชาจะได้มีขึ้นสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหยจิตย่อมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรจากการพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเลทลายเพราะความหิวโหยบีบบังคับหรือถูกลากให้ไปเนี่ยปัญญาก็พิจารณาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จำเป็นไม่จำเป็นถือที่นี่เป็นฐานสำคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเวลาเข้ามากีดมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทำงานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทำงานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือสกลนาการนี้เป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาสัตตาความเปลี่ยนหมุนกันลงที่นี่การมาตัณหามันจะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาไปได้อย่างไรภาวะตัณหาวิภาวะปัญหามันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้นเหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลุกลามเข้าไปนี่ก็ตปธรรมไหม้เข้าไป
กามตัณหาอยู่ที่ไหนภวตัณหาอยู่ที่นั่นเนี่ยวิภวตัณหาก็อยู่ที่นั่นมันเผากันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเกลี้ยงไม่มีเหลือนั่นเพราะสิ่งนี้เป็นเชื้อของไฟได้แก่ตัปปธรรมจะต้องแผดเผาเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเอาของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจ4ท่านสอนไม่อย่างนี้แหละให้การทานพิจารณาตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้ก็เห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้ก็เห็นเมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วอย่างประกาศท้าทายความจริงต่อเบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าทำเหล่านี้เราไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็บอกเราไม่เคยรู้ก็เห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็บอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตามสำหรับผู้ฟังหาความจริงอยู่แล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอย่างลงสู่ความจริงได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถ้าอัญญาโกณัญญะได้เป็นอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายังจิตสมุทัยสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลอยๆไปธรรมดาไม่ค่อยจดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัดของกิเลสอยู่และจุดถนัดของธรรมที่สถิตอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติขึ้นชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นนะถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปมีพูดถึงเรื่องแปรสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดแย้มคงเข้าไปโดยลำดับลำดารูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาเนี่ยสุดท้ายกับสเบธมานัตตาไปหมดให้เปิดออกไปให้ปล่อยอนัตตายายืดยึดแต่หาอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นกองฟืนกองไฟทั้งนั้นไม่สมควรที่จะมายึดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในกองฟืนกองไฟอย่ายืดแสดงออกให้เห็นชัดๆอย่างนี้จนกระทั่งถึงนิพพินดังวิราชติวิรากายมุตติอิมุตติยิ่งมีตุมิติญาณังโหติเมื่อจิตได้เบื่อหน่ายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโลกแบบสงสารแต่เมื่อไม่มีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปแต่ให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็หมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลสของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตมันเบื่อหน่ายเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดปัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถึงจะเจอสิ่งที่กระตุ้นเลิศเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนิดแล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าสิ่งจำปลอมทั้งหลายมันปกคลุมห่ออยู่เท่านั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จำยอมกลืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นแหละยังมีสุขทุกข์เกี่ยวปนกันไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นสาวกองค์นี้ แต่อยู่ที่นี่ทำท่านสอนลงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลักระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกถึงทำทั้งหลายที่ท่านนำมาประกาศสอนโลกจะไม่ห่างไกลจากความจริงนี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้ง4ประเภทหรือ4ประการนี้แล้วมีมุติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี่แล้วในการปฏิบัติธรรมให้ขุดค้นตรงที่นี่อยู่ด้วยกันมากว่านานขมู่กับคณะหมู่เพื่อนมาเรื่อยๆมองดูทีไรมันสะดุดทุกทีทุกทีมันไม่ทราบไปยังไงแสดงถึงเรื่องจิตแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กระเพื่อมตัวเองมันมีแต่ยิ่งเล็กครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมมันกลับเห็นแต่เรื่องที่เล็กแสดงตัวออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยนะมันเห็นที่อย่างนั้นจะว่าอย่างไรธรรมที่เราขนฝอยอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเราว่าเราขนฝอยธรรมเราบำเพ็ญธรรมตลอดเวลาแทนที่จะได้เห็นผลนั้นแสดงตัวออกมาทางมารยาท
การแสดงออกทางกายทางวาจามันไม่เห็นมันเห็นเป็นเรื่องของกิเลสแสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรถ้ากันนำมาพิจารณาอีกทีในธรรมข้อนี้เพราะนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษทับโพยอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจจนเต็มสติกำลังความสามารถทุ่มลงหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันบกพร่องที่ตรงไหนจำเป็นต้องพูดกันให้เข้าใจมันแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพออันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโผล่ตัวมาได้ถึงทำงานออกมาได้อย่างอาจอย่างหานอย่างไม่รู้สึกตัวเลยสำหรับผู้ที่เป็นตุ๊กตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีต้องพยายามฟิตสติปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความโง่เง่าเต่าตุ่นมันความแสดงความฉลาดแยบคายจะแสดงขึ้นที่นั่นเนี่ยไม่แสดงที่ไหนร่างกายกิริยามารยาทนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตจิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีนึงถ้ากิเลสมันหนาก็กิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจากิเลสมันบานลงไปทำค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากิริยาการก็จะเป็นอัตเป็นธรรมน่าดูน่าชมเห็นผลในการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติจะเองเจ้าของจะเองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าของว่าได้รอบไปเป็นตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำดาแล้วนะการปฏิบัติต้องได้เร่งผลอยู่เสมอไม่ฉะนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะนี่เราพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานของตนที่จะต้องจัดต้องทำมันถักเป็นความจำเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้ไม่จัดไม่ทำไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นด้วยกันจะอยู่ในทวีปใดที่ไหนก็ทำในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินต้องวิ่งเต้นขวนขวายแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อเราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาดอย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องอย่าให้เราขาดตกบกพร่องเพราะเราผู้เป็นผู้จะรับเคราะห์รับกรรมอันดีอันชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไว้ให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรทำให้เอ็นให้เอียงนั่นแหละเที่ยงนี่เราตั้งความหวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็มภูมินอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่นิจังทุกขังนัตตาที่จะคอยพาทำให้พังทลายพังทลายไว้ใจมันได้อย่างไรอามาตจิตธรรมตาธรรมจิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่หลุดพ้นก็ตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะให้เป็นความดีสำหรับตัวเองให้มีความชุ่มเย็นอยู่ตลอดไปไม่หมดหวังอันนี้เพราะเป็นจุดแห่งความหวังได้อย่างเต็ม 100% อยู่แล้วถือนี่เป็นหลักและทำอะไรอะไรทำเพื่ออันนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่แหละมันเป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในทั้งนอกขอบเขตดินแดนมีอยู่เท่าไรมันแปรสภาพของมันมันแสดงตัวของมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละเอาความแน่นอนของมันไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่สิ้นแต่ยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตายมีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมในเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระกำเนนทั้งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพวกเนนทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั้งที่เละมีแต่หอกแต่แหลมแต่หลาแต่ฟืนแต่ไฟเผาท่านโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่มันแต่ก็ถือไฟอย่างลุกโชนไปตลอดเวลาทำไมมันจะไม่เผาคนนั้นเผาคนนี้นี่องค์ท่านเองไม่มีทำไมมันจะไม่เหลืออดเหลือทนกับพวกเราแล้วความละเอียดต่างกันเช่นนั้นท่านกุศลแนะนำตักเตือนสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่พ่อสอนได้เล็กๆน้อยๆท่านก็สอนเวลายิ่งเวลาจำเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านข้ออัดข้อทำในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใดท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมายให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่านั้นพอท่านรู้จุดหมายอันสำคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่าน
นี่ถึงวาระสุดท้ายที่จะพูดมากไหมนะท่านก็พูดเอาแต่สำคัญสำคัญเอาแต่เนื้อออกมาได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใจเลย

มันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจนี่เวลานี้เราอยู่ด้วยกันมาศึกษาอบรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มากเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสิ่งใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสไม่เป็นไรละเคยเป็นมิตรปัญหากันมาแล้วเราไม่เห็นมากไฟเราคุ้นกับมันได้ยังไงขี้เขาตรงไหนนอนตรงนั้นขี้เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้มีกิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ถ้าคุ้นกับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะได้ทั้งในการคุ้นกับกิเลสนอนใจกับกิเลสนอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมค่ายธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการชำระสาสางให้ถึงนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชะล้างหรือผลักดันออกไปนี่ระดับใหญ่ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืมนะสตินะเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อนจะปัญญาจะออกจะก้าวเดินสติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรับทราบทันทีครับปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้นเริ่มแรกถ้าหลายครั้งหลายหนต่อไปจนจำนี้จำนานแล้วความแพ้ก็มีน้อยลงโดยลำดับมีแต่ความชนะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคำว่าแพ้มีแต่ตายด้วยกันถ้าไม่ชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคำว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกับว่าหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงๆคนแพ้จิตของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครมาบอกก็รู้เองถึงขั้นเด็ดจริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสละได้จริงนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจประจักษ์อยู่กับใจธรรมก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ถึงใจตามขั้นของธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสละเป็นสละตายหาคำมาแพ้ไม่ได้นั่นแหละกำลังของธรรมเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลำดับจนถึงขนาดว่ากิเลสตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปในทันทีทันใดเพราะสติปัญญาทันเกรียงไกรมากถึงขั้นเกรียงไกรแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานก็ไม่มีกำลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหกิเลสมันเหยียบหัวเราโมโหมันมันก็เหยียบไปทั้งที่โมโหน่ะมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่กิเลสโอ้นี่เขาโมโหเขาเกลียดแค้นให้เราจะต้องพักซะก่อนเบามือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีคำว่ากิเลสยิ่งอ่อนตัวลงไปได้มันยิ่งขยับใหญ่เลยก็นำใหญ่เอาแหลกไปเลยมันต้องท่าฮึดสู้นั่นนะกิเลสมันผลมาขนาดไหนธรรมะต้องผลไปการผ่าผลเพื่อความดีสำหรับเราต่อกิเลสที่เป็นตัวผ่าผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมพระเจ้าไม่สอนไว้สอนให้หนักมือเอาให้เต็มที่ซึ่งสอนไว้ฉันทะเอาพอใจให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกจิตให้รักให้ชอบในจิตการของตนอย่ารักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทำงานนี้นะมีมังสาใครควรลงตรงนี้ให้ถึงใจปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสำเร็จไปได้ไม่มีอะไรพ้นจากนี้ขณะอิทธิบาทพื้นเพลงความสำเร็จแปลออกแล้วนะดูกับที่ฉันทวิริยะจิตตวิมังสานี่เนี่ยถนอมพื้นเพลงความสำเร็จแปลฟังให้ได้ความเลยมันอยู่ที่นี่ตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็นำมาร่อยหล่อลงไปร่อยหล่อลงไปต่อไปนี้จะไม่มีผู้ชี้แจงอัตธรรมเพราะเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นนะเขาได้ถึงได้ดีถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำเพียงคนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยำหรือผิดอย่างแม่นยำนะส่วนมากมีแต่ผิดอย่างแม่นยำนะกิเลสมันเอาอย่างแม่นดำแม่นดำก็ผิดอย่างแม่นดำแม่นดำของกิเลสไม่ใช่แม่นดำของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแม่นดำในเรื่องของกิเลสสับเอายำ

เอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นดำทั้งนั้นทำมาสับยังไม่ถูกทะเลทลายพิพิธพักพลาดล้มเนรนาศไปเพราะหน้าของกิเลสฟันออกฟันออกเอาให้กิเลสมันพังเนรนาศไปให้เห็นสิดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆ่ากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่าอยู่ในทางจงกรมก็ฆ่าเดินอยู่ก็ฆ่านอนอยู่ก็ฆ่าเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่กบฉันอยู่ก็ฆ่าเพราะสติปัญญาทำหน้าที่ของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารร้านข้าวอะไรทั้งนั้นงานของระหว่างจิตกับกิเลสเมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตะลุมบอลกันตลอดนี่ทีนี้แม่นดำนะทีนี้นะฆ่ากิเลสอย่างแม่นดำแม่นดำแม่นดำสุขกับสุขอย่างแม่นดำไม่มีสุขปลอมๆนะมีแต่แม่นดำแม่นดำเอาจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นแม่นดำเต็มที่หายห่วงอะไรใครจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเถอะถ้าลงจิตตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เหมือนโลกธาตุนี้ไม่มีมีจิตดวงเดียวนี่ไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ไปยึดไปถือทั้งๆที่สิ่งนั้นเขาก็เป็นน้องเขาอยู่ตามหลักความจริงของตนผู้นี้มันปลอมมันขนองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเที่ยวยึดเที่ยวแบกเที่ยวหามแล้วก็เอากองทุกข์มาเผาตัวเองแล้วก็บ่นนั่นซึ่งเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นได้ได้ทะเลทลายไปจนนั่นให้ลูกดำดำกำขาวไปมันมีก็จำเป็นต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบมันแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหาญยิ่งกว่าธรรมแหละดังที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกรียงไกรที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติอะไรสงสัยแล้วว่ามหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธกาลเป็นยังไงก็ท่านสอนไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ใจนี่เมื่อใจมันเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วจะไปถามที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าเออพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นบ้าสอนลงที่สัจธรรมสัจธรรมมีที่ไหนนี่ทุกข์ก็มีที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่นี่สติปัญญาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสติมหาสติมหาปัญญาก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องนิโรธที่ดับทุกข์ไปอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจของสติปัญญาทำงานได้ผลดั่งเต็มที่แล้วแล้วอะไรสิจากการทำทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ถามใครไปถามเสียเวลาเวลาทำไมฉันทิฏฐิโกท่านว่านี่แหละฉันทิฏฐิโกฉันเองลงจุดนี้ฉันทิฏฐิโกอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดอย่าละเอียดขนาดไหนก็รู้กระทั่งถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้ก็ข้าออกสู่ปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้จนกระทั่งถึงมหาสติปัญญาก็รู้กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพังทลายไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาสติมหาปัญญานี่ให้พักกำลังเสียไม่ต้องบอกแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อจะต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนแสดงตัวเต็มที่อยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นสันติสันติโกชัดเจนชัดเจนไปโดยลำดับอย่างที่ว่าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันติโกนั่นนี่แหละที่ว่าสันติโกสุดยอดอันนี้เราจะพูดออกมาอย่างแบบโลกๆมันพูดไม่ได้นะอย่างที่พูดถึงว่าพระอรหันต์ถ้ายังพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่ยังหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราพูดภาษาโลกก็ว่ามันหลับตาพูดกับคนลืมตาพูดด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกับธรรมเหล่านี้เลยนี่แต่อารมณ์ปากมาจากตำหลับตำราแล้วก็มาโอ้มาอวดมาคุยทำคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกปรกพ่นไปที่ไหนเหม็นคลุ้งไปหมดและทำลายคนอื่นได้อย่างมากมายเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเอาที่ปฏิบัติลงไปให้มันสันติโกนี่ประจักษ์แจ้งพระอรหันต์นอนยังไงไม่นอนยังไงถามใครไม่รู้ท่านไม่รู้แจ้งในธาตุในขันธ์จะไปรู้ความบริสุทธิ์ความจริงเต็มส่วนนั้นได้ยังไงขันธ์ก็ต้องรู้แจ้งชัดในขันธ์เนี่ยอะไรจะวิเศษอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พักผ่อนเดินตัวทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมินั้นได้ล่ะนี่อันนี้สดสดร้อนร้อนทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลนะ
นั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราธรรมเป็นของจริงจริงอยู่กับทุกสัจธรรมจริงอยู่กับทุกๆสัจธรรมเราก็เป็นผู้ทรงสัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสัจธรรมฝ่ายไหนยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้นฝ่ายทุกสมุทัยเมื่อฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยยังหนักมากอยู่ฝ่ายมากฝ่ายนิโรธก็ต้องด้อยแต่ผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงสัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัดเนาะกหาสงสัยที่ว่าขั้นพุทธกาลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์ยังไงลักษณะเป็นยังไงเมื่อไม่สงสัยธรรมชาติที่เป็นสิทธิสันติโกเต็มส่วนคือหมายคำว่าผู้บริสุทธิ์เต็มส่วนนี้แล้วก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยท่านทำไมธรรมแท้คืออะไรเนี่ยธรรมแท้คือธรรมชาตินี้แน่แต่เท่านั้นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมแท้กิริยาการที่แสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วก็เจอธรรมแท้ทรงธรรมแท้ไว้อย่างเต็มหัวใจสังโฆคือใครคือผู้ทรงอันนี้ไว้ทรงธรรมชาติคือธรรมแท้นี้ไว้ในใจที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เสียเวลาทำไมเพราะธรรมเป็นของจริงเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าไม่แบ่งสัดแบ่งส่วนนะคนครั้งนั้นครั้งนี้ธรรมก็สัจธรรมครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นสัจธรรมครั้งนี้เป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันสมุทัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันมรรคกับนิโรธครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นนิพพานจึงต่างกันหรือความบริสุทธิ์จึงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดสัจธรรมเต็มตัวสัจธรรมเต็ม 100% เหมือนกันไม่ว่าทุกข์กับทุกข์เต็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมรรคเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมสัจธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเอาฟังให้ถึงใจอย่าไปคิดให้เสียเวลาศาสดาองค์เอกสอนลงที่นี่กิเลสตัวเอกๆมันก็สอนของมันแทรกลงในนั้นให้จำให้ดีระวังดีนะมันแทรกสอนลงไปอยู่โดยลำดับลำดาเราไม่รู้มีแต่กิเลสนี่แหละทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทำงานในทางยังกรมมันก็เหยียบหัวเราอยู่นั่นแหละนั่งภาวนาก็เหยียบหัวสับงกพวกนั้นอยู่นั่นไปที่ไหนมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระเราสลดสังเวชจะตายไปทำไม่ได้เหยียบของกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเรศบ้างเหรอนักปฏิบัตินะนะรู้ตัวหนึ่งเลยแล้วแค่ตอนนี้ยังไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้ต้องหยุดมันว่าไงมันขัดจริงๆนะสำหรับหัวใจผมไม่รู้เป็นไงจะเป็นใจเชื่อทัดอะไรไปแล้วแต่ใครจะว่าถ้าเรื่องการซื้อการขายมันขวางจริงๆเนี่ยเพราะมันได้เชื่อพระเจ้าอย่างหัวใจขาดสะบั้นไปตามเลยนะไม่มีอะไรเสียดายเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นมหากาลีโกนาโถนิตาชาวบ้านหนังเนี่ยที่มันยึดหลังเป็นจิตเป็นใจจริงๆเป็นตาก็ยอมเลยเจ้าจิตถ้าจิตทั้งท่านอ่อนนิ่มก็สัตว์โลกก็ทั้งสามแดนโลกประทับหนึ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าสัตว์โลกกับอันนี้ซึมไปหมดเลยท่านจะไปเอาซื้อเอาด้วยการซื้อการขายจะทำด้วยการซื้อการขายได้ลงคอยังไงเนี่ยทำทำไม่ลงมีการยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ด้วยความเมตตาสงสารนี่จะไปเอาอะไรก็กอบแกนเข้ามาเอาของเขามาเขาเสียไปทำไมเพราะเราจะให้เขาด้วยความเมตตาเอาของเขาให้เสียงของเขามาทำไมนั่นขาดความกำดุลที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วขาดความกำดุลที่มีเมตตาธรรมในใจของเราผมเชื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงซื้อทรงขายอะไรทั้งนั้นศาสนาทำไมจึงกลายเป็นตลาดดังค้าไปได้นี่เราจึงให้เป็นไปไม่ได้ผมน่ะอันความเมตตาทั้งสามให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเราพอใจมันพอใจมันเต็มใจอยู่ในหัวใจของทุกใจมีอะไรกินก็ให้มันเห็นได้ที่ว่าเราสงครามโลกจะมาทั้งเราไม่มีอะไรกินตายเพราะความอดอยากให้มันเห็นว่าเพราะงั้นเลยนะมันไม่เคยจะทุกข์จะท้านกับการหมดการยังอะไรเชื่ออย่างนั้นจริงการซื้อการขายมันเป็นเรื่องของโลกแล้วกิเลสมันเข้าไปแฝงธรรมแฝงศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าตัวการในวัดในวาใครรู้มันได้เมื่อไหร่มันเป็นกิเลสทำการซื้อการขายนั่นเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกทั้งล้วนทีนี้เราเป็นพระเป็นนักบวชมีในวัดในวาอีกเยอะซ้ำแล้วไปทำอย่างนั้นมันจะไม่ว่าตั้งกองสั่งสมกิเลสได้ไง
หาอะไรได้มาเพื่ออะไรหาว่าที่รู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปเท่านั้นพอแล้วนักบวชมีเท่าไรออกเพื่อโลกที่บวชมาก็เพื่อทางของพุทธเจ้าเป็นยังไงทางของพุทธเจ้าช่วยโลกช่วยตัวเองให้ได้แล้วช่วยโลกเนี่ยก็มีเท่านั้นไม่ใช่จะไปก่อป่วยกับโลกเขานี่มีเท่าไรหมดนะโอ้ก็จะว่าบ้าตามมันพอใจเป็นบ้าแบบนี้นะไม่เป็นไม่ทราบยังไงมันมีเท่าไรเป็นหมดเลยมันเก็บไว้ไม่ได้เพราะอำนาจของความเมตตาสงสารนี่มันมีกำลังมากเกินกว่าที่จะมาสนใจเก็บไว้นี่ไว้ก็ไว้สำหรับหมู่เพื่อนเพื่อความจำเป็นกันหน้ากันหลังของหมู่เพื่อนว่างั้นมาจำเป็นก็เอาได้สิผมไม่ได้มาหึงมาหวงแม่ตาหนึ่งนะว่าเป็นของผมนะเมื่อหมู่เพื่อนก็ยังเห็นพอเป็นไปอยู่เพราะเราก็ดูเวลาตลอดเวลาเขาจะเป็นอะไรแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ไหนที่มันจำเป็นแล้วก็ช่วยเท่านั้นเองผมจึงไม่ได้มาสาวหมู่เพื่อนหลวงพ่อเห็นนี่อะอะไรๆที่ตกมาในวัดในวาผมไม่ถือเป็นของผมถือเป็นของทั้งวัดใครมีมาเอาไม่ต้องมาขอกันขอทำไมเราเป็นนักบวชด้วยกันมาสายด้วยกันกันยังจะมาต้องมาร้องมาขอมันนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราอะไรกันด้วยนี่แล้วพูดให้มันเต็มบทเต็มบาทก็พูดอย่างนั้นมีอะไรก็เอาไปดิมันแค่ไปสายไปฉันอะไรมีอะไรเรื่องของพระก็มีเท่านั้นจะมาหึงมาหวงว่าเพื่ออะไรการหึงหวงก็เรื่องของพระเรื่องของกิเลสถ้าจะมาทำละกิเลสมันทำไมหมดอะไรก็หมดมันไม่ว่างช่วยตลอดมันจนกระทั่งวันตายเนี่ยมันเป็นอยู่ในจิตอย่างนี้อยู่แล้วจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ต้องทำแบบที่เคยทำคือตะเกียบกับกายโรงพยาบาลเหมือนกันมันคิดว่าถึง12 13ล้านมันยังเป็นไปได้ก็เพราะความสงสารคิดไปโม้ทุกอย่างทั้งหมดมันพอที่จะมันก็อาศัยได้ตรงไหนก็เอาสละลงไปสั่งไปมันก็ไม่มีโรงนี้น่ะแต่ก็เดชะนะพ่อจึงว่าไปอย่างที่เป็นมานี่ถ้ามีอะไรเราไม่เคยมีเงินก้อนเงินทางผมนี่จะร่วมช่วยโลกกันเมื่อพระเนรเราพอเป็นไปแล้วก็ช่วยโลกพระเนรมีความจำเป็นไหนก็เอาเนี่ยผมไม่ได้ว่านะผมเปิดโอกาสตลอดเวลาจำเป็นเราก็ถือเช่นเดียวกับโลกเขาจำเป็นทำไมจะไม่ถือทั้งพระทั้งเนรทั้งเราจำเป็นเหมือนโลกเขาว่าเราถืออยู่แล้วอันนี้ถ้าเมื่อพอเป็นไปอยู่แล้วก็อันที่ไหนจำเป็นก็เอาสิช่วยไปนักก่อกวนนนไปอะไรของอันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่หวังจะเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันเอามันมาอาศัยพอให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นในภายในการบำเพ็ญของตนเท่านั้นไปถึงไปหวงไปเห็นมันสาระแก่นสารใดถ้ามาเห็นอะไรเป็นสาระแก่นสารเกิดความรักชอบจิตพันกันเข้าไปกันนั่นแหละมันเป็นไฟเข้ามาเผาเจ้าของนี่ซึ่งถึงเรื่องพระเมตตาพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆนะไม่เห็นองค์ศาสนาก็ตามแล้วมันซึ้งอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงอ่านก็อ่านก็ทำอ่านอะไรอะไรไปเนี่ยมันซึ้งไปหมดเลยเหมือนองค์ศาสดาอ่านตรงไหนเหมือนองค์ศาสดาแสดงเลยนะมันสดๆร้อนๆอย่างนั้นนะทุกครั้งอนิจจังนี่คือเหมือนองค์ศาสดาแสดงเองเลยเราอ่านทุกครั้งอนิจจังเรานำไปผู้อ่านก็ดีนะทั้งเหมือนองค์ศาสดาบอกขึ้นมาในการรับทราบจากการอ่านมันอยู่ที่ไหนองค์ศาสดาอยู่ที่ธรรมที่ว่าทำวินัยอะไรจะเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วแหมซึ้งมาจริงๆอย่าปล่อยอย่าวางเกาะให้ติดกับศาสดาองค์นี้นะคือหลักธรรมวินัยนี่นะเป็นยังไงก็ต้องไปได้ถ้าเกาะนี่ทะเลทรายไปแล้วกันแต่ธรรมก็แสดงไว้กลางๆการปฏิบัติแยกแยะหรือการแนะนำสั่งสอนแยกแยะนี้ต้องอาศัยครูอาจารย์อีกทีนึงแต่เพราะอย่างยิ่งก็คือครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั้นเหมาะที่สุดแม่นยำที่สุดเช่นเดียวกับหมอที่เรียนจบมาแล้วนะถูกต้องแม่นยำเพราะท่านผ่านมาแล้วเราพูดอะไรขึ้นมาพับก็เหมือนเด็กถามเราเหมือนนักเรียนถามเราถามครูเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารเรื่องอะไรครูนั่งฟังก็รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกผู้ที่ผ่านทางด้านปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วทำไมจะไม่รู้
เหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกยินเวลาหมู่ขั้นแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้หรืออันนี้สำคัญมากการแสดงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสำคัญอยู่มากคือรวดเร็วกันอยู่มากนะที่ดูตั้งแต่สมัยผมดูกับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลจะมาก็นั่นพิจารณาจะของเองมันช้าได้แต่มันช้าบางอย่างมันขวางเลยเจ้าบึ้งถึงท่านเลยพอกราบเรียนท่านจบลงเท่านั้นน่ะท่านใส่ถังเดี๋ยวท่านพังเลยนี่คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้มันผิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางที3 4วันถ้าอยู่ใกล้ๆบางประมาณสัก3 4กิโลนี่บางที3 4วันมันกลับไปอีกแล้วนะคือไม่ขั้นไปถึงท่านนั้นมันขาดสะบั้นมาเลยถ้าเราเองบางทีทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแต่มันปรากฏขึ้นมาทำไงนอกจากเราพิจารณาของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้งสมุทัยทั้งมรรคแหละมันขึ้นมาบางทีมรรคไม่ทันมันสมุทัยมีอำนาจแผลงฤทธิ์เลยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยปราบให้แต่ว่าอะไรอย่างที่ผมเคยพูดจุดมีท่านมีจุดมีต่อมของผู้รู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงไปหาท่านหลวงปู่มั่นดูที่ทางเดียวเท่านั้นมันพังไปตั้งแต่นั้นนะนี่มาพิจารณาเจ้าของไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเป็นต่อมก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใสผู้ที่ว่าอัศจรรย์นั่นแหละคือจุดมันนะเวลามันผ่านไปแล้วถึงรู้ถ้าลงประกาศอย่างท่านอย่างนั้นรู้ท่านก็ใส่ผางเดียวนั่นมันคืออะไรนั่นท่านใส่ปึ๋งเดียวเท่านั้นนะพังเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันก็เรียงไกลมาตั้งแต่นั้นอยู่แล้วได้รับธรรมท่านประโยคหนึ่งเท่านี้พอเลยนี่ดังจุดคืออะไรยังไหวยังไม่เห็นอีกนี่ถูกกิเลสมันหลอกต้มไปหมดแต่คุ้มเงาอยู่นอกจนกระทั่งมันไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปแล้วจนจำเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมันถึงได้ถอยกลับมาหาจุดนี้จุดนี้ถึงได้พังลงไปมันโอ้โหทันทีมันคือปีต่อมกุลูกใหญ่คือนี่เองก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นนั่นเพราะนี้มันพังไปอะไรที่เป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลยจะว่าไงทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหนี่เองจุดต่อมกุลูกจุดต่อมกุลูกจุดต่อมทางอวิชชามันนี่เองก่อนไม่รู้แต่ลงท่านตอบให้ทีเดียวเท่านั้นถามเลยท่านนะถามใครก็ไม่รู้ใครฝันก็แก้เองที่ไปนั่นเสียบางองค์เราถามทำไมเอาอยู่นี่แหละวะมีนะบางองค์เราไปถามเราเรื่องมันนี่จะทำไงแจ้งเอ้าใครฝันก็แก้วที่หัวใครก็ดื่นแก้แจ้งไงเจ้าของฝันก็แก้วอยู่ไม่ได้เรื่องนะเลิกนะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

0: สวัสดี
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: ตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังชรามะอิคุณังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงกระจายไปกระทั่งถึงปัจจัยสี่ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานาเพศัตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังศาสนาของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคัจฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเรานี่แหละทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นคฤหัสถ์โดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความ

หวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ทำต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนจึงโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมา
ตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพักผ้าจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวชและตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวชกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวชต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีธรรมต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ธรรมเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำคำว่าโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากขอนลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสสมานหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการคัดค้านต้านทานพระองค์นั้นก็เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะ
ทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมวีมุตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายกายของและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างสาเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้เคยเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวด้วยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เห็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เห็น
เมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมารที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการสงสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียบตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก็หนักแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดไปตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดไปตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเปลี่ยน นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมดาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีหมัดอย่างนั้นนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้บุพสิกขานี่จะนำมาพูดอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: กินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ป่วยมาเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เห็นมีเวลาว่างเลยกลัวอย่างนี้มันจะเป็นโรคนะโรคอย่างนี้อยู่นั่นนี่ตั้งแต่กลัวเป็นบัตรมานี่ไม่ได้ไปไหนนั่นเนี่ยตั้งแต่กระถิ่นมาจนกระทั่งบัตรนี้ไม่เคยไม่รู้ด้วยไปไหนเลยมีแค่ไปวัดบัวคนเดียวนี่ดังนั้นไม่ไปไหนเลยชาติไม่สบายพอตกต้นบ่ายมามันจะมีอาการน่าจะวานนี่อย่างหนึ่งดังนั้นน่าจะหายไปแล้วมันก็ไม่หาย
3: ไอ้หวัดตัวนี้หายยากเลยค่ะเขาเรียกไวรัสจะมาเขาจะเป็นพอบ่ายลงเป็นไข้แล้วก็ซึมไป
2: นั่นแหละ
3: พยายามแล้วถ้าเผื่อเวลาเขาหายเขาจะหายเองหรือจะไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วเข็มหาจะมาก
2: ใช
3: ่แล้วต้องทานน้ำบ่อยๆลูกเป็น2ครั้งแล้วลูกรู้หมดไปหาหมอกินยาก็ไม่หายดูอย่างนั้นน่ะเขาก็บอกแล้วไปเลยแค่นี้วันหายก็หายจริงๆไม่หายเหมือนไม่เคยเป
2: ็
3: น
2: โอ้เป็นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
3: ตลอดเวล
2: ามันก่อนกระถิ่นเลยท่านนะฮะมันเป็นก่อนกระถิ่นเลยนะมาตรงเนี้ยเราลืมมันที่ฮะ
3: หลวงพ่อถ้าอายุมากก็จะหายช้าด้วยค่ะยาแก้เข็มจำเป็นไม่หายด้วยยาก็ไม่หายนาน
2: เลยว่าไง
3: ยาแก้เข็มที่หมอเมื่อวานเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องเข็มขาดเรื่องอะไร
2: บางอื่นไม่ช่วยเลยยังช่วยเข็มขาด
3: ไม่ทานไม่หายไหมคะบอกที่หมอเขาสั่งว่าให้ทานให้หมดนะคะ
2: แล้วทำเมื่อมันเสียมหาแล้วไม่ค่อยยกควรนะนี่เราไม่ฉันจะเป็นอะไรล่ะ
3: กับไข้กับอะไรที่ทำก็ช่วยออกไปเป็น
2: ตัวยาเนี่ยแล้วก็ฉัน
3: ประเดี๋ยวมันหลบอยู่ที่อื่นนะแล้วก็ฉันน้ำเดียวๆนะฉันน้ำบ
2: ่
3: อยๆฉันน้ำจะพาไปโรงพยาบาลฉันน้ำบ่อยๆหมอต้มที่เป็นหมอต้มชายก็ให้ลูกทานน้ำทุกชั่วโมงฉันน่าตกปักสองอย่างหายมีลูกเป็นไหมเนี่ยฉันน้ำตกปักนอนหมดวันหมดคืนนอนหมดวันหมดคืนพ่อฉันน้ำต้มไม่ได้น้ำต้มได้ช่วยวิตามินซีวิตามินซีแล้วก็พักพระอาจารย์เคยจำพรรษาที่วัดแค่แต่โบค
2: า
3: ใช่ไหมครับใครวันนั้นเล่าพระอาจารย์เล่า
2: ฮะ
3: พระอาจารย์เคยจำพรรษาที่วัดแค่แต่โบคาใช่ไหมครับ
2: อ๋อ
3: ตั้งแต่ที่บอกว่าแค่แต่สิงห์ทองตามพระอาจารย
2: ์ท่านสิงห์ทองมาจำพรรษาที่นั่นตามเราไม่ทันจวนเข้าพรรษาก็เลยจำพรรษาที่นั่นพอพรรษาแล้วก็ส่งถึงเราตามเราไปนี่ตามนี่ตามเข้าไปนู่นเราไปไหนตามเลยอ่ะ พราะเราไปองค์เดียวองค์เดียวนี่ตามพอไปถึงนั่นก็บอกไปนู่นแล้วพอไปนั่นไปนู่นแล้วตามเรื่อยมันยังจะท่านจะเข้าพรรษาจนเข้าพรรษาตามไม่ทันเลยจำพรรษาที่นั่นพอพรรษาแล้วก็ตามเราไปหนึ่งพรรษา
3: ปี95เหมือนค
2: ุ
3: ณแม่แก้วเ
2: ห
3: รอแล้วท่านเสร็จปี95เหมือนคุณแม่แก้วใช่ไหม
2: ใช่
3: เวลาเนี่ยเป็นที่เป็น
2: รู้ได้ไง
3: หรือ
2: นั่นรู้ได้ไงว่าสิ
3: คือเพราะว่าทุกอย่างว่าสอบให้มันแข็งทองไม่ได้คุณแม่95น่าจะติดขายังไม่ได
2: ้ฮะ
3: ปี95
2: ท่าน
3: ส
2: ิ
3: ง
2: ห์ทอง
3: ย
2: ัง
3: ไม
2: ่
3: ได้เอา
2: ติดตาม
3: ไปเหม
2: ือ
3: นก
2: ัน นี่
3: หญ
2: ิ
3: งที
2: ่
3: จำได้
2: แต่ว่า97ก็18ท่านทองก็ไปด้วยกันไปนู่นพูดเรื่องนี้ก็ทำให้ไปสัมผัสกับโยมคนหนึ่งแต่ชื่อจีนเราอยู่บางสะเก้าบางสะเก้าทางน้องชิมไปนู่นน้องชิมน้องอะไรละเลยคิ้วไปบางสะเก้าเลยชุดจีนพอเราไปทีไรแกจะปุ๊บปั๊บมาเลยนะพอจะมาแกจะสั่งทางบ้านเลยสั่งลูกไปนี่ถ้าอาจารย์ไม่กลับเมื่อไรกูก็ไม่กลับกูจะเป็นห่วงกูนะบอกลูกๆก็มาเลยมาขี่ช้างอีท่าลองกระพองาเป็นกิ่งแล้วรู้จิตคนอื่นด้วยนี่ทั้งนั้นนะแปลอยู่นะรู้จิตคนอื่นด้วยแล้วก็เนี่ยมันก็มาเกี่ยวกับท่านหญิงทองนะพี่นะคือตอนนั้นโยมจะเป็นของพังห้าแล้วมั้งเพราะเราออกกันแล้วเรากลับไปเยี่ยมเนี่ยแบบนี้ก็ยุบแหล่แล้วจำพรรษาที่ท่านที่ลองบางครั้งเรากลับมาแล้วเรากลับไปเยี่ยมโยมกินมาคือว่าอยากที่ใจท่านหญิงทองเขาจะคนคงไปคงมาคนเด็กด้วยนะไม่ใช่เด็กด้วยจะนั่งภาวนาเวลาเราพูดธรรมะนี่แกนั่งภาวนาหญิงทองนั่งด้วยกันต่อยกันมีเราพูดตามเรื่องเฉยๆนี่ครับมันมาสัมผัสมันพอพูดมันก็พูดวางนั่นเถอะมาสัมผัสพอออกมาแล้วโง่ท่านการพูดทำนั่นเหมือนตีจิตผมลงอย่างนั้นนะการพูดทำนั่นเขาพูดในเรื่องจิตล้วนๆนี่นะเหมือนตีจิตผมลงจิตผมลงเรื่อยลงเรื่อยละเอียดเขาเรื่อยเรื่อยนี่จ้าอะไรที่เรียกว่าถึงขั้นนี้จ้าแล้วก็มองอะไรก็เห็นหมดสิเวลาเงินนะยังแต่คุณมองดูจิตข้างการไม่เห็นคุณว่าเงินนะมันมองจิตไม่จิตข้างการไม่เห็นเลยเห็นแต่สว่างจ้าอยู่หมดเลยฮะไม่เห็นดวงของท่านหญิงทองหญิงดวงใสเขียวอยู่พ่อว่าเป็นยังไงเงี้ยจะตายคุณดูไหมเขาขี้อยู่ตรงนั้นเราไม่ขี้เขาบ้างนะเราก็เลยรู้ได้เนี่ย คือจะพูดมาเองนะเป็นเรื่องพอถึงมันลงอยู่ในระดับที่จะรู้จะเห็นอะไรทีนี้กำหนดที่มันจ้าดูท่านอาจารย์ที่กำลังเทศแกบอกว่าแกแปลกจะบอกงั้นนะเพราะแกไม่เคยคงไม่เคยเห็นอย่างนั้นมั้งมองดูจิตไหนแกก็รู้ไปหมดจะบอกมองดูจิตไหนมันก็รู้จิตใครมันก็รู้ผมก็บอกมันแปลกเลยมองดูจิตท่านอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นแล้วความสว่างครอบอยู่หมดเลยเอาไปอย่างนั้นจะว่าอาจารย์ทิ้งทองมีใสแก้วอยู่วะมีดวงใสแก้วอยู่วะเวลาแกจะพูดย้อนกลับมาอีกจังหวะก็ที่มองเห็นจิตอาจารย์นั้นก็เพราะว่าท่านอาจารย์ไปถึงไหนแล้วแกว่างั้นนะแกไม่ว่าอะไรหรอกก็ท่านอาจารย์ไปถึงไหนแล้วว่าพอจะพูดแค่พอแล้วก็พูดเองพูดดูว่าเคร่งขรึมนะนี่แกจะจริงมากเคร่งขรึมเด็ดเดี่ยวแกมันเสียใจที่มาพบท่านอาจารย์ที่ตอนแก่จะว่านี่นะผมไม่งั้นผมหวังจะพ้นทุกข์ในชาตินี้เลยจะบอกมันเอานี่ก็เอาสิมันมีอดีตแล้วคนที่ไหนกินเป็นปัจจุบันตลอดเวลาที่กินปัจจุบันทำเป็นปัจจุบันฟันก็ในจุดนั้นสิเราว่างไปหาอดีตแล้วคนที่ไหนที่มันล่วงมาแล้วสี่วีสี่เดือนหาความท่าก็ขันไม่ได้แล้ววะหาตรงมันจะได้ที่เหลืออยู่กับไหนอยู่กับที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนที่ไหนธรรมะอยู่ที่นั่นแหละที่เดียวกันที่จิตนั่นแหละฟันลงไปตรงนั้นสิว่างไปดูแกฟังข้อนู้นข้อนี้หาอะไรวะไปนู่นมันมีอยู่สองสามรายลูกศิษย์ตรงนั้นแหละที่ว่างเนี่ยลูกศิษย์มาขี้อาจารย์ลูกศิษย์มาขี้อาจารย์นี่สองเรื่องทองแดงนั่นคนนึงเออแล้วก็โยมหลิงนั่นคนนึงมีสองคนผู้หญิงเดี๋ยวนี้คงเสียไปนานนี่แหละอายุแต่ก็เราเป็นรอบหนึ่งก็เราก็ไม่ได้ไปทางโน้นเลยก็เจอลุงโยมหลิงนั่นตอนนั้นจะอายุถึง70แล้วเป็นโยมไม่ได้รู้ถึงวันครับ6จน60โอนทองแดงอันนี้เกี่ยวกับเก่งแต่อันนี้จะมีอำนาจทางจิตทางพลังจิตด้วยนะคนนี้นะคือแกทดลองหลายหนแต่บอกที่จะแท่งรถให้หยุดเลยพอกำหนดเข้าไปเครื่องก็ต่อที่นั้นปั๊บให้หยุดเลยจะแกเผาคนพระองค์หนึ่งที่โดดขึงเลยทำไมยังแดงไฟเผากันเผาไงฉันก็กีบหมากนี่แกว่าไงเจ้าก็กีบหมากจริงก็กีบจุดใสจริงคือเหตุที่จะดัดซะบ้างคือว่าก็ท่านองค์นั้นแหละเดี๋ยวว่าให้ชื่อเถอะให้ยังทั้งยังที่ท่านอาจารย์มหาบัวแค่ขอสอนแล้วไม่ถูกอะไรเอาอย่างอาตมานี่ว่างั้นนะขอว่าประมาทอาจารย์กูขนาดนี้เดียวเลยนั่นน่ะจะขึ้นอยู่นั่นน่ะเพราะกูเคารพทุกหัวใจกูยังไงอุบายต่างๆกูได้จากอาจารย์กูองค์นี้ทั้งนั้นกูไม่ได้จากพระองค์นี้นี่นะวะทำไมจึงมาเก่งกว่าอาจารย์เรานี่ว่าจะเก่งขนาดไหนนี่เพราะว่างั้นจะเอาเข้าที่ภาวนาเขานั่งอยู่ภาคล่างแต่นั่งคนเดียวแกภาคล่างพระไปด้วยกันสามองค์มันทำเพลงนี่องค์หนึ่งนะระหว่างองค์หนึ่งเราองค์สามนะบ้านจะห่างจากวัดเราไปประมาณกิโลนึงอยู่ไปทางนู้นไปทางพิ้วไปนู้นพอว่างแล้วแล้วก็กีบหมางใจนะต้องกีบหมางเราอะเขาเข้าที่ภาวนาคือวันนี้ใช่โยนทองแดงดักท่านนี้ด้วยนี่แหละ เราดัดไม่ลงให้โยมดังแดงดัดหน่อยนะวะเราสู้โยมดังแดงไม่ได้เนี่ยพอความสงบก็แบบนี้ก็แกก็ขี่บางใจนั่นแหละแกยังไม่นั่นแกทำยังไม่เสร็จแล้วก็ทำรักษาพิมพ์ทีเพราะทำไงเป็นไงโยมดังแดงอ่ะแกจึงจากนั้นมาแกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าเรื่องเอากำหนดเอานั่นเผาตอนที่เขานั่นไปนั้นเราไม่ได้ไปเราแกไปบ้านแกน่ะแกกำหนดเอาธาตุไฟแล้วแกว่าแกกำหนดธาตุไฟกำหนดเตโชธาตุละสิเผาก้นนั่งโดดถึงในทันทีเลยจนตกก็ถึงทำไมยังยังไฟมาเผาก้นกันเผาไงฉันก็นั่งกินหมากอย่างนี้ฉันไม่อะไรจะว่าก็นั่งกินหมากกินหมากไงไฟมาเผาก้นจะมาอยู่ตอนนั้นก็มีแต่เหื่อมีเก่งนักนี่หว่าเจ้าพ่อเก่งนักยังไงไม่เห็นเก่งเราไฟเผาก้นที่กระโดดถึงแกว่ามันจะนิสัยแกชอบเป็นอย่างนั้นนิสัยแกทำนี่น่ะนิสัยชอบยกตัวเหยียบคนนั้นด้วยเขายกก็เหยียบคนเราถ้ายกเหยียบถ้ามายกไม่เหยียบถ้ายกตนแล้วก็ข่มท่านเนี่ยมันไปด้วยกันเพราะอยากเด่นกับดังนี่นะคือพระทำไม่อยากเด่นกับดังนี่นะมันขัดกันเลยสิฮะพอออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องเป็นไงล่ะดูไหมล่ะคิดเหล่านี้เหรอวะเจ้าก็เอื้อนิดนึงพอภาวนาไปงั้นแหละแกก็บอกงี้จะพูดอยู่อย่างนี้แล้วเป็นไงอย่างนี้องค์นั้นเป็นไงว่าเฮ้ยจะดักท่านว่ะองค์หนึ่งสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นงั้นเราสอนเนี่ยเราสอนยังไม่ลงใจนักหนาสังเกตดูเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปยกทางแดงดักอีกทีนึงแกเขาจะสำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟังมาก่อไก่ก่อกามก็รู้ขอไข่ขอขามก็รู้ขอขี้มันก็รู้เข้าใจไหมอ่ะนี่จะมาอวดเราอยู่เลยว่านี่เอาจึงไปพาไปหาโยมทองแดงดัดเอาเวลาโยมทองแดงดัดนี่ยอมเลยออกมาโอ้ยใช่แล้วงานเห็นไหมวะพอมาเล่าให้ฟังสำเร็จเข้าใจว่าจนสำเร็จฟังสูตรมันก็รู้แล้วมันสำเร็จบ้าอะไรสำเร็จนกหวีดแล้วอาหารนกหวีดแล้วเราค้านเราสอนแล้วยังติดอยู่นั่นคือความสำคัญว่าจะของถูกอยู่นั่นน่ะไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรอ่ะเอาไปให้ยมแดงดัดออกซะบ้างเราเลยยังถามว่าดัดเอาอีกด้วยนะถามอย่างเด็ดเด็ดดัดด้วยเนี่ยไงล่ะไม่ใช่ท่านสำเร็จแล้วหรือโอ้ยยังเอาดัดขนาดนั้นนะเอามันเจ็บๆสักหน่อยมันเป็นไงนั่งนี่วะไม่ใช่ท่านสำเร็จหรือไม่ใช่เราทายผิดไม่ใช่ท่านสำเร็จหรือโอ้ยยังเดี๋ยวรู้ท่านนี่ตัวสั่นนะอันนี้นั่นเห็นไหมอ่ะนั่นแล้วแกรู้จริงรู้จิตคนนี่แกรู้ยอมหลิงเหมือนกันยอมหลิงก็รู้จิตคนอันนั้นเงียบจีวรพระเงียบจีวรผิดแล้วดุพระกำลังจะขึ้นไปเรากำลังดูพระอยู่ก็ดูพระแล้วก็ขึ้นไปสองคนอ่ะจนหลิงอยู่ตรงแดงเราก็เหยียบพระอยู่กับพระเนี่ยคนมาอะไรเนี่ยวะมาก็ไม่มีเวลาพูดหรอกนี่กำลังเยียบยวนอยู่พระเยียบยวนผิดเนี่ยมันดูพระอยู่เดี๋ยวนี้นะเราก็แก้ตะเข็บอุปกรณ์เฉยอยู่หรอแกอันนั้นก็นั่งโยมหลิงนั้นแกทดลองจิตท่านพ่อแกเรียกท่านพ่อแล้วแกเรียกเองแกทดลองจิตท่านพ่อดูดูจิตท่านพ่อเป็นไงแกก็ดูแกผู้นั้นก็ดูเหมือนกันนี่แกต่างคนต่างดูแล้วก็ไม่พูดว่าไงจนกระทั่งไปพักที่บ้านเพราะวันนั้นเป็นวันพระนะตอนเย็นเขาก็ออกมาอีกตอนค่ำเราก็ให้อุบาสกสอนเพราะมาเป็นคณะนี่นะองค์ญาติโยมที่เขาชื่นใจภาวนาเขามาตอนเย็นเราก็ลงไปให้การอบรมเขาพอแกมาตอนเย็นยังไม่มืดมาแกก็ไปหา ปกติมันโยมหญิงไม่ไปอยู่โน่นอยู่ดวงแดงไปพูดถึงเรื่องโยมหญิงโยมขบขันโยมหญิงธรรมดาจะไปพูดเฉยอยู่นั่นตลอดถ้าไม่ถามคำไหนก็ไม่ตอบแต่ว่านั่งอยู่ดีๆจะนั่งอยู่ดีจะหัวติ๊กขึ้นหัวอะไรป้าว่าหัวอะไรป้าโอ้ยหัวมันขบขันไปดูจิตทั้งพ่อเมื่อเช้านี้ดูไปที่ไรเหมือนท่านเจ้าอยู่นี่วะดูที่ท่านเจ้านี่ถอยกูดหลวงพ่อเผลอวันนึกว่าท่านเผลอท่านหน่อยเจ้าไปอยู่นี่อีกถอยกูดเลยเปิดมาเลยเนี่ยมันคบขันตรงนี้แล้วว่าเราเก่งเราแอบที่ไหนได้แอบที่ไหนเจ้าทุกทีวะอันนี้เก่งนั่งรู้เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะนะคนนี้ไปอีกพิสดารอีกยังเสียไปแล้วแหละแต่เราออกพรรษาเรามาแล้วมาก็มาสร้างวัดที่นี่แหละถ้าไปก็ไปชั่วคราวนี่โยมหลิงแกก็อยู่ตราดจังหวัดตราดแล้วน้องแดงจะอยู่ที่นี่ก็ได้พบเราก่อนโยมนั้นไม่ได้พบต่อมาก็ไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งป่านนี้ก็งงมัน20กว่าปีแล้วมั้งคงเสียเป็นนานแล้วแหละเราก็ไม่ได้ถามเพราะไม่ได้ไปทางนั้นนั่นแล้วเรื่องภาวนาเป็นงั้นแล้วของเล่นเมื่อไหร่เวลามันรู้รู้จริงๆพระญาติท่านบอกไว้เป็นกลางๆปฏิบัติมันเป็นไม่แล้วเป็นอย่างนั้นมันแยกมันแยกคุ้งเหลียวมันขุดมันค้นมันรู้ไปแต่ต่างๆนอกจากหลักใหญ่คือปริยัติไปเอาประมาณได้เมื่อไหร่วะรู้นั้นรู้ภายในอีกด้วยรู้เจ้าของอีกด้วยนี่ถึงไปรู้ภายนอกอีกมันก็ยิ่งชัดเลยสิถ้าเจ้าของยังไม่รู้เจ้าของเต็มที่รู้ภายนอกมันก็ยังเป็นการส่งออกนอกอยู่ไม่ดีอย่างที่ว่าดุเพื่อไม่แก้วนะดุไล่ลงภูเขาคือยังไม่รู้เจ้าของไปพนอะไรกับบ้าเงางั้นนั่นดุตรงนั้นนะถ้ามันรู้ตรงนี้แล้วจะเป็นอะไรมันก็รู้หมดไม่สนใจแก้กันอะไรรู้กันแล้วรู้ตรงนี้แล้วพอส่วนนั้นเป็นปีกย่อยต่างหากใครจะรู้ไปขนาดไหนก็แล้วแต่จะรู้ไปยังทำมาปฏิบัติของเล่นเมื่อไหร่มันที่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลส่วนมากท่านไปหาอยู่ในที่สงบสงัดเพราะมันสนุกพิจารณาเต็มที่ไม่มีอะไรมากวนบินทบาทก็เดินบินทบาทก็มีแต่ภาวนาไปนั่นออกจากป่าหรือออกจากเขามาก็มีแต่เดินจงกรมมาตลอดทางบินทบาทกับอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเขาใส่บาตรของแม่กำหนดเป็นใครต่อใครอย่างเงี้ยกำหนดอยู่แต่เรื่องของเจ้าของนั่นออกมาจะที่ไหนมันว่างที่ไหนพอจะฉันกับฉันแล้วล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยเช็ดบาตรแล้วตากบาตรผ้าเช็ดบาดแห้งแล้วก็ขึ้นเขาเดินไปจงกรมไปอย่างนั้นตลอดไม่มีเวลาว่างทำงานเพื่อภาวนาเมื่อจิตได้รับการรักษาและการบำรุงอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เจริญมันก็ต้องเจริญนะสิเพราะเรื่องของกิเลสมันแสดงตัวไม่ได้อำนาจของธรรมครอบอยู่ครอบอยู่นอกจากครอบแล้วยังฆ่าด้วยเนี่ยมันก็หมดไปมันสว่างจ้าเลยสิอะไรจะเป็นเหมือนจิตในโลกนี้ไม่ได้เหมือนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจิตกับธรรมได้เข้าถึงกันไปขนาดไหนก็จึงปล่อยโลกามิไปขนาดนั้นปล่อยไปตั้งแต่ขั้นหยาบๆเรื่อยคืออันนี้เมื่อตัวของธรรมเหนือแล้วมันก็ปล่อยใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างเราไปเห็นตะกั่วแล้วโอ้นี่ตะกั่วเฮ้ยแท่งเห็นตะกั่วแท่งนึงนี่ถือไปเอาพอไปหันแล้วไปเจอเงินอีกแท่งเงินอีกหลายทิ้งตะกั่วเอาเงินเดี๋ยวไปอีกไปเจอแท่งทองคำอยู่นั่นไงมันก็ทิ้งไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะนั่นอันไหนมันราคาเดียวกันคุณค่าต่างกันยังไงอันนี้ก็เหมือนกันคุณค่าของธรรมต่างกันเป็นลำดับเลยมันเหนือกว่าอันนี้มันก็ปล่อยอันนี้เมื่อไปยังไม่เหนือนี่ยังไม่ปล่อยเมื่อเหนือนี่มันก็ปล่อยของมันไปปล่อยของมันไปปล่อยของมันไปเมื่อทำเต็มที่แล้วปล่อยหมดคือไม่มีอะไรเหมือนทำแล้วปล่อยทิ้งหมดเลยปล่อยเองในหลักธรรมชาติมันพอแล้วมันก็ปล่อยมันเรียกว่าปล่อยอุปาทาน ในขันก็ปล่อยไม่ว่าจะปล่อยข้างนอกเลยในขันปล่อยในจิตปล่อยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกอุปทานในขันและจิตเนี่ยนั่นมานะถือจิตสังโยชน์เบื้องบนทั้งว่าสังโยชน์เบื้องบนของพระ

รูปราคะมันติดอยู่ในภาพที่เป็นอยู่ในใจของตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกเมื่ออันนี้หมดไปภาพมันนี่อรูปราคะก็ติดเช่นสมาบัติบ้างหรือติดอะไรเพลินในสมาบัติไปบ้างหรือเพลินในสุขเวทนาไปบ้างนั่นเรียกว่าอรูปมานะนั่นถือใจนั่นรู้จักไหมล่ะมานะคือความถือใจของอวิชชานั่นตัวนั่นสำคัญไม่ชามอยู่กันนั่นนี่เรานี่เป็นสังโยชน์เบื้องบนก็ละได้ด้วยอหัตตมรรคนะครับท่านอาจารย์ว่าท่านว่าอุทธัจจะนี่ก็เหมือนกันอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนไม่เหมือนอุทธัจจะคูจักของสังของนิวรณ์ห้านี่นะนิวรณ์ห้ามีอยู่ทั่วไปในบุคคลคนธรรมดาเรานี่มีอยู่ทั่วไปส่วนอุทธัจจะนี่จะมีอยู่ในสังโยชน์เบื้องบนตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปแล้วทีนี้จะมีอยู่5อย่างนี่เครื่องคล้องสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องคล้องยังมีอยู่5แต่มันเครื่องคล้องอย่างละเอียดนั่นเห็นอย่างอุทจารนี่เราฟุ้งซ่านหรือรำคาญไปไหนถ้าคำว่าอุทจารคือว่าเพลินเกินตัวมันก็ไม่พอดีนั่นติดมันติดอยู่ในความเพลินเกินตัวยังไม่รู้จักความพอดีมันก็เป็นสังโยชน์อันหนึ่งเป็นเครื่องคล้องอันหนึ่งอุทจารท่านผู้ดำเนินวิปัสสนาที่เรียกว่าอะไรอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนติ้วติ้วหมุนไปเท่าไรฆ่ากิเลสไปเรื่อยฆ่ากิเลสไปเรื่อยมันก็เพลินดิเพลินในงานเพลินในผลของงานเลยลืมพักผ่อนพักผ่อนคือหมายถึงสมาธิอันดับที่สองก็ธาตุขันคือการหลับการนอนอันดับหนึ่งก็พักผ่อนคือเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตพักตัวมีกำลังแล้วออกให้ทำให้พอเหมาะพอดีถึงเวลาที่พิจารณาให้เต็มที่ไม่ห่วงเรื่องสมาธิสมาบัติไม่ห่วงพอถอยเข้ามาพักไม่ต้องห่วงงานเรื่องปัญญาไม่ยุ่งนี่พอดีอุทจจะเรียกว่าระงับลงไปไม่พุ่งเกินไปคือบันเทิงมันไม่ได้เหมือนแบบอุทจักขุจักของนิวรณ์ห้านี่นะมันต่างกันความเพลินในความเพียรเพลินในการฆ่ากิเลสเพลินจนตัวจะตายคุณง่ายว่างั้นเลยเพลินจนไม่ลืมหลับลืมนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรไปซะหมดลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไปมันไม่สนใจข้างนอกมันอยู่ข้างในเนี่ยหมุนกันอยู่ข้างในกิเลสอยู่ตรงไหนมันหมุนอยู่ตรงนั้นหมุนอยู่ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงว่าความร้อนความหนาวจริงนั่นเห็นไหมแล้วเนี่ยเต็มรถมาแห่กันมางั้นแล้วแห่มาก็มาหาเราอย่างนี้จะแห่ไปไหนแห่ก็แห่มานี่แล้วอะไรทุกขังใจเลยทั้งยอดบนห้ามันต่างกันนะมานะถือจิตคือจิตของเรานี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเขี้ยวก็แหลมตอนในขั้นนี้อยากเทียบอยากเคียงกับใครก็ใครกับครูกับอาจารย์ก็ตามกับเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันก็ตามท่านจึงเรียกว่ามานะ9นั่นมานะความถือมานะ9คืออะไรตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะ3อันนี้เป็น9ใช่มั้ยล่ะแยกออกจากอันเดียวเลยเป็น3เป็น3 3 3เป็น9มานะ9มันอยู่ในขั้นนี้มันพอถึงขั้นนี้แล้วมันเกิดความกล้าหาญทันทายทุกอย่างล่ะนี่อยากทดอยากสอบเคี่ยวเขาก็แหลมองค์นี้เป็นยังไงนะองค์นั้นเป็นยังไงหรือครูบาอาจารย์นั้นเป็นยังไงนะมันจะมาเทียบกับเจ้าของเข้าใจหรือเปล่านี่มานะตัวนี้ตัวเป็นเคี่ยวเป็นเขามันเป็นอย่างละเอียดอยู่ภายในนั่นแหละนี่พอมันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาเทียบมาเทียงไม่มีอะไรจะคู่เป็นคู่เป็นเรื่องคู่แข่งอะไรอย่างนี้ไม่มีเนี่ยนั่นท่านเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเป็นเครื่องคล้องอันละเอียดประจำภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนั้นนะว่างั้นเลยมันผ่านนั้นนี่ไปแล้วมันก็หมดอะไรก็ไปยุ่งไปเกี่ยวสามแดนโลกธาตุเขาไปยุ่งได้อะไรนั่นเรียกว่าวิมุตติจิตหลุดพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวง

0: แล้วอะไรก็ไปยุ่งเกี่ยวแม้เม็ดสีเรื่องตายเท่าไม่เห็นตายก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าท่านสิ้นกิเลสสิท่านยังมีอยู่จะว่าสิ้นยังไงความมาสิ้นก็เอาหาแต่ท่านไม่เป็นบ้าสิไปหาอะไรกันดูเร็วแล้วเราหมายถึงว่าเราพูดว่าเอาหาหาแต่ก็ไม่เจอความโลภหาก็ไม่เจอความโกรธหาก็ไม่เจออย่างที่ท่านจะดุเป็นฟืนเป็นไฟก็ตามก็มีแต่พลังธรรมออกมาล้วนๆกิเลสไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสใช่ไหมล่ะท่านนี่มาพลังธรรมพลังกิเลสเลยสิมันผิดกันอย่างนั้นพุ่งพุ่งมีแต่ธรรมนะออกพุ่งพุ่งผาดโผล่รุนแรงเท่าไหร่เผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ธรรมออกพุ่งพุ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วเอาอะไรมาพุ่งด้วยจะเป็นกิเลสมีออกเท่าไหร่มีแต่เรื่องกิเลสมีแต่ของสกปรกน้ำสกปรกเปิดออกมาเท่าไหร่ก็พุ่งไปเท่าไหร่โอ้ยสกปรกไปเท่านั้นแหละกว้างแคบอะไรอย่างเปิดเนี่ยเอามูดเอาคูดไปใส่ลงในนั่นดูที่น่ะนะถังน้ำเนี่ยแล้วไปเปิดดูสิพุ่งไปก็มีหนึ่งแต่น้ำมูดน้ำคูดกระจายไปหมดฮะถ้ามีแต่น้ำสะอาดล้วนมันนี่เปิดปั๊มนี่ก็พุ่งมีแต่น้ำสะอาดนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะภาชนะคือใจนี่ก็เหมือนกับถังน้ำอะไรมันเต็มที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นฐานะทำอะไรอีกไม่ได้แล้วว่างั้นเลยจะไปกำเริบได้ไม่มีทางมันเรียกว่าอัฏฐานะอคุปะอคุปธรรมหมดความกำเริบแล้วมันทำยังไงบังคับให้เป็นยังไงอีกก็ไม่เป็นบังคับให้มีกิเลสก็มีไม่ได้เพราะไม่ใช่ฐานะหมดแล้วนั้นถึงว่าท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึ๋งขนาดหนเดียวเท่านั้นพอแล้วไม่มีการซ้ำซากหนเดียวพอผึ่งเดียวหมดเลยเรียบเลยเท่านั้นที่นี่อยู่ไปจนกระทั่งวันนิพพานไม่มีว่าจะได้ชำระกิเลสตัวไหนอีกเอ๊ะแล้วว่าเราสิ้นแล้วมันทำไงถึงมีนี่อยู่นี่หนึ่งท่านแต่นั้นมันยังไม่สิ้นฮะถ้าสิ้นตามหลักธรรมพุทธเจ้าจริงแล้วไม่มีจะจะค้นไหนก็ค้นเถอะค้นก็เหมือนทำท่ามันก็รู้เจ้าของใช่ว่าทำท่าเนี่ยทำท่าค้นทำท่าหาใช่ไหมมันก็รู้เจ้าของว่าทำท่าเสียมจะไปทำท่าแล้วมันใช่บ้าวะพระอรหันต์บ้าเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่นอกจากพระอรหันต์นกหวีดมีเที่ยงคืนเอานกหวีดเว้ยมาผมสำเร็จแล้วหัวเที่ยงคืนวันที่สองขึ้นอีกแล้ววิ่งวิ่งนะเป็นอะไรอีกนะยังไม่สำเร็จหัวอีกแล้วโอ้ยตัวกังว่ะหันเป็นอันหันต้องหวีดขึ้นไปงั้นแต่ละหันตามแบบของศาสดาแล้วขึงเดียวกันหมดเลยใครจะเรื่องของสมมติจะเอาไปอะไรไม่เข้าไม่ถึงแล้วเพราะงั้นในตำราจึงมีเนี่ยที่ฟ้องพระทัพพระมณบุตรยังไงฟ้องพระมาทัพมณบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไปฟ้องเธอทำไมเธอเป็นสติวินัยแล้วนั่นเอาสติวินัยออกมารับเข้าใจไหมสมมติขันนี้เอานี่ออกมารับก็คือหมายก็มาทั้งพ้นไปแล้วหมดไม่มีอะไรเหลืออันนี้มันเป็นสมมติความฟ้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสังขารปาราชิกอะไรอย่างนี้นะมันเป็นสมมติอันนั้นมันผ่านไปหมดแล้วมันจะไปเข้าถึงกันได้ยังไงนั่นความหมายว่างั้นดีอะไรบาปบุญอะไรอย่างนี้มันผ่านไปหมดแล้วท่านนี้เรียกว่าปาปะบุญญาปาปะบุญญาปาปะไปให้นักบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วคือละหมดผ่านหมดอันนี้มันเป็นสมมติเท่านั้นบุญเนี่ยเป็นเครื่องหนุนเหมือนบันไดนี่มาพอถึงที่แล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปบุญกุศลมาสร้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนุนขึ้นเจ้าของพอเจ้าของถึงที่แล้วอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมติก็หมดปัญหาไปแต่ที่เป็นนิบาสนั้นมีหมายถึงจิตนะไม่หนุนอีกแล้วหนุนจิตส่วนเป็นนิบาสนั้นมีอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านลงแสดงเรื่องอุปกรรมของพระองค์เป็นยังไงนั่นแหละนิบาสอย่างพระโมคคัลลาก็ดีดิปัสสีก็ดีก็ดีพระเทดีไปที่ไหนมีแต่คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาของนี่เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชานี่เกลื่อนไปหมดนี่วิบากกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ในเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี่มีสนองจนได้นี่ปุติอย่างพระศรีวดีนี่ไปไหนก็เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชาใครก็เคารพบูชาใครก็อยากทานใครก็อยากให้ใครก็อยากให้นี่เวลาดูอดีตของท่านสิอดีตของท่านเป็นนักเสียสละนานมันรับกันตรงนั้นนะแม้แต่เป็นสัตว์ท่านก็เป็นนักเสียสละอย่าว่าแต่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เป็นหัวหน้ามนุษย์หัวหน้ามนุษย์คือต้องเป็นนักเสียสละจึงจะเป็นหัวหน้าคนได้จะเห็นแก่ตัวเป็นไม่ได้นะต้องเป็นผู้กว้างขวาง คนที่จะเป็นหัวหน้าคนต้องเป็นผู้เสียสละอันนี้พระศรีวดีท่านเป็นมาอย่างนั้นโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วที่นี่นั่นแหละวิบากกรรมส่วนดีตามสนองท่านไปไหนนี่เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นอีกทีนึงพูดง่ายๆว่าอย่างที่ว่าจะไปเยี่ยมพระเรวตาตานี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรท่านอยู่ในอยู่แต่ในป่าพระเรวตามันชอบอยู่ป่าแล้วว่าไงอานนท์นี่เราอยากจะไปเยี่ยมพระเรวตาว่าไงอุ้ยอย่าไปเลยมันทางลำบากลำบนดันแค้นกันดานทุกสิ่งทุกอย่างเลยดันแค้นอะไรโอ้เรื่องอาหารปัจจัยก็ต้องเป็นต้องอาศัยต้องยาวๆกันไปดีกว่าจะไปถึงนู่นโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาพระศรีวดีไปด้วยสินานเห็นไหมท่านยกขึ้นนะแล้วใครจะไปเลิศยิ่งกว่าพระเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วโลกไม่มีใครเสมอแล้วเอกหรอแล้วทำไมจึงเอาพระศรีท่านเอาพระศรีวดีเราไปสิคือท่านยกภาษาดีเป็นเงินถักตาหาไม่ใช่ยกภาษาดีดีกว่าท่านนะความหมายว่างั้นงั้นเอาภาษีดีไปด้วยสิก็ไปกันนะสิไปก็เกินอย่างว่านะท่านไปในป่านะที่นี่พระเรวตาก็เป็นพระมีนิทานสักดานุภาพพอทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมานี่นิรมิตหมดกุฏิกระตับกระแตบอย่างนี้ฝ้าขึ้นเป็นเหมือนหอประสาทว่าไงเหมือนหอประสาทราชมณีเต็มวัดเต็มว่ามองดูอะไรหรูหราหมดเลยนี่หลวงตาผีบ้าองหนึ่งที่ไปด้วยก็ไปไปยกโทษไม่ได้ไรสุนมรรคผลนิพพานไม่ได้ดีกว่าการยกโทษนะตำหนิคนนั่นตำหนิคนนี้ยกโทษคนนั่นยกโทษคนนี้ท่านไปแล้วไปเห็นสถานที่อยู่ของพระเรวตาแล้วก็ไปยกโทษพระเรวตายกโทษจนจะเป็นบ้ายกโทษเขาคนอื่นจนเจ้าของจะเป็นบ้านี่มันได้เรื่องได้ราวอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นผู้ชอบอยู่แต่ในป่าในเขาแล้วทำไมอยู่ในป่าแล้วมาหาสร้างอะไรเอานักหนาอย่างนี้มันจะหาเวลาทำความภาคเพียรได้ยังไงนี่ความจริงท่านนิรมิตเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จออกนั้นแล้วท่านกับคลายนั่นเพิบเสียมันกับเพิบเป็นป่าตามเดิมนั่นคือบรรดาให้พระผีดวงตาผีบ้านั่นลืมธรรมกรกกองน้ำมาสิเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปก็ไปที่นี่มีแต่ป่าแต่เขาเอาอีกแล้วยกอีกแล้วมันวัดเปรตวัดผีแล้วมีแต่ป่าแต่เขาเอาเขาอีกเลยนะแล้วธรรมกรกไปไหนกันนี่วะธรรมกรกนู่นแฝนอยู่ต้นไม้นู่นธรรมกรกที่ลืมแฝนอยู่นู่นแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นแฝนอยู่นู่นท่านเห็นไหมล่ะทั้งขึ้นทั้งล่องคนไม่ดีนี่ทั้งขึ้นทั้งล่องเสียหมดเลยไปเข้าไปก็ยกโทษแบบหนึ่งเวลาขากลับออกมาก็ยกโทษอีกแบบหนึ่งเฮ้ยเวลามาที่บ้านนางวิสาขานางวิสาขาต้มยาคูคือต้มข้าวต้มน้ำข้าวต้มใสๆอะไรถวายบ้านนางวิสาขาแวะบ้านนางวิสาขานางวิสาขาก็ทูลถามที่เป็นยังไงที่เสด็จไปป่าไปเยี่ยมพระเรวตาพระองค์รับสั่งว่าก็ดีอย่างนั้นนี่ก็ว่าไปดีตายอะไรวัดเหมือนกับวัดผีเหมือนสร้างผีอยู่ต้องไปคราวหลังนี่ไปเอาธรรมกรกอยู่บนไปต้นไม้หนึ่งสิมันไม่ได้เป็นนิรมิตแบบนิรมิตเลยสิเลยทั้งขึ้นทั้งลงแม้พุทธเจ้ายังเถียงได้ดูที่น่ะมันลงเมื่อไหร่กิเลสลงใครเมื่อไหร่เถียงพระพุทธเจ้าได้ว่าโอ้ดีอย่างนั้นใครก็ว่าดีอย่างนั้นดีขี้หมาเลยภาษาเราจะว่างั้นมีแต่ป่าแต่โลกถ้าไม่ใช่ผีมันอยู่ไม่ได้อยู่ในป่างั้นวะไปงั้นเสียมันเลยสามทอดเข้าไปกติออกมาก็ติแล้วเวลาไปนั่นแล้วก็ติย้อนหลังอีกนั่นฮั่นคนไม่ดีไปไหนไปงั้นแหละเลอะไปหมดถ้าคนดีไปไหนสะอาดไปเลยสงบร่มเย็นประสับประสานไปเลยไม่ได้ไปยุไปแย่เขาให้แตกให้ร่าจากกันด้วยคำพูดโสกปกคำพูดปากทำลายอย่างนี้ให้พากันพิจารณานะทุกคนมาในวัดป่าบ้านตานี่ก็เหมือนกันนะเข้ามาในวัดนี่หาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะเอาแต่เรื่องอะไรไปตัวเรื่องของตัวขี้เต็มหัวใจอยู่มันไม่ได้สนใจนะนะคนนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนี้มาจดมาจ่อแต่เรื่องของเขาส่วนความดีที่จะพอจะได้นะของเราในตัวของเราเองพอมาสถานที่ควรจะได้ความดีกลับมันไม่ได้นะมันได้แต่โทษนี่นิสัยอันนี้ไม่ดีนะ ไปไหนส่อไปเรื่อยๆทำอย่างน้อยร้าวรานยุแก่ก่อควรให้คนนั้นแตกยุให้คนนี้แตกจากกันนั้นแตกจากกันไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นน่ะนิสัยอันนี้ไม่ดีนะให้พากันจำเอาไว้นะไม่ว่าในบ้านในเรือนในวัดในว่าปากอันนี้ปากโสกปลุกปากอันนี้ปากทำลายอยากพากันเอาไปใช้ไม่ใช่ปากของลูกศิษย์ตถาคตปากนี้ปากทำลายไปไหนกัดดักเลยยิ่งกว่าหมานี่พูดถึงเรื่องอะไรมันก็มาที่นี
1: ่ถึงเรื่องท่านอาจารย์สิงห์ทองหากิเลสไม่เจอเมื่อไหร่หากิเลสข้าไม่เจอ
0: ทำไมว่าหากิเลสไม่เจอท่านบอกว่าไง
1: หลวงพ่อแม่สิงห์ทองบอกว่าฟังเทศในเทศค่ะบอกว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองกราบเรียนพระแม่พิจารณ์ว่าจนถึงท่านไม่รู้เมื่อไหร่พอหาเพียงแต่ว่าจะหากิเลสให้ฆ่าสักตัวก็ไม่เจอทำท่าฆ่ามันก็เหมือนก็รู้ว่าทำท่าไปอย่างนั้นเองที่พระแม่พิจารณ์พูดเมื่อกี้นี้สงสัยท่านมากราบเรียนตอนวัดป่ามันตานี่ใช่ไหมตามมาอยู่มาตั้งวัดนี
0: ่อันนี้เป็นคำพูดของใครพูดเหรอเนี่ยคำพูดของเราเหรอ
1: ก็แล้วก็ที่เมืองจันทร์ท่านยังแจ๋วอย
0: ู่บ้าแล้วก็เลยสรุปเลยว่าบ้าบ้าไม่เข้าเรื่องมันก็เวลาการเวลามันก็มีไปทุกวันทุกวันมันก็ผ่านของมันไปทุกวันการท่องเที่ยงก็ทำอยู่ทุกวันนี่ว่าไงเนี่ยมันทำไมมันจะไม่สุขไม่งอมได้หรอเมื่อได้รับการอบรมลำต้นอยู่เสมอคือความเพียรนั่นเข้าใจแล้วเหรอ
1: เข้าใจ
0: หรือว่าอยู่เฉยๆมันก็ต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นหมอนถึงแตกงั้นเหรออยู่เฉยๆมันก็ได้แล้วเรานี่มีแต่คลอกอยู่เฉยๆมันยังไงมันก็บรรลุเองว่างั้นมันก็รู้แต่แบบบรรลุแบบหมอนแตกนะมันจะบรรลุอะไรอย่างอื่นไม่ดีมีแต่หมอนแตกนะพวกหมอนแตกตัวพวกนี้อะไรก็ไม่รู้มีอธิษฐานกับกายพระธาตุเหล่านี้จะประกาศขนาดไหนอีกนั่นถ้าลงไม่ได้ถึงขั้นสิ้นสุดดิมุตพระนิพพานแล้วอธิจะกลายเป็นพระธาตุไม่ได้แน่ในตำราท่านก็แสดงไว้แล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นอธิจะกลายเป็นพระธาตุได้ถ้าลงกายพระธาตุป้ามีตีกราปึงแล้วนั่นไอ้ส่วนภายในของท่านท่านรู้กันหมดนั่นแหละองค์ไหนนั่นก็รู้กันเข้าใจกันแต่มันเป็นเรื่องของธรรมโภชนาหาอะไรไม่ใช่เรื่องของโลกมันจะยกยอตัวเองโอ้อวดเจ้าของเรื่องของธรรมคือความพอดีขนาดไหนที่สมมติเราไปแสดงเทศนาว่าการฆ่าเจ้ากายก็แสดงตามเหตุตามผลตามความพอเหมาะสมนะการโต้ตอบปัญหาจะควรจะเข้าจุดไหนจุดหยาบจุดกลางจุดละเอียดนี่มันก็ไปตามเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นอย่างนั้นนี่นะผมนี่สำเร็จแล้วนะบ้าฮะอะไรอันนั้นมันพูดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรนั่นตรงไหนมันขัดมันคล้องตรงไหนแก้กันตรงนั้นนั่นที่มันจะเกิดประโยชน์นี่มาว่าผมสำเร็จนะอย่าให้ทั้งนั้นสำเร็จเลยตามเลยหรือก็มีแต่สำเร็จลูกบีดแล้วแบบนั้นเอาละพอให้พรฉายไปทุกวันนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ของบุทธแม่แก้วก็ผ่านแล้วนี่นะก็เป็นพระธาตุนะถ้าไปเป็นแล้วก็เป็นเรื่อยๆไปอยู่กับใครก็ค่อยเป็นไปเรื่อยๆเก็บไว้ที่ไหนค่อยเป็นเรื่อยๆไปยังไม่หยุดอ่ะยังของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนนี้ที่ยังไม่เป็นก็มีแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆนั่นอ่ะอันไหนควรจะเป็นก่อนเป็นหลังเป็นเรื่อยๆ
2: นี่หนังสือก็จะต้องการเอาเนี่ยหนังสือมาแจกท่านล้วนเนี่ยเราลืมอยู่พูดก็เคยแจกอยู่แล้วเนี่ยนะรู้ว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะไปเริ่มเริ่มไอ้เอ็กซ์มาจากว่าไงเนี่ย
3: ผมมาจากจังหวัดตาก
2: ฮะ
3: มาจากกำแพง
2: จังหวัดตากจังหวัดตากรวมเพลย์กันรวมเพลย์ได้จังหวัดตาก
3: เขาชอบ
2: เขาปุ๋ยครับอ๋อเขาปุ๋ยผมเคยไปนี่แหละเออเอาข้างหน้าเ
4: ออขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนา